0: อย่างที่ศึกษานี้นะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรใดๆนะคะเพียงแต่เป็นการสังเกตเป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่น่าจะไปใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะกลุ่มแรกนะคะผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรกรณีศึกษากล่าวว่าการมีบุตรจะทำให้มีความสุขเพราะบุตรเป็นส่วนเติมเต็มของครอบครัวหรือเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะแล้วก็บอกว่าการที่มีบุตรนั้นยังเป็นภาระที่มีผลกระทบกับการทำงานทั้งสองท่านเนี่ยได้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลบุตรแล้วแต่ว่าชะลอการมีบุตรออกไปเนื่องจากมีภาระงานมากและขาดผู้ที่ไว้ใจได้รวมทั้งยังคาดหวังให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะมาเลี้ยงดูบุตรให้แต่ปัจจุบันนี้ยังรอท่านเกษียณและยายมาอยู่ด้วยกันนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กทั้งคู่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้แล้วแต่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรทำให้พ่อหรือแม่ท่านใดท่านหนึ่งนะคะจะต้องหยุดทำงานเพื่อดูแลบุตรและเมื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กควรคำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรความสะอาดและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กคุณภาพดีจะมีราคาแพงค่ะท่านกล่าวว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานให้บริการดีอยู่ใกล้บ้านก็จะไม่ใช้บริการค่ะเนื่องจากกังวลว่าพี่เลี้ยงเด็กอาจจะทำร้ายบุตรเพราะอารมณ์โกรธที่ต้องดูแลเด็กจำนวนมากและคิดว่าพี่เลี้ยงเด็กจะไม่รักและดูแลเด็กได้ดีเหมือนกับพ่อแม่หรือญาติแต่อาจจะใช้บริการตอนที่บุตรเข้าเรียนชั้นอนุบาลโดยที่อัตราค่าบริการจะต้องไม่สูงเกินไปเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกค่ะจะสังเกตว่าทั้งสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบุตรและมีบุตรในกลุ่มนี้นะคะคือไม่คิดว่าสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะเป็นการตอบปัญหาของการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรได้ค่ะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีบุตรใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะทั้ง2ท่านเนี่ยมีบุตรทันทีหลังจากสมรสแล้วก็ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้านโดยทั้งสองท่านเนี่ยได้ศึกษาสถานเลี้ยงเด็กมาหลายแห่งก่อนที่จะมาตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ท่านนึงกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพจะช่วยลดภาระการเลี้ยงบุตรได้เพราะจะทำให้ตัวเนี้ยสามารถไปทำงานประจำได้อย่างสบายใจค่ะส่วนอีกท่านกล่าวว่าการให้บุตรเข้าศูนย์เด็กเล็กจะช่วยให้บุตรได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนและมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านค่ะค่ะขอสรุปสั้นๆนะคะผู้ดูแลบุตรนะคะยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะต่อการตัดสินใจมีบุตร เนื่องจากว่าผู้สมรสเนี่ยอาจจะเลื่อนการมีบุตรออกไปเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลบุตรเมื่อคู่สมรสเลื่อนอายุการมีบุตรออกไปจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของแม่และเด็กที่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจมีบุตรอยู่ดีนะคะสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีคนดูแลแล้วก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านได้ดังนั้นจึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจของครอบครัวเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นสรุปว่าสถานเลี้ยงเด็กก็น่าจะเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรอย่างน้อยก็เลื่อนให้มีบุตรได้เร็วขึ้นสำหรับในกลุ่มที่พร้อมจะมีบุตรแล้วค่ะ
1: อย่างปัจจุบันนี้เราก็ทราบแล้วว่ามีเด็กที่เกิดน้อยลงฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยควรจะเติบโตมาในสังคมที่มีคุณภาพพ่อแม่ก็อยากจะมีบุตรคือไม่คนที่สมรสกันเนี่ยก็อยากจะมีโซ่ทองคล้องใจนะคะก็แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสถานเลี้ยงเด็กอะค่ะอย่างแรกคือที่ผู้ปกครองกังวลเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยของบุตรนะคะจะต้องแน่ใจว่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยค่ะหรือครูพี่เลี้ยงเด็กจะรักแล้วก็เอาใจใส่เหมือนอย่างที่พ่อแม่เขารักลูกของตนเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในสถานเลี้ยงเด็กความสะอาดการส่งเสริมพัฒนาการของลูกมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ยังจะอยากให้ลูกของตนนี้มีพัฒนาการที่ดีถ้าสถานเลี้ยงเด็กช่วยเหลือในจุดนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจใช้บริการค่ะ
2: และบทความสุดท้ายของประเด็นนโยบายเป็นบทความกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยและการเกิดของมนุษย์ในสถานะของปัจจัยสร้างความมั่นคงเชิงประชากรและสังคมโดยรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กาญจนจิตราสายสุนทรอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0: ทรัพยากรมนุษย์นี่นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจึงต้องมีนโยบายนะครับที่ชัดเจนแล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าจะได้มีแนวทางที่จะให้มีจำนวนประชากรในขณะที่พอเหมาะในกลุ่มอายุต่างๆนะครับที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะหากว่าเราปล่อยไปอย่างชนิดที่ไม่มีการควบคุมนะครับมันก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้มากๆเราเคยมีปัญหาการเกิดนะครับที่มากเกินไปนะครับเราเคยมีในขณะนี้นะครับปัญหาเนี้ยการเกิดน้อยลงแต่ว่าอัตราตายของประชาชนเนี้ยนะครับลดลงก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในวัยแรงงานขนาดนี้ลดลงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลไปที่สังคมและเศรษฐกิจนะครับอย่างมากการที่จะติดตามนะครับให้ใกล้ชิดเพื่อที่จะออกเป็นนโยบายในการที่จะปรับฐานของประชากรให้เหมาะสมเนี่ยนะครับในประชากรกลุ่มต่างๆเนี่ยจึงมีความสำคัญมากทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องมีการวิจัยจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะนำความรู้นั้นเป็นข้อเท็จจริงเอามาเป็นกำหนดนโยบายเราจะลดอัตราการเกิดได้อย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรที่เกิดน้อยลงนั้นนะเป็นประชากรที่มีคุณภาพนะครับเราจะให้การศึกษาเขาอย่างไรนะครับเราจะอบรมเลี้ยงดูเขาอย่างไรสังคมจะช่วยอย่างไรเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะฮะเราจะดูแลคนพิการนะครับคนชายขอบต่างๆได้อย่างไรนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้มันล้วนแต่ส่งผลไปสู่เศรษฐกิจและสังคมของชาติทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากและการเปลี่ยนแปลงของประชากรก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับอาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการแต่งงานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการมีบุตรนะครับก็ทำให้จำนวนประชากรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยนะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญมากครับที่จะเป็นสถาบันที่คอยติดตามนะครับสร้างงานวิจัยก็คอยที่จะมีนโยบายผันไปเป็นนโยบายของชาตินะครับที่ชัดเจนว่าเราจะเข้มตรงไหนนะฮะจะผ่อนตรงไหนนะฮะทำยังไงที่จะทำให้จำนวนประชากรเนี่ยพอเหมาะที่สุดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ในครั้งหน้าพบกับการเสนอบทความในหัวข้อครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ติดตามชมได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.iprmahidol.ac.th

0: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
1: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
0: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
2: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
0: บ้านแม่คึดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและตัวเองได้อย่างยั่งยืน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยโมกมันต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรีโอ่งเคลือบลายมังกรผ้าทอบ้านไร่หรือผ้าขม้าอันหลือชื่อล้วนแต่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดราชบุรีดินแดนแห่งลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวสีนอกจากนี้ยังมีต้นไม้มงคลประจำจังหวัดได้แก่โมกมันหรือโมกน้อยมีชื่อพื้นเมืองเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกมักมันจังหวัดน่านเรียกมูกน้อยมูกมันจังหวัดสระบุรีเรียกโมกมันเหลืองและกะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนเรียกเสถือแน่แก่โมกมันเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่สูง20เมตรมีเปลือกสีน้ำตาลหรือสีเทาอ่อนมียางสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้ามกันแผ่นใบรูปรีป้อมหรือรูปไข่ปลายใบและโคนใบแหลมขอบใบเรียบเนื้อใบบางดอกออกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมลักษณะของกลีบรองดอกและโคนกลีบจะเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อส่วนปลายกลีบจะแยกออกจากกันเป็น5กลีบดอกเมื่อแรกบานมีสีขาวอมเหลืองข้างนอกสีเขียวอ่อนตอนแก่มีสีม่วงแดงผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-11 มิลลิเมตรผิวฝักขรุขระฝักแก่เต็มที่จะแตกอ้าออกเป็นร่องเมล็ดเป็นรูปยาวขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดโมกมันเป็นไม้กลางแจ้งทนต่อความร้อนและแสงแดดเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดมีประโยชน์ใช้สอยได้แก่เนื้อไม้เสี้ยนตรงเนื้อละเอียดมากมีสีขาวนวลถึงขาวอ่อนใช้ทำงานกลึงแกะสลักมีพรรณยาหลายประการอาทิเปลือกลำต้น

รุงเป็นยาแก้พิษสัตว์กัดต่อยรักษาธาตุให้เป็นปกติทำให้เจริญอาหารแก้โรคไตเชื้อรัมมนาถและคุฑราชยางจากลำต้นเป็นยาแก้บิดถ่ายเป็นมูกเลือดดอกเป็นยาระบาย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะขามป้อมต้นไม้ประจำจังหวัดสระแก้วจังหวัดสระแก้วมีลักษณะภูมิประเทศทางตอนเหนือเป็นเนินเขาสูงจนถึงภูเขาทางตอนใต้มีลักษณะเป็นลูกคลื่นหล่อลาดจนถึงเนินเขามีป่าไม้ปกคลุมหลายประเภทมีพันไม้เนื้อแข็งสำคัญที่มีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิดสำหรับพันไม้สำคัญจัดเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสระแก้วคือมะขามป้อมซึ่งพบมากในเขตอำเภอตาพระยามะขามป้อมมีชื่อพื้นเมืองหรือท้องถิ่นอื่นเช่นกำทวดกำหวดเป็นต้นมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางลำต้นตรงสูงประมาณ 8-20 เมตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-60 เซนติเมตรมีเรือนยอดโปร่งมากเป็นพุ่มคล้ายร่มเพราะใบเล็กละเอียดมีใบย่อยมากมีลักษณะใบแบบใบผสมสีเขียวอ่อนรูปใบคล้ายใบมะขามแต่มีขนาดเล็กกว่ามากและเรียงชิดกันเปลือกมีสีเขียวหรือสีเขียวอมเทาหรือปนน้ำตาลอ่อนแตกหลุดเป็นสะเก็ดเล็กๆบางทีแตกเป็นร่องตามทางยาวของลำต้นและลอกออกเป็นแผ่นๆมีดอกสีขาวหรือสีขาวนวลช่อดอกเป็นก้านสั้นๆตามง่ามใบและบนก้านช่อหนึ่งมีดอกเล็กๆ 3-5 ดอกดอกตัวผู้และดอกตัวเมียแยกกันอยู่คนละดอกแต่อยู่บนต้นเดียวกันผลมีลักษณะกลมอุ้มน้ำมีเมล็ดแข็งมีเนื้อหนาใสสะอาดผลอ่อนมีสีเขียวอ่อนเมื่อแก่มีสีขาวอมเหลืองเนื้อมีรสเปรี้ยวอมฝาดขมหวานออกดอกและเป็นผลระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดมะขามป้อมมีสรรพคุณเป็นยามาแต่โบราณทางพระพุทธศาสนาถือเป็นยาเช่นกันพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุฉันได้ในเวลาวิกาลทำให้ชุ่มคอแก้กระหายน้ำผลแห้งต้มรับประทานแก้ไอแก้ไข้นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆเช่นลำต้นใช้ทำเสาบ้านขนาดเล็กหรือแปรรูปเป็นไม้กระดาน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อมแพ้ศาสนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะจัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: ก็ต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรามาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเจ้าปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
3: ข้อที่2 ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
3: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได
1: ้ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
3: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
3: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
3: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
2: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
0: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
3: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี้
1: แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
3: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
3: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๊ะความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
3: ่ใช่แล้วสิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน

0: ใช่แล้วศิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
3: อะไรเนี
2: ่
3: ย
2: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะขามป้อมต้นไม้ประจำจังหวัดสระแก้วจังหวัดสระแก้วมีลักษณะภูมิประเทศทางตอนเหนือเป็นเนินเขาสูงจนถึงภูเขาทางตอนใต้มีลักษณะเป็นลูกคลื่นหลอนลาดจนถึงเนินเขามีป่าไม้ปกคลุมหลายประเภทมีพันไม้เนื้อแข็งสำคัญที่มีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิดสำหรับพันไม้สำคัญจัดเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสระแก้วคือมะขามป้อมซึ่งพบมากในเขตอำเภอตาพระยามะขามป้อมมีชื่อพื้นเมืองหรือท้องถิ่นอื่นเช่นกำทวดกำหวดเป็นต้นมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางลำต้นตรงสูงประมาณ 8-20 เมตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-60 เซนติเมตรมีเรือนยอดโปร่งมากเป็นพุ่มคล้ายร่มเพราะใบเล็กละเอียดมีใบย่อยมากมีลักษณะใบแบบใบผสมสีเขียวอ่อนรูปใบคล้ายใบมะขามแต่มีขนาดเล็กกว่ามากและเรียงชิดกันเปลือกมีสีเขียวหรือสีเขียวอมเทาหรือปนน้ำตาลอ่อนแตกหลุดเป็นสะเก็ดเล็กๆบางทีแตกเป็นร่องตามทางยาวของลำต้นและลอกออกเป็นแผ่นๆมีดอกสีขาวหรือสีขาวนวลช่อดอกเป็นก้านสั้นๆตามง่ามใบและบนก้านช่อหนึ่งมีดอกเล็กๆ 3-5 ดอกดอกตัวผู้และดอกตัวเมียแยกกันอยู่คนละดอกแต่อยู่บนต้นเดียวกันผลมีลักษณะกลมอุ้มน้ำมีเมล็ดแข็งมีเนื้อหนาใสสะอาดผลอ่อนมีสีเขียวอ่อนเมื่อแก่มีสีขาวอมเหลืองเนื้อมีรสเปรี้ยวอมฝาดขมหวานออกดอกและเป็นผลระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดมะขามป้อมมีสรรพคุณเป็นยามาแต่โบราณทางพระพุทธศาสนาถือเป็นยาเช่นกันพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุฉันได้ในเวลาวิกาลทำให้ชุ่มคอแก้กระหายน้ำผลแห้งต้มรับประทานแก้ไอแก้ไข้นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆเช่นลำต้นใช้ทำเสาบ้านขนาดเล็กหรือแปรรูปเป็นไม้กระดาน
1: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมาย186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกระบกต้นไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ75ของพื้นที่ป่าทั้งหมดของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นป่าประเภทแต่งรังหรือป่าโคกหรือป่าแดงซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดในเขตอำเภอหนองพอกอำเภอโพนทองอำเภอโพชัยอำเภอเมยวดีและอำเภอเสรภูมิป่าไม้เหล่านี้มีพันไม้ขึ้นอยู่ป่าปนกันหลายชนิดเช่นเต่งรังพยอมมะขามป้อมมะข่าโมงประดู่โมกมันและกระบกโดยเฉพาะกระบกได้รับคัดเลือกให้เป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกระบกเป็นไม้ต้นสูงชนิดผลัดใบสูง 10-30 เมตรภาคกลางเรียกกระบกหรือจบกหรือตระบกที่ตราดเรียกชะอังสุโขทัยนครราชสีมาเรียกมะลื่นหรือหมักลื่นสุรินทร์เรียกหลักกายลำต้นกระบกมีเปลือกสีเทาอ่อนแกมน้ำตาลค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดแก่นกระบกมีสีเทาและมีสารจำพวกทรายอยู่มากโคนเป็นพรเรือนยอดแน่นทึบเป็นรูปกลมหรือกลมรีใบกระบกเป็นใบเดี่ยวรูปไข่รูปรีหรือรูปใบหอกหูใบมีลักษณะพิเศษคือม้วนหุ้มยอดเรียวแหลมโค้งเล็กน้อยเป็นรูปดาบเมื่อหูใบร่วงทำให้กิ่งอ่อนมีรอยเป็นแผลรอบคอกระบกออกดอกประมาณเดือนมกราคมถึงมีนาคมมีลักษณะเป็นช่อกระจายแยกแขนงสีขาวอมเขียวอ่อนเมื่อดอกบานปลายกลีบจะพับเข้าหาก้านดอกผลรูปกลมรีหรือรูปไข่เมื่อยังอ่อนสีเขียว

ปรึกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกระบากต้นไม้ประจำจังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธรตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณที่เรียกว่าแอ่งโคราชทางตอนเหนือเป็นภูเขาในเทือกเขาภูพานด้านตะวันออกเป็นที่ราบสูงด้านใต้มีแม่น้ำชีไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกแล้ววกลงทางใต้สู่แม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีภูมิประเทศเช่นนี้เมื่อผนวกกับลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นป่าเต็งรังป่าผสมผลัดใบและป่าดิบแล้งจึงยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ถึง 20,000 กว่าไร่โดยเฉพาะที่ลาดเขาริมลำธารของป่าดิบแล้งมีพันไม้ประจำจังหวัดขึ้นอยู่ทั่วไปคือต้นกระบากภาคใต้ที่ชุมพรและระนองเรียกกระบากแดงตรังเรียกกระบากโคกภาคเหนือที่ลำปางเรียกตะบากกระบากเป็นไม้ต้นสูงโตได้ถึง 20-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมโคนต้นมักเป็นภูพรเปลือกหนาแตกเป็นร่องสีน้ำตาลแก้มเทาเปลือกในสีเหลืองอ่อนอมน้ำตาลกระพี้สีขาวอมเหลืองแก่นสีน้ำตาลอมเหลืองอ่อนใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนานราวเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีกระบากจะออกดอกเล็กๆสีขาวอมเหลืองเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งผลของกระบากเป็นรูปกลมมีกลีบเลี้ยงเป็นปีกยาว2ปีกปีกสั้น3ปีกเมื่อหลุดจากขั้วปีกนี้จะช่วยประคองให้ลอยไกลไปตามแรงลมเป็นการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติที่ช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าให้ยั่งยืนไป

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้นะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียด

0: ละเอียดก่อน
1: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
3: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
2: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
4: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
5: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
2: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาเนี
5: ่ยแต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
4: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
2: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
5: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระปาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
2: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
5: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
2: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
4: โ
6: หมีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
7: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
8: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมีดีวีดีการแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
7: Really ไปค่ะ Let's go now
6: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
7: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
8: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
3: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ด
4: หูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลอพระราชินีเฮ็ดโครงการปลารักน้ำเฮ็ดเป็นอาชีพและพี่ไร่ได้น้ำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งน้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมล์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะเดินและเขียนวิวแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่

0: เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
1: จริงๆนะครับ
0: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
3: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
0: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
4: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
3: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
4: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
4: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
4: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
4: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วย

0: ให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
2: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
2: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวก่อนโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
0: ไปเลย
4: ไปเลย
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

0: ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ้าว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เป็นเพื่อนจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะ

0: ลย์มีสระเ
1: อยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
0: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
1: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
0: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
1: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
0: เพื่อนๆจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
1: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
0: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได
2: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: Good morning, teachers and students who are watching on their TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy, thank you, and you?
0: I'm okay, thank you. ทีนี้นะครับเดี๋ยวในภาษาอังกฤษป.4ของวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนนะครับก็คือ

0: Let's go shopping เด็กๆออกเสียงตามครูสิลูก Let's go shopping
1: Let's go shopping
0: เด็กๆในเรื่องนี้นะครับเด็กๆคิดว่าเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันมีการเลือกซื้อสินค้านะครับซื้อของนั่นเองนะครับเอาล่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ครับข้อ1นะครับเขาบอกว่านักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารที่เป็นคำนามนับได้และนับไม่ได้นะครับ2นักเรียนสามารถแยกอาหารที่เป็นคำนามนับได้และนับไม่ได้นี่คือจุดประสงค์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับโอเค before we start the lesson let's review เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะครับ look at the first picturewhat is it อะไรครับ ก็คือน้ำดื่มนั่นเองนะครับเราก็สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า drinking water ก็คือน้ำดื่มนั่นเองนะครับ next อะไรลูก
1: Milk.
0: นะครับเด็กๆคิดว่าทั้งสองอย่างนี้มันเป็นคำนามนับได้ไหมนับได้ไหมลูกต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรลูก
1: bread
0: แปลว่าอะไรละ
1: ขนมป
0: ัง นั่นเองนะครับnext
1: พิซซ่า
0: ก็คือพิซซ่านั่นเองนะครับ next
1: sugar
0: น้ำตาลนะครับ and then
1: rice
0: ข้าวนั่นเองนะครับต่อไป
1: candy
0: ก็คือพวกลูกอมลูกหวานนั่นเองนะครับทีนี
1: ้
0: เค้กก็คือพวกเค้กต่างๆนั่นเองนะครับเอาละ next ช็อกโกเหรออะไรนะ yes
1: ช็อกโกแลต
0: เราจำไม่ออกเสียงว่าช็อกโกแลตนะครับต้องเป็นช็อกโกแลตโอเค next ของหวานได้เรียนไปแล้วเมื่อครั้งก่อนคืออะไรลูก
1: sweet
0: ในที่นี้แปลว่าของหวานนั่นเองนะครับdo you like sweet ชอบกินของหวานไหม next นะครับนี่อะไรเอ่ยกาแฟนะครับกาแฟภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า coffee มีกาแฟก็ต้องมีอะไรลูก
1: tea
0: นะครับชานั่นเองนะครับ
1: tea
0: coffee or tea
1: tea
0: ชอบ coffee หรือ tea
1: tea
0: ชอบดื่มชาโอเค next ดูในกระปุกลูกมันคืออะไรอะไรนะบางคนออกเสียงว่า yam บางคนออกเสียงว่า jam both are correct if you call it in Thai you may call it like yam but in English you can call it like jam again please jam ก็คือแยมนั่นเองแต่คนอังกฤษก็จะออกเสียง jam นะครับ right ทีนี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยนำใบความรู้ที่8ลูกเรื่อง countable and uncountable noun นะครับให้นักเรียนนำใบความรู้ที่8ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันเด็กๆเราบอกก่อนเลยสิครับว่าใบความรู้ที่8นี่อยู่หน้าที่เท่าไหร่ครับ112เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้นั่นเองนะครับ

0: ทีนี้นะครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำนามนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูอั๋นขอถามก่อนว่าคำนามเนี่ยแปลว่าอะไรมีใครจะบอกครูได้มั้งเอ่ยคอปเตอร์โอเคคอปเตอร์ลองบอกครูอั๋นหน่อยสิครับว่าคำนามคืออะไร
1: คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที
0: ่ตอบเมื่อคอปเตอร์หน่อยครับนะครับคำนามก็คือสิ่งที่นะครับใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่นั่นเองนะครับทีนี้คำนามเนี่ยหลักๆแล้วเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือคำนามที่นับได้กับคำนามที่นับไม่ได้นะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำนามที่นับได้ก่อนนะครับคำนามที่นับได้ก็คือคำนามที่สามารถแยกจำนวนนะครับว่ามีกี่ตัวนะครับกี่ชิ้นกี่อันนะครับและในที่นี้นะครับคำนามนับได้เนี่ยมันก็ยังแบ่งเป็นคำนามที่เป็นรูปของเอกพจน์กับคำนามที่เป็นรูปของพหูพจน์นั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆดูในตารางนะครับทางซ้ายมือของนักเรียนนะครับจะเป็นคำนามที่เป็นรูปเอกพจน์หรือ singular noun นะครับเด็กๆจะสังเกตได้ว่าหน้าคำนามเนี่ยจะมี article a และ and อยู่นะครับซึ่ง article a และ and เนี่ยเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าคำนามนั้นๆเนี่ยมีกี่อันลูกมีเพียงอันเดียวนะครับนะฮะมีเพียงสิ่งเดียวอันเดียวอย่างเช่น tree นะครับต้นไม้เราใส่อะเข้าไปจะอ่านว่าอะ tree แสดงว่าต้นไม้กี่ต้นลูก1ต้น cat ใส่อะเข้าไปเป็นอะ cat แมวกี่ตัวลูก
2: 1ต
0: ั
2: ว
0: ต่อไป apple ใส่ an apple เข้าไป apple กี่ผลลูก1ผลนะครับในทางกลับกันนะครับขวามือของนักเรียนนะครับจะเป็นคำนามรูปพหูพจน์หรือ plural noun นะครับซึ่งคำนามในรูปพหูพจน์เนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมากกว่า1นะครับแสดงว่าจะต้องเป็น2อย่างขึ้นไปนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่าง bags bags แปลว่ากระเป๋าครูอ่านเติม two bags เข้าไปแสดงว่ามีกระเป๋ากี่ใบลูก
2: 2ใบ
0: 2ใบแต่เด็กๆสังเกตได้ว่าคำว่าหลังคำว่า bags จะต้องมีอะไรลูก
2: s
0: มี s นะครับแสดงว่าเราต้องใส่ s ด้วยเพราะว่ามีมากกว่า1ใบ bear แปลว่าอะไรลูกหมีใส่3เข้าไปเพื่อบอกจำนวนว่ามีกี่ตัว3 bears หมีกี่ตัวลูก
2: 3
0: กี่ตัวครับ3ตัวและอย่าลืมเติมอะไรด้วย s ด้วยสุดท้ายนะครับ trees ต้นไม้นะครับเติมจำนวนไปข้างหน้า6 trees ต้นไม้กี่ต้น
2: 6
0: ต้นและอย่าลืมเติม s ด้วยนะครับทีนี้เด็กๆยังพอที่จะแยกออกแล้วยังลูกว่าอันไหนคือคำนามนะคำไหนคือคำนามที่เป็นรูปเอกพจน์กับพหูพจน์มีใครพอสรุปให้ขวัญฟังได้บ้างครับว่าต่างกันอย่างไรระหว่างคำนามที่เป็นรูปเอกพจน์กับพหูพจน์แตกต่างกันยังไงลูกคำนามพหูพจน์กับเอกพจน์แตกต่างยังไงครับใครก็ได้ใช้ไมค์ use microphone เบลเล่เบลเล
1: ่คำนามที่เป็นเอกพจน์จะมีแค่อย่างเดียวครับส่วนคำนามที่เป็นพหูพจน์จะมีหลายอย่างครับ
0: ปรบมือให้เบลเล่หน่อยครับแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นคำนามที่เป็นไงลูกนับได้หรือไม
2: ่
0: นับได้นะครับนับได้ต่อไปคำนามที่นับไม่ได้นะครับหรือ uncountable noun นะครับ uncountable nowเป็นคำนามที่นับไม่ได้คำนามที่นับไม่ได้นะครับนะคืออะไรเขาบอกว่าที่ไม่สามารถแยกจำนวนได้ว่ามีกี่ชิ้นกี่อันนะหรือกี่ตัวและจะไม่นิยมใช้อะและแอนนะครับนำหน้าประกอบคำนามนั้นส่วนมากจะเป็นชื่อของอาหารของเหลวนะครับแล้วก็เป็นเม็ดละเอียดอย่างเช่นwater เป็นน้ำเป็นของเหลวเรานับได้ไหมลูกนับเอาน้ำหยิบน้ำขึ้นมานับได้ไหมไม่ได้นมนะครับ milk นับได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้นะครับเราหยิบน้ำนมขึ้นมาแล้วมานับนี่ได้ไหมไม่ได้ทรายนะครับ sand เราสามารถนับเม็ดทรายได้ไหมไม่ได้นะครับนี่แหละครับคือคำนามที่นับไม่ได้หรือเรียกว่า uncountable noun นะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูในตารางนะครับในตารางเนี่ยทางซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆอ่านให้ขวัญฟังหน่อยสิครับคำแรกอ่านว่าอะไรลูก
2: ที
0: ่อะไรครับ
2: ที
0: ่ที่แปลว่า

0: นะครับคำที่สอง
1: coffee
0: แปลว่าก
2: าแฟ
0: กาแฟนับได้ไหม
2: ไม่ได้
0: water นับได้ไหมลูก
2: ไม่ได้
0: เอาล่ะทีนี้เด็กๆคิดว่าไอ้พวกคำนามนับไม่ได้ที่อยู่ทางซ้ายมือของนักเรียนเนี่ยเราสามารถทำให้เป็นคำนามนับได้สามารถทำได้ไหมเด็กๆคิดว่าทำได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ใครบอกว่าทำได้ยกมือเปลี่ยนคำนามนับไม่ได้ทำให้เป็นคำนามนับได้สามารถทำได้ยกมือครับหรือใครบอกว่าไม่ได้เลยเขามันอยู่งั้นของมันแล้วมันทำไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหรอโอเคเอามือลงแต่เดี๋ยววันนี้ครูอันจะมาสอนการนับคำนามที่นับไม่ได้เนี่ยทำให้มันนับได้งงไหมอย่างเช่นทีมันนับไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในแก้วในถ้วยมันนับได้ไหมนับได้ไหมลูกชา1ถ้วยนับได้ไหม
2: ได
0: ้นะครับดังนั้นนะครับทีเฉยๆนับไม่ได้เราต้องนำไปบรรจุในภาชนะมันถึงจะนับ
2: ได้อ
0: ย่างเช่นตัวอย่าง a cup of tea เห็นไหม a cup of tea แปลว่าชา1ถ้วยนั่นเองนะครับนับได้หรือยังนับได้แล้วนะครับ coffee นับได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ coffee เฉยๆเนี่ยนับได้ไหมลูกไม่ได้เราต้องเอาไปทำอะไรก่อนไปใส่ภาชก่อนมันถึงจะนับได้ในที่นี้เด็กๆคิดว่าเราควรจะไปใส่อะไรดีอะไรลูกใช้อะไรนะใส่อะไรเอากาแฟไปใส่อะไรถึงจะนับได้ a cup of coffee ก็คือกาแฟหนึ่งแก้วนั่นเองหนึ่งถ้วยนั่นเองนะครับเอาล่ะ water นับได้ไหมจะเป็น water ธรรมดาเราต้องเอาไปใส่อะไรก่อนถึงจะนับได้ใส่ขวดได้ใส่อะไรอีกเหยือกได้ใส่อะไรอีกแก้วได้อีกใส่ถ้วยได้ไหมได้อีกใส่กะละมังได้ไหม
2: ได
0: ้อีกเอาล่ะทีนี้ในที่นี้ครูอันขอใส่ a bottle of water ก็คือ bottle ก็คือขวดA bottle of water แปลว่าน้ำหนึ่งขวดถ้าเราจะใส่แก้วได้ไหมแล้วก็เปลี่ยนจาก bottle เป็น glass a glass of water น้ำหนึ่งแก้วใส่ในถ้วยก็อะไรลูก a cup of water โอเคทีนี้สรุปคำนามนับไม่ได้สามารถทำให้เป็นคำนามนับได้ได้ไหม
2: ได
0: ้ได้โดยการที่เอาคำนามที่นับไม่ได้ไปใส่อะไรภาชนะนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ขวัญยกให้นะฮะโอเค next ตรงนี้นักเรียนเข้าใจหรือยังเมื่อสักครู่เราเรียนคำนามนับได้ใช่ไหมลูกคำนามนับได้เนี่ยมันก็มี2อย่างก็คือเป็นรูปเอกพจน์กับรูปพหูพจน์ถ้าเป็นเอกพจน์มีกี่อัน1อันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปพหูพจน์แสดงว่าต้องมีมากกว่า1ขึ้นไปแล้วก็ต้องเติม s ด้วยนะครับเอาล่ะแต่ในที่นี้คือคำนามนับไม่ได้นะครับเราสามารถทำให้เป็นคำนามนับได้ได้นั่นเองฮะNext, let's practice. นะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนะครับซึ่งใบงานนี้จะอยู่ในใบงานที่12นะครับเรื่อง nouns นะครับเด็กๆลองบอกครูหน่อยสิครับว่าใบงานนี้อยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูก
2: 113
0: นะครับเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกับเด็กๆปลายทางเลยนะครับกิจกรรมนี้เขาให้นักเรียนทำอะไรเขาบอกว่า choose the right word for each blank นะครับให้นักเรียนนะฮะนำคำมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูคําศัพท์กันว่ามีคําว่าอะไรบ้างเด็กๆดูคําแรกก่อนบอกขวัญหน่อยสิครับว่าคําแรกคือคําว่าอะไรครับ Again please
2: Candy
0: Pizza
2: Bread
0: Jam หรือ Jam
2: Jam
0: Cake
2: Sugar
0: Coffee
2: Water
0: Milkช็อกโกหรือว่าช็อกโกแลตทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าคำศัพท์นะครับดังกล่าวเนี่ยเราควรจะเอาไปใส่ในช่องไหนบ้างโดยที่นักเรียนดูรูปภาพทางขวามือนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคำนามที่ครูกำหนดให้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคำนามที่เป็นไงเด็กๆลองสังเกตดูซินับได้หรือไม่นับได้ไหมนะครับบางอันก็นับไม่ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทำให้มันนับได้ครับอันดับแรกให้นักเรียนใส่คำศัพท์ไปก่อนนะฮะล่ะ Are you ready
2: Okay
0: I will give you time to do this activity and then we come back เดี๋ยวเรากลับมาครับเดี๋ยวค่อยเวลาสักครู่หนึ่ง

0: All right, welcome back, everybody. Have you finished?
1: Yes.
0: Okay, เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับเมื่อสักครู่นะครับคำศัพท์ข้างบนนี้จะเป็นคำนามหมดเลยเพียงแต่ว่าเดี๋ยวจะเอามาทำให้เป็นคำนามที่นับได้นะครับเอาล่ะข้อที่หนึ่งเด็กๆใส่คำว่าอะไรลูกบอกขวัญซิ bread ก็คือขนมปังนะครับขนมปังทีนี้นะครับถ้าเราจะทำให้เป็นคำนามนับได้นะครับเราจะต้องใส่คำว่า a loaf of นะครับคำนี้อ่านว่า a loaf of เด็กๆอ่านนะครับ a loaf of
1: a loaf of
0: a loaf of bread แปลว่าขนมปัง1แถวนั่นเองนะครับขนมปัง1แถวทีนี้ต่อไปข้อ2อะไรเอ่ย
1: coffee
0: นับได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เราต้องเอาไปใส่อะไรก่อนพยัญชนะภาชนะไม่ใช่พยัญชนะลูกภาชนะนะครับในที่นี้เป็นอะไรลูกเป็นถ้วยนั่นเองนะครับเราก็สามารถพูดได้ว่ากาแฟ1ถ้วยเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่าไงครับ louder please a cup of coffee อีกครั้งนึง a cup of coffee นะครับ next number 3ข้อ3อันนี้เป็นอะไรลูกอะไรครับช็อกโกแลตนะครับถูกต้องถ้าเราจะบอกว่าช็อกโกแลต1แท่งนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรลูก louder a bar of chocolate a bar of chocolate แปลว่าช็อกโกแลต1แท่งนั่นเองนะครับโอเค3ข้อถูกหมดไหม All right next ต่อไปนะครับในช้อนนี่มีอะไรอยู่ชูการ์นับได้ไหมลูกน้ำตาลทรายนับได้ไหมเราสามารถนับเป็นเม็ดได้ไหม

0: sugar a spoon of sugar นะครับน้ำตาล1ช้อนนั่นเองนะครับ next number 5พิซซ่า1ชิ้นใช่ไหมลูกถ้าเราจะบอกว่าพิซซ่า1ชิ้นนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไร a piece of what
1: of pizza
0: very good a piece of pizza นะครับ next number 6น้ำนับไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเราต้องเอามาใส่อะไรก่อน
1: ภาชนะ
0: ภาชนะในที่นี้น้ำมันบรรจุอะไรอยู่ลูกขวดบรรจุน้ำอยู่นะครับมันอยู่ในขวดดังนั้นเราจะใช้คำว่าอะไรครับ very good a bottle of นะครับ a bottle of water a bottle of water นะครับ a bottle of water แปลว่าน้ำหนึ่งขวดนั่นเอง a bottle of water โอเค number 4 to number 6นะครับมีใครถูกหมดบ้างโอเคเก่งมาก nextNumber 7อันนี้เป็นอะไรครับ
1: Jam
0: ใช่ไหมถ้าเราบอกว่านี่คือแยม1กระปุกนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไร
1: Jar
0: of jam นะครับ Very good A jar of jam And number 8 Cakeหนึ่งชิ้นนะครับถ้าเราจะบอกว่าเค้ก1ชิ้นเป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าอย่างไรเหมือนกับพิซซ่าเลยเมื่อสักครู่เลยอะไรลูก a piece of cake นั่นเองนะครับ a piece of cake and then number 9นมนะครับ milk นับได้ไหมไม่ได้มันต้องบรรจุลงในภาชนะในที่นี้คืออะไรลูกกล่องนมนะครับถ้าเราจะบอกว่านม1กล่องเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่า a carton of milk โอเคคำนี้นะครับเราสามารถออกเสียงได้2แบบ a carton or a carton it's okay don't worry Bentley it's okay you're correct นะครับเอาใหม่ลูก a carton of milk โอเคต่อไปสุดท้ายข้อสุดท้าย number 10อันนี้เป็นอะไรลูกแคนดี้ก็คือลูกอมอยู่ในไหนถุงนะครับถ้าเราจะบอกว่าลูกอม1ถุงนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไร
1: a bag of candy
0: นะครับ very good โอเค10ข้อถูกหมดหรือเปล่าลูก
1: ถ
0: ู
1: ก
0: โอเคเก่งมากเลยนะครับเอาล่ะ we have another activity to do นะครับ is worksheet 13 at the market นะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือใบงานที่13นะครับเรื่อง at the market นะครับอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูกบอกขวัญหน่อยสิครับนะครับเขาให้นักเรียนเนี้ยอ่านบทสนทนานะครับดูบทสนทนาแรกเลยนะครับเดี๋ยวครูอันจะนำจะพาอ่านนะครับมีคำว่า seller แล้วก็ nanny seller เด็กๆลองบอกก่อนหน่อยสิครับว่า seller ในที่นี้แปลว่าอะไรคนพนักงานขายคนขายนั่นเองนะครับส่วน nanny ก็เป็นชื่อของคน nanny ก็จะไปซื้อของที่ตลาดแห่งหนึ่งนะครับseller นะครับเขาถามว่าอะไรฟังครูอันนะเขาถามว่าHow can I help you? เด็กๆอ่านออกเสียงตามครูลูก How can I help you?
1: How
0: can I
1: help
0: you?
1: How can I help you?
0: แปลว่าอะไรครับใครสามารถบอกครูบ้างประโยคนี้ Help แปลว่าช่วยเหลือพนักงานขายเนี่ยเขาถามว่าอะไรลูกมีอะไรให้ฉันช่วยเหลือหรือเปล่าเก่งมากเลยแนนนี่บอกว่า I want to buy a jar of jam and a loaf of bread เขาบอกว่าเขาต้องการซื้อบางอย่างเด็กๆบอกขวัญหน่อยสิครับว่าเขาต้องการซื้ออะไรบ้าง
1: แยม
0: หนึ่งกระปุกเก่งมากอะไรอีก

0: ขนมปังหนึ่งแถวเก่งมากเลยนะครับเซลเลอร์บอกว่า here you are นี่เขาก็ยื่นของให้นะครับนี่ไงของคุณแนนนี่บอกว่า thank you ขอบคุณค่ะนะครับนี่บทสนทนาแรกต่อไปบทสนทนาที่สองเซลเลอร์คนขายอีกแต่ทีนี้เป็นเจมส์นะครับเจมส์ไปซื้อของเซลเลอร์นะครับถามว่า hello how can I help youHow can I help you? แปลว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือไหมนะครับทีนี้เจมส์บอกว่า I'm buying a piece of cake, a bag of candy, and a bar of chocolate. เจมส์ซื้ออะไรบ้างบอกขวัญหน่อยสิครับเจมส์ซื้ออะไรบ้างบอกขวัญหน่อยอะไรนะ piece of cake เก่งมากอะไรอีกBag of candy แล้วมีอะไรอีกลูก A bar of chocolate นั่นเองนะครับทีนี้เซลเลอร์บอกว่า here you are เจมส์บอกว่า thanks นะครับทีนี้เดี๋ยวนะครับถึงเวลาของนักเรียนละแต่งบทสนทนาโดยใช้ใบงานที่13นะครับเรื่อง at the market นะครับให้นักเรียนทำอะไรครับให้นักเรียนแต่งบทสนทนานะครับเหมือนเมื่อสักครู่นะครับก็คือให้นักเรียนสมมติว่านักเรียนไปซื้อของแล้วนักเรียนซื้ออะไรบ้างนะครับแล้วก็มีบทสนทนาในบทสนทนาจะมีคนขายแล้วก็คนซื้อก็คือตัวนักเรียนเองนะครับโอเคเอาละเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของครูอั๋นนะครับดูตัวอย่างของครูอั๋นเลยนะครับเด็กๆเงยหน้าดูบนจอก่อนนะครับนี่คือตัวอย่างครูอั๋นแต่งได้แบบนี้ดูนะมีคนขายก็คือเซลเลอร์เซลเลอร์ถามว่าอย่างไรอ่านขวัญพร้อมๆกันว่าก็
1: Hello
0: อีกครั้งนึง
1: Hello
0: Help you Hello how can I help you มีอะไรให้ฉันช่วยเหลือไหมเจมส์บอกว่า I'm buying a loaf of bread a bagOf candy and a jar of jam. ขวัญบอกว่าขวัญซื้อขนมปังหนึ่งแถวนะครับลูกอมหนึ่งถุงแล้วก็เนื้อแจมหนึ่งกระปุกนะครับเซลเลอร์ Seller บอกว่า here you are นี่ของคุณอยู่นี่นะครับเจมส์บอกว่า thanks นะครับนี่คือตัวอย่างทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับลองจับคู่กับเพื่อน work in pairs นะฮะจับคู่กับเพื่อนลองแต่งบทสนทนาคนหนึ่งเป็นคนขายคนหนึ่งเป็นคนซื้อนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากที่นักเรียนแต่งบทสนทนาเสร็จปุ๊บคุณครูจะให้ตัวแทนเนี่ยออกมานำเสนอหน้าห้องโอเคนะโอเค are you ready โอเค let's go

0: โอเคดีเลยครับเวลาหมดแล้วเดี๋ยวนะครับก่อนที่เราจะมีตัวแทนนะครับมาอ่านให้เพื่อนฟังเดี๋ยวเรามาทวนบทสนทนากันใหม่นะครับอย่างเช่นไอ้คือบทสนทนาตัวอย่างนะครับระหว่างผู้ขายกับเจมส์นะฮะทีนี้ผู้ขายนะครับพูดว่าอย่างไรเด็กๆช่วยอ่านขวัญหน่อยลูก1 2 3 go Hello how can I help you นะครับ how can I help you คำว่า help นะครับแปลว่าช่วยเหลือนะครับซึ่งประโยค how can I help you นะครับเป็นการถามว่าให้ฉันช่วยอะไรบ้างนะครับเจมส์ต้องการซื้ออะไรบ้างนะครับเจมส์บอกว่า I'm buying อะไรลูก a loaf of bread a bag candy and a jar of jam seller บอกว่า here you are นะครับเจมส์บอกว่า thanks เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวครูขออาสาสมัครก่อนนะครับใครอยากจะออกมาเป็นคู่แรกโอเคคัมออนใครเป็นคนขายโอเคคัมออนเดี๋ยวแป๊บนะโอเคโก
1: How can I help you I want to buy a carton of milk a bottleOf water and a bag of candy. Here you are. Thanks.
0: Okay, ปรบมือเพื่อนหน่อยเก่งมากเลยอ่ะ You can have a seat. You got 10 points. And next, come on. Who is a sailor? Okay, come.
2: How can I help you? I want to buy a bar of chocolate, a cake, and a water. Here you are. Thank you.
0: Okay, ปรบมือเพื่อนหน่อย Okay, you can have a seat. You got 10 points. Next. Okay, มีอีกไหม Mali, and then.คู่ยังไม่เสร็จใครอีกไม่มีแล้วใช่ไหมอะไรเร็วอีกสองคนมีไหมหรือว่าใครอยากจะเป็นคนขายสินค้าแล้วก็เดี๋ยวครูจะเป็นคนซื้อเองอ่ะเพิร์ดYou can stand over thereเดี๋ยวยืนตรงนั้นก็ได้ถามครู
2: How can I help you?
3: Yes, I want to buy a bottle of water, a carton of milk, and a jar of jam.
2: Here you are.
3: Thank you.
0: โอเคเก่งมากใครจะเป็นคนขายครูอีกโปรด
2: How can I help you?
3: Yes, I want to buy a loaf of bread, a piece of cake, and a bag of candy.
2: Here you are.
3: Thank you.
0: Okay, เก่งมากทีนี้เดี๋ยวคุณจะเป็นคนขายบ้างใครจะเป็นคนซื้อโอเคเบลเล่
4: How can I help you?
1: I want to buy...A bottle of water, a can of cola, and a jar of jam.
4: A can of cola?
1: Yes.
4: But we don't sell a can of cola. I'm sorry. It ran off a can of cola.
0: Okay, thank you. Belly, ซื้ออะไรบ้างนะ Cola ด้วย อะไรนะนะครับ Cola ด้วยแต่ว่ามันไม่ได้ขายนะหมดแล้วโอเค next who want to buy
5: Perth how can I help you
2: I want to buy a bar of chocolate, a cake, and a water.
0: And a bottle of water, right? Okay, here you are.
2: Thank you.
0: Thank you. Okay, ละทีนี้นะครับนี่คือการถามตอบนะครับเกี่ยวกับการซื้อของนะครับในชีวิตประจำวันนะทีนี้เอาละมาถึงในช่วงบทสรุปของวันนี้นะครับ wrap up นะฮะเรานะครับได้เรียนนะครับเกี่ยวกับคำนามนะครับที่นับได้แล้วก็นับไม่ได้เอาทวนใหม่ลูกทวนใหม่คำนามคืออะไรนะสัตว์สิ่งของและสถานที่นะครับคำนามคำแรกที่เราคำนามประเภทแรกที่เราได้เรียนไปก็คำนามที่นับได้ใช่ไหมฮะหรือ countable noun คำนามที่นับได้ก็จะเป็นเช่นมีกี่ชิ้นกี่อันกี่คนกี่อย่างนะครับและมันก็ยังสามารถแยกออกไปได้อีกว่าเป็นคำนามที่เป็นคำนามเอกพจน์กับคำนามพหูพจน์ซึ่งคำนามเอกพจน์จะมีกี่อันลูกจะมีอันเดียวนะครับและมักจะมีพวกอะและแอนนำหน้าส่วนทางขวามือจะเป็นคำนามที่เป็นรูปพหูพจน์มากกว่า1อย่างขึ้นไปและมักจะเติม S ลงท้ายด้วยคำนามนั้นๆนะฮะต่อไปนะครับอีกประเภทหนึ่งก็เป็นคำนามที่ไม่สามารถนับได้เช่นพวกอะไรบ้างเด็กๆลองบอกคำนามที่นับไม่ได้แซนใช่ไหมทรายอะไรอีก milk water coffee tea นะครับ colaแชม very good นะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะทำให้มันเป็นคำนามนับได้ได้ไหม
6: ได
0: ้ได้โดยการที่เอาไปใส่อะไรก่อนอย่างเช่นทีเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยนับได้ไหม
6: ไม่ได้
0: มันต้องเอาไปใส่อะไรแก้วหรือถ้วยในที่นี้ขวัญใส่อะไรใส่ถ้วยก็จะเป็น a cup of tea ชาหนึ่งอะไรหนึ่งถ้วยต่อไป coffee นับได้ไหม
6: ไม่ได้
0: ต้องไปใส่อะไรอีกภาชนะในที่นี้ขวัญใส่ถ้วยเหมือนกันก็จะเป็น a cup of อะไร
6: a cup of
0: coffee กาแฟหนึ่ง
6: ถ
0: ้
6: วย
0: water นับได้ไหม
6: ไม่ได้
0: ในที่นี้ขวัญเอาไปใส่ขวดก็จะได้เป็น a bottle of water นะครับก็คือน้ำหนึ่งขวดนั่นเองนะครับหรือเอาไปใส่แก้วก็ได้ a glass of water is okay นะครับมิ้วใช่ไหมมิ้วคือนมนะครับนับไม่ได้ก็ต้องเป็น a carton of milk a carton of milk เอาล่ะนอกจากนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับบทสนทนาในการซื้อขายของด้วยนะอย่างเช่น seller นะครับพนักงานขายนะฮะเขาจะทักทายเราว่าอย่างไรเด็กๆช่วยอ่านขวัญฟังพร้อมกัน 1 2 3 go How can I help you? ฉันมีอะไรให้ฉันช่วยเหลือไหมมะลิ How can I help you? มีไหม No แนนนี่บอกว่า Yes I want to buy a jar of jam and a loaf of bread เขาต้องการซื้ออะไรนะฮะลูกแยมหนึ่งกระปุกขนมปัง
6: หนึ่ง
0: แถวเซลเลอร์บอกว่านี่ไง Here you are แนนนี่บอกว่า Thanks นะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับมีพนักงานขายกับเจมส์นะฮะพนักงานขายบอกว่า Hello How can I help you เจมส์บอกว่า I'm buying a piece of cake a bag of candy and a bar of chocolate นะครับเซลเลอร์บอกว่า Here you are นะครับเจมส์บอกว่า Thanks เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูอันขอฝากบทเรียนครั้งต่อไปนะครับชื่อว่า At the restaurant นะครับ At the restaurant แปลว่าอะไรเอ่ยร้านอาหารนะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาก็คือใบความรู้ที่9นะครับใบความรู้ที่10และใบงานที่14นั่นเองนะครับเด็กๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.dltv.ac.th นั่นเองนะครับเอาล่ะ Before we leave today you have any questions มีไหมมีคำถามไหม Do you have any questions Mali How can I help you Perth How can I help you No okayAlright, if you don't have any questions, I would like to thank you for your attention today. นะครับผู้อ่านก็ขอบคุณนะครับสำหรับความตั้งใจของนักเรียนทั้งเด็กๆต้นทางก็เด็กๆปลายทางด้วยนะครับ Alright, if you don't have any questions, see you next time. Bye bye.

0: พี่ร่มเย็นดูภาพวาดของเป็นสุขสิสวยไหมคะ
1: สวยดีนะแต่ว่าทำไมข้างหลังดูไม่เรียบร้อยเลยอะ
0: เอ๊เวลาคนเขาดูงานศิลปะเขาก็ดูกันแค่ข้างหน้าไม่ใช่หรอคะ
2: อืมแต่ถ้าองค์รวมดูแล้วเรียบร้อยก็จะดีกว่านะเป็นสุข
0: องค์รวมคืออะไรหรอคะคุณตาคุณยาย
3: เป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9อีกข้อหนึ่งนะจ๊ะหลานๆองค์รวมหมายถึงการมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบบูรณาการและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงโดยพิจารณาครบทุกด้านของปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นในเรื่องของทฤษฎีใหม่ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพทรงมองอย่างองค์รวมตั้งแต่การถือครองที่ดินซึ่งโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยจะถือครองที่ดินประมาณ12ถึง15ไร่
2: การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเพราะเมื่อมีน้ำในการทำการเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้นและเมื่อมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรก็ควรต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาดรวมถึงรู้จักรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรเพื่อยกระดับไปสู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนงานอะไรของหลานๆที่คุณครูมอบหมายมาก็เช่นเดียวกันนะต้องมองรอบด้านว่าเรียบร้อยถูกต้องดีทุกๆด้านไหมอย่ามองแยกแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
0: ได้เลยค่ะเป็นสุขจะทำให้งานออกมาสวยแบบองค์รวมไปเลยค่ะ
3: ยอดเยี่ยมไปเลยหลานยาย

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่22ไม่ติดตำราทำให้ง่าย
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรเนี่ยขยำกระดาษทิ้งหลายแผ่นเชียวเสียดายกระดาษแย่เลย
0: พี่กำลังวาดรูปส่งคุณครูอยู
1: ่ไหนเอามาดูสิวาดตามรูปนี้อยู่ล่ะคะ
0: พี่วาดดอกกล้วยไม้แต่ว่าเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนสักที
1: ดอกกล้วยไม้ของคุณตาที่แขวนอยู่ที่ระเบียงก็มีหลายพันนี่นาต้นนั้นก็สวยต้นนี้ก็สวยทำไมมาวาดตามรูปนี้ล่ะพี่ร่มเย็น
2: นั่นสิร่มเย็นไม่จำเป็นต้องวาดตามรูปนี้วาดจากของจริงหรือจากจินตนาการก็ได้นะ
0: แต่มันไม่เหมือนในรูปนี่ครับ
2: ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเหมือนในตำราหรอกนะเหมือนหลักการทรงงานไม่ติดตำราทำให้ง่ายตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระราชทานแนวทางไว้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริมีลักษณะเน้นความเรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายและใช้ธรรมชาติบำบัดแบบที่เรียกว่าไม่ติดตำราตัวอย่างที่สำคัญของหลักการทรงงานนี้ได้แก่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีอย่างง่ายโดยการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นแบ่งการบำบัดออกเป็น4ระบบคือ 1. ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 2. ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย 3. ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมและ 4. ระบบแปลงพืชป่าชายเลนจากการศึกษาวิจัยนอกตำราปรับใช้ให้เข้ากับธรรมชาติและลงมือจัดการบนพื้นที่จริงที่นี่จึงกลายเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนทั่วประเทศในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้เป็นอย่างดี
0: งั้นร่มเย็นจะลองวาดจากของจริงผสมจินตนาการดูนะครับ
1: ต้นนี้ดีไหมพี่ร่มเย็นออกดอกพอดีเลย
2: ระวังกันหน่อยนะเด็กๆอย่าให้ดอกกล้วยไม้ของตาช้ำล่ะเดี๋ยวจะโดนดุเอานะจ๊ะ
3: ครับคุณยาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่ห้องเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เรื่องราวที่เราจะเรียนกันนะนักเรียนลองดูที่หน้าจอสิครับหัวข้อของเราคือเรื่องอะไรลูกวันนี
1: ้
0: ชื่อเรื่องก็คือไวรัสวายร้ายซึ่งก็เป็นเนื้อหาที่เราจะมาฝึกอ่านกันนะครับเป็นเนื้อหาในบทเรียนวันนี้เราจะใช้หนังสือเรียนภาษาภาทีชั้นป.4นะเล่มสีชมพูใช่ไหมลองหยิบขึ้นมาหรือยังหยิบมาแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เด็กๆปลายทางก็ใช้เล่มสีชมพูนะครับในระหว่างนี้ก็เตรียมหนังสือขึ้นมาพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านไปพร้อมๆกันนะครับ

0: วันนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะปลายทางก็พร้อมแล้วดูซิกิจกรรมคำไทยใช้ให้ถูกอุปกรณ์อยู่ไหนชูขึ้นมาเลยพร้อมแล้วนะวันนี้คุณครูเสนอคำว่าอิสรภาพลองดูซิเขียนอย่างไรเขียนแบบไหนลูกพร้อมไหมเอ่ยเตรียมตัวนะ1 2 3คำตอบคือสีเขียวไหนใครตอบสีเขียวยกมือเก่งมากสุดยอดคนที่ตอบสีแดงมองมาที่หน้ากระดานนะครับมองมาที่หน้ากระดานนะต่างกันตรงไหนเอ่ยดูซิตรงไหนลูกที่ต่างกันตรงนี้ใช่ไหมสระอะมีสระอะไหมมีหรือไม่มีไม่มีอย่าใส่มานะครับมาดูความหมายกันทราบไหมลูกทราบไหมแปลว่าอะไรอิสรภาพก็คือหมายถึงความเป็นใหญ่ความเป็นไทยแก่ตัวหรือการปกครองตนเองนั่นเองนะคำนี้ก็เป็นคำที่เป็นการเอาคำสองคำมารวมกันคืออิสระแล้วก็ภาพอ่านว่าอิสรภาพนะครับในความหมายอันนี้มันอาจจะเป็นคำที่ไกลตัวเด็กๆนะแต่ว่าก็เห็นหลายคนหรือหลายๆที่ก็มักจะเขียนผิดเพราะฉะนั้นครูก็เลยหยิบยกมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะครับทีนี้มาดูต่อกันเรื่องของการอ่านคุณครูมีมาให้ดูภาพภาพนี้คืออะไรรู้จักไหม
1: ไวร
0: ัสตรงไหนคือไวรัส
1: สีน้ำเง
0: ินตรงนี้เป็นภาพการ์ตูนเนาะอาจจะมองออกว่าคือไวรัสไวรัสคืออะไรคือเชื้อโรคใช่ไหมลูกมีใครมองเห็นไหมเรามองเห็นไวรัสเรามองเห็นเชื้อโรคไหมแต่เรารู้ว่ามีใช่ไหมจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเซลล์ที่มันเล็กมากๆมองไม่เห็นได้ด้วยตาเนาะต้องใช้เครื่องถึงจะมองเห็นได้เมื่อเราได้รับเข้าไปมันจะเกิดอะไรกับร่างกายเราจะเกิดอะไรลูกเป็นไข้ไม่สบายเป็นไงอีกเจ็บป่วยได้ง่ายเพราะว่ามันจะไปทำลายระบบต่างๆในร่างกายของเรานะอันนี้คืออะไรน่ากลัวไหมแบบนี้น่ากลัวนักเรียนลองดูซิว่ามันอยู่ตามอากาศแบบนี้เยอะไหมลูกถ้าสมมติว่าในอากาศเราหรือในพื้นที่ที่เราอยู่แล้วมีลักษณะแบบนี้เยอะมากแล้วจมูกของเราอยู่ใกล้ๆแบบนี้เด็กๆคิดว่าเป็นยังไงร่างกายของเราน่าจะเป็นยังไงมีโอกาสได้รับเชื้อไหม
1: ม
0: ีนะแล้วในปัจจุบันเนี่ยเด็กๆรู้จักไวรัสไหมรู้จักไวรัสชนิดไหนบ้าง
1: โควิด 19
0: มีอะไรอีกลูก
1: โคโรนาม
0: ีอะไรอีกอะไรนะ PM 2.5 อันนั้นเป็นฝุ่นนะฝุ่น PM 2.5ไวรัสก็คือเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้เราไม่สบายใช่ไหมมันติดต่อกันได้ไหมลูกไวรัสติดต่อกันได้ไหมได้นะถ้าเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยจะติดต่อระหว่างคนสู่คนได้จากการสัมผัสสิ่งของละอองฝอยต่างๆก็ถือว่าติดต่อได้ทีนี้วันนี้คุณครูมีบทร้อยกรองมาให้เด็กๆได้ลองอ่านกันอ่านได้ไหมเนี่ยลองอ่านดูนะทั้งต้นทางและปลายทางอ่านตามครู1รอบก็ได้นะครับโคโรนาไวรัส
1: ไข
0: ้
1: หว
0: ั
1: ดพ
0: ัน
1: ใหม่
0: คุณหมอห่วงใย
1: ใส
0: ่ใจดูแล
1: สวมหน
0: ้
1: ากากพล
0: ันป้องกันเชื้อแพร่
1: ป้องก
0: ัน
1: เช
0: ื้
1: อแพร
0: ่กันดีกว่าแก้
1: ก
0: ัน
1: ด
0: ี
1: กว่าแก
0: ้ไม่แย่แน่นอน
1: ไม่แย่แน
0: ่
1: นอน
0: อันนี้กล่าวถึงอะไรกล่าวถึงอะไรลูกไวรัสอะไรนะ
1: โคโรนา
0: โคโรนาไวรัสมันคือไวรัสอะไรลูกโคโรนาไวรัสไหนใครเคยสัมผัสมาแล้วมีไหมห้องนี้ใครเคยติดเชื้อไข้หวัดโคโรนาไวรัสโคโรนามาบ้างโควิดอ่ะอันเดียวกันไหนใครเคยติดมาแล้วเป็นไงลูกอาการ
1: ไ
0: อปวดหัวเป็นยังไงอีกอะไรนะ ไม่สบายเป็นไข้มีน้ำมูกใช่ไหมอ่อนเพลียนี่แหละคือการสัมผัสเชื้อไวรัสเข้าไปเนาะเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่เด็กๆฟังนะเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ที่เข้ามานะมันมาหลายปีแล้วแหละแต่ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหมลูกมีเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่ายังต้องระวังนะมันก็เป็นไข้หวัดที่ปกติแหละโลกมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาก็จะมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆเนาะเราก็ต้องรับมือแต่สิ่งที่เราต้องรับมือให้ได้ก็คือต้องรู้จักการป้องกันใช่ไหมใส่หน้ากากอนามัยสวมหน้ากากป้องกันเว้นระยะห่างพวกนี้ก็จะทำให้ไม่เกิดไวรัสได้อ่ะทีนี้ต่อมาคำถามวันนี้ถามง่ายๆเลยลูกถามเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะบทร้อยกรองอันนี้กล่าวถึงอะไรอ่ะตอบอีกรอบนึงซิตอบได้ไหมไวรัสอะไรนะไวรัสอะไรนะลูก
1: ไวรัส
0: โคโรนาปลายทางลองวิเคราะห์ดูไปพร้อมๆกันนะก็คือไวรัสโคโรนาอ้าวทีนี้การที่เราได้อ่านบทเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเด็กๆคิดว่าเขาน่าจะเตือนสติอะไรเราบ้างจำได้ไหมมันมีเนื้อหาอะไรในนั้นเตือนสติอะไรเราอะไรนะให้เราป้องกันป้องกันโดยการทำยังไง
1: สวมหน
0: ้
1: ากาก
0: สวมหน้ากากอนามัยเด็กๆคิดว่าการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยปัจจุบันมันสามารถป้องกันได้จริงไหม
1: จริง
0: แต่ว่ามันมีทางอื่นอีกไหมลูกเช่นอะไรเช่นอะไรการล้างมือเร็วช่วยกันตอบเร็วการปัจจุบันที่เราเคยทำกันมาเราทำอะไรกันบ้าง
1: เว
0: ้นระยะห่างอะไรอีก
1: เ
0: จลแอลกอฮอล์ใช่ไหมทำความสะอาดล้างมืองดการสัมผัสเนาะการใช้ของร่วมกันอะไรพวกนี้ต่างๆมันเป็นถ้าเกิดมันเกิดเชื้อขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องป้องกันให้ดีนะก็เตือนสติว่าเราไม่ควรที่จะประมาทให้รู้จักการป้องกันตัวเองเพราะว่ามันเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ที่มันเกิดขึ้นในอนาคตเด็กๆคิดว่ามันมีโอกาสเกิดไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นได้อีกไหมเกิดได้ไหมลูก
1: เก
0: ิดได้นะเกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมให้ดีทำร่างกายตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอคำถามต่อมาไวรัสเกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างไรมันเกี่ยวข้องกับมนุษย์ยังไงลูกมันเด็กๆคิดว่ามันเกี่ยวไหมถามอย่างนี้ก่อนเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
1: เก
0: ี่ยวเกี่ยวข้องกับมนุษย์ยังไงเกี่ยวยังไงกันดาคิดว่าเกี่ยวข้องกับมนุษย์ยังไงลูกตอบได้ไหมเกี่ยวยังไงมนุษย์มีส่วนทำให้เกิดไวรัสได้ไหมได้ถ้าเกิดไวรัสเข้ามาในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันส่งผลต่อมนุษย์ไหมลูกแสดงว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
1: เก
0: ี่ยวนะส่งผลต่อร่างกายของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยไวรัสมันก็คือเชื้อโรคเนาะมนุษย์กับเชื้อโรคเนี่ยเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นต้องเป็นยังไงคำว่าคู่กันในที่นี้ความสะอาดต่างๆเชื้อโรคมันเกิดจากมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้เกิดสิ่งเหล่านี้มนุษย์ต้องทำยังไงต้องรักษาความสะอาดต้องรู้จักการป้องกันนะวันนี้แหละเด็กๆจะได้อ่านกันเนาะเกี่ยวกับ เรื่องไวรัสต่างๆนะซึ่งก่อนที่จะอ่านเนี่ยคุณครูอยากจะให้ขออาสาสักคนหนึ่งได้ไหมลองแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาของตัวเองในใครเคยติดไข้หวัดโคโรนามาแล้วหรือไข้หวัดโควิด-19มาแล้วครูอยากให้ปันตาลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยลูกเป็นยังไงปันตาตอนที่หนูติดไวรัสโคโรนาหนูเป็นยังไงมีอาการยังไงบ้างลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยนะ
2: ปวดหัวค่ะ
0: เล่าประสบการณ์ลูกว่าแบบมันติดได้ยังไงหนูไปทำอะไรแล้วหนูเป็นกี่วันอะไรแบบเน
2: ี้
0: ย
2: ไปตอนนั้นไปกรุงเทพค่ะตอนปิดเทอมแล้วก็ไปล่องเรือที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาแบบใกล้เราค่ะแล้วก็ติดค่ะ
0: อ๋อหนูก็เลยติดหลังจากแล้วอาการเป็นยังไงบ้างมันหนูเป็นไข้มาประมาณกี่วัน
2: ประมาณ3วันค่ะ
0: 3วันแล้วก็หายใช่ไหมลูกแสดงว่าเป็นรุนแรงไหมอาการที่เราเป็น
2: รุนแรงค่ะ
0: รุนแรงปวดหัวด้วยใช่ไหมโอเคนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในใครมีประสบการณ์แบบนี้อีกมีไหมอยากจะแชร์ให้เพื่อนฟังยกมือได้นะอดิศรถือไมค์เลยครับอดิศรแล้วก็ไหนลองเล่าเพื่อนฟังซิประสบการณ์ของเราเป็นยังไงบ้าง
3: ตอนป.สองครับผมนั่งเรียนอยู่แล้วผมรู้สึกปวดหัวผมเลยไปห้องพยาบาลครับ แล้วผมเขาตรวจว่าผมเป็นโควิดครับ
0: อ๋อเป็นโควิดใช่ไหมตรวจยังไงตรวจยังไง
3: เขาใช้ที่ตรวจครับ
0: ที่ตรวจ ATK ใช่ไหมลูกแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงตอนที่เราใช้เครื่องตรวจแบบนั้นเข้าไป
3: รู้สึกคันจมูก
0: คันจมูกใช่ไหมเจ็บไหมเจ็บไหม
3: ไม่ค่อยเจ็บ
0: เจ็บอันนั้นก็บางคนอาจจะชินแล้วเนาะเพราะว่าเครื่องตรวจปัจจุบันนี้เราก็ใช้กันจนชินแล้วจนมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เจ็บแล้วขอบคุณทั้งสองคนมากก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะอยากเป็นไหมอยากเป็นไหมมีใครอยากเป็นไวรัสโควิดไหมสิบเก้าโควิดสิบเก้ามีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงลูกต้องป้องกันตัวเองต้องรักษาความสะอาดนะทีนี้วันนี้เราจะมาอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับไวรัสกันนะซึ่งก็เป็นเนื้อหาในหนังสือเรียนที่เด็กๆจะได้อ่านกันนะครับโดยอ่านเสร็จแล้วต้องแสดงความคิดเห็นนะอ่านจับใจความสำคัญแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีมารยาทในการอ่านแล้วก็การแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับมาดูกันเลยวันนี้ครูจะพาเด็กๆอ่านหนังสือแบบมีขั้นตอนเหมือนเดิมซึ่งขั้นตอนของเราก็คือ KWL นะ K คืออะไร K ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเนี่ยให้นักเรียนดูชื่อเรื่องก่อนอยู่ในบทที่เท่าไหร่เปิดไปเลยหน้าไหนลูกบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วบทที่13 100เท่าไหร่นะ200อ๋อหน้า2107ใช่ไหมเด็กๆปลายทางเปิดไปพร้อมกันเลยนะครับหน้า217ทีนี้คุณครูถามนิดนึงว่าในขั้นตอนแรกนะเราจะอ่านโดยใช้รางอันนี้นะสำหรับเด็กๆปลายทางเขียนบนกระดานได้เลยนะครับคุณครูตีตาราง3ช่องมีตัว K ตัว W แล้วก็ตัว L ให้เด็กๆไปเขียนบันทึกที่กระดานได้เลยสำหรับเด็กๆห้องเรียนต้นทางทุกคนมีใบงานอยู่แล้วใบกิจกรรมอยู่แล้วสามารถเขียนลงในใบของตัวเองได้เลยนะครับคุณครูถามว่านักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับไวรัสทุกคนมีประสบการณ์หรือมีความรู้เดิมเกี่ยวกับไวรัสอย่างไรให้เขียนลงในช่องอะไรลูกช่องสีฟ้าก็คือช่อง K ให้เวลาร่วมกันคิด2นาทีแล้วเขียนความรู้เดิมของตนเองสั้นๆลงในตารางช่อง K ได้เลยสำหรับเด็กปลายทางไปเขียนที่หน้ากระดานได้เลยนะครับเชิญครับ

ล่ะครับตอนนี้ทุกคนก็เขียนความรู้เดิมของตนเองแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับว่าเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับไวรัสนะครับทีนี้ขั้นต่อมาเด็กๆดูที่ตารางของตนเองนะลูกขั้นที่2นะสีส้มใช่ไหมเป็นตัว W จากชื่อเรื่องไวรัสวายร้ายนักเรียนคาดหวังต้องการหรืออยากจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านนี้นะให้นักเรียนเขียนเป็นคำถามหรือเขียนเป็นสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็ได้เป็นประเด็นก็ได้นะครับสักประมาณคนละ1หรือ2ข้อนะเขียนลงในตารางช่องถัดมาสำหรับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดิมไปเขียนที่หน้ากระดานได้เลยนะครับให้เวลา2นาทีเหมือนเดิมเชิญได้เลยครับ

0: เอาละตอนนี้ขั้นตอนที่2นะครับขั้น W นะเป็นขั้นความต้องการในการที่จะเรียนรู้คุณครูมีคำสั่งก็คือว่าเด็กๆเนี่ยคาดหวังต้องการหรืออยากจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะอ่านนี้นะซึ่งก็เป็นจากชื่อเรื่องก็คือเรื่องไวรัสใช่ไหมลูกอ่ะเขียนเสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมทุกคนตั้งเป้าหมายของตัวเองเอาไว้ที่กระดาษของเรานะหรืออาจจะแชร์ร่วมกับเพื่อนๆก็ได้ว่าแต่ละคนอาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกันทีนี้ขั้นต่อมาเป็นขั้นของการอ่านและทุกคนจะต้องลงมืออ่านหนังสือก็คือจะอยู่ในบทที่13ใช่ไหมในเล่มใหม่นะสำหรับเล่มเก่าก็จะเป็นบทที่8นั่นเองนะครับก็ใช้ได้ตามความเหมาะสมนะคนไหนอยากจะใช้เล่มเก่าเล่มใหม่แต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าให้อ่านเรื่องเดียวกันก็คือไวรัสวายร้ายนะพร้อมที่จะอ่านหนังสือหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วคุณครูให้เวลา10นาทีในการอ่านแล้วก็ในระหว่างที่อ่านมีคำสั่งนะก็คือให้ลองสำรวจว่าสิ่งที่เราอยากจะรู้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของหนังสือมันมีหรือเปล่าเราหาเจอไหมแล้วก็อีกอันนึงคือเราได้เรียนรู้อะไรนะครับถ้าอย่างนั้นครูให้เวลา10นาทีเชิญอ่านได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้เด็กๆก็อ่านหนังสือกันจบแล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างอ่านสนุกไหมเรื่องนี้สนุกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับไวรัสใช่ไหมคุณครูถามนิดนึงนะตัวละครในเรื่องเนี่ยมีใครบ้าง
1: สิงหนึ่งสิงสองสิงสาม
0: เขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเขามีหน้าที่ทำอะไรเป็นผู้ปฏิบัติการทำอะไรลูกผู้เขาเรียกว่าผู้อะไรนะหน่วยพิทักษ์อะไรพิทักษ์โลกแสดงว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดี
1: คนด
0: ีนะเขามีหน้าที่ในการปฏิบัติการพิทักษ์เนาะพิทักษ์โลกก็คือดูแลป้องกันรักษาโลกของเรานั่นเองทีนี้เขาไปทำอะไร3คนนี้ไปทำอะไรสิงห์1สิงห์2สิงห์3ไปทำอะไรไปสำรวจอะไรไปสำรวจเขาเรียกว่าสำรวจอะไรนะสำรวจโลกใช่ไหมเอาง่ายๆคือเขาอยู่อีกดาวนึงเนาะในเรื่องสมมุติขึ้นมาอีกดาวนึงแล้วก็มาสำรวจโลกมาดูซิว่าโลกเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วโลกเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทีนี้เขามาเจออะไรบ้างในโลกแล้วอะไรต่อเจอไวรัสใช่ไหมเจอพวกสัตว์ประหลาดต่างๆที่มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวซึ่งก็คือไวรัสนั่นเองนะไวรัสกำลังจะทำอะไรกับโลกของเรากำลังจะทำอะไรลูกยึดครองโลกใช่ไหมก็คือเข้ามาโจมตีโลกถ้าเกิดไวรัสเข้ามายึดครองโลกของเราได้สำเร็จเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงนะผู้คนก็จะเป็นยังไงไม่มีที่อยู่อาศัยนะซึ่งก็คือความต้องการของเจ้าแห่งไวรัสเจ้าแห่งไวรัสบอกว่าอะไรนะบอกว่าเนี่ยผู้คนในโลกมีแต่เป็นยังไงนะเนี่ยถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันทำลายโลกนี้โลกที่มีแต่ความสกปรกโลกที่มีแต่ขยะที่เน่าเหม็นนะผู้คนไม่รักษาความสะอาดผู้คนขี้เกียจไม่ออกกำลังกายกินแต่ของไม่มีประโยชน์เนี่ยเราจะยึดโลกได้นักเรียนรู้สึกยังไงกับที่เจ้าไวรัสพูดแบบนี้เด็กๆคิดว่าเป็นเรื่องจริงไหมจริงหรือไม่จริงลูกเนาะจริงอาจจะจริงเพราะว่าถ้าเรารู้จักรักษาความสะอาดเขาจะยึดโลกของเราได้ไหมไวรัสต่างๆได้หรือไม่ได้ไม่ได้นะถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ดูแลตัวเองนะอันนี้ก็เป็นภารกิจที่หน่วยพิทักษ์โลกเนี่ยได้มาปกป้องโลกของเราจากไวรัสต่างๆนะสุดท้ายแล้วเขามาเจอไวรัสอะไรบ้างที่เด็กๆอ่านเจอมีไวรัสอะไรบ้างนะไข้หวัดนกตาแดงไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกพิษสุนัขบ้าก็ถือว่าเป็นไวรัสใช่ไหมนี่คือสิ่งที่หน่วยพิทักษ์โลกมาเจอก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งสองสิ่งสามแล้วเขามีวิธีการป้องกันไหมทีนี้ทำยังไงลูกวิธีการป้องกันลองบอกซิในบทอ่านบอกไหมวิธีการป้องกันอะไรนะหมั่นล้างมือให้สะอาดทำไงต่อทำลายซากสัตว์ให้ถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือขยะหรืออะไรต่างๆที่มันน่าจะมีเชื้อโรคต้องทำลายให้ถูกวิธีแล้วก็ไม่อยู่ใกล้ไม่สัมผัสสิ่งสกปรกเหล่านั้นนะถ้าเจอสัตว์ปีกที่ไม่ทราบสาเหตุในการตายเอามารับประทานได้ไหม
1: yeah.
0: ไม่ได้อันนี้ก็เป็นการป้องกันไข้หวัดนกเนาะเด็กๆรู้จักไข้หวัดนกไหม yeah. เคยเกิดทันไหมเนี่ยไข้หวัดนก yeah. น่าจะเกิดไม่ทันใช่ไหมนานมาละหนังสือเล่มนี้มีมานานแล้วเนาะอาจจะล้าหลังนิดนึงก็คือเป็นหนังสือที่เขียนไว้แต่มีการระบาดของไข้หวัดนกก็ใช้มาทุกปีจนนี่แหละแต่ปัจจุบันไข้หวัดที่เด็กๆพบเจอเนี่ยตามที่คุณครูได้อธิบายไปต้นชั่วโมงเราเจออะไรลูกในยุคของเราไข้หวัดอะไรมันคือโรคระบาดโควิด-19ใช่ไหมก็เป็นไข้หวัดที่เป็นไวรัสเหมือนกันให้นึกภาพของตัวเองเด็กๆนึกภาพอย่างนี้นะในสมัยก่อนเนี่ยเกิดไข้หวัดนกแบบนี้เลยลักษณะเดียวกันปัจจุบันคือไข้หวัดโคโรนาหรือโควิด-19ใช่ไหมเหมือนกันเลยนะถ้าเราไม่รู้จักดูแลรักษาความสะอาดมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนในหนังสือได้นะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังเอาไว้ทีนี้ขั้นตอนที่3ขั้นต่อมาก็คือขั้นแอลนะเด็กๆได้ค้นหาสิ่งที่อยากเรียนรู้พบหรือเปล่าในใครหาเจอบ้างตัวเองอ่านเสร็จแล้วเนี่ยในสิ่งที่เราเขียนไว้เนี่ยมีไหมมีในหนังสือเรียนไหมมีไหมลูก มีอ่ะกองทัพยกตัวอย่างหน่อยสิว่าหนูเขียนตรงช่อง W ว่าหนูอยากจะเรียนรู้อะไรแล้วเราค้นพบหรือเปล่าอ่ะลองแชร์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับกองทัพอธิบายบอกขั้น W ก่อน
2: ทำไมไข้หวัดนกจึงเรียกว่าไข้หวัดนก
0: อันนี้คือเราอยากรู้ใช่ไหมแล้วกองทัพค้นหาเจอไหมว่าทำไมถึงเรียกว่าไข้หวัดนกหาเจอไหมลูก
2: เพราะว่าเป็นไข้ที่เกิดจากสัตว์ปีกครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากเอาปรบมือให้กองทัพหน่อยมีใครอยากจะแชร์อีกบ้างปันตาปันตาหนูเขียนตรงขั้นที่ว่าอยากจะเรียนรู้อะไรเนี่ยหนูอยากรู้อะไรบ้างจากบทอ่านเดี๋ยวลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยสิปันตาอ่านเลย
2: เชื้อไวรัสเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
0: แล้วหนูหาเจอไหมสิ่งที่หนูอยากรู้หาเจอไหมในบทอ่านเจอไหมลูกมันเกิดขึ้นได้ยังไงหนูเขียน
2: ว่ายังไงเพราะว่ามนุษย์ไม่รักษาความสะอาดค่ะ
0: ดีมากไม่รักษาความสะอาดสกปรกใช่ไหมไม่ออกกำลังกายอะไรพวกนี้ไวรัสมันก็เข้ามาในร่างกายของมนุษย์ได้หรือในโลกของเราได้ขอเสียงปรบมือให้ปานตาหน่อยสุดยอดมาฝั่งนี้บ้างกลุ่ม5มีใครอยากจะแชร์ไหมกลุ่มที่5มาลิมาลิยืนไหนลองเล่าให้เพื่อนฟังซิสิ่งที่หนูอยากจะเรียนรู้ในบทอ่านนี้หนูอยากเรียนรู้อะไรแล้วหนูได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วหนูหาอะไรเจอบ้างในสิ่งที่อยากรู
2: ้วิธีการรักษาโรคจากไวรัสค่ะ
0: เจอไหมลูกมีไหมในหนังสือ
2: เจอค่ะ
0: เขาบอกว่ายังไงบ้างต้องรักษายังไง
2: เช่นการล้างมือไม่กินสัตว์ปีกที่ตายโดยไม่มีการทราบสาเหตุมาก่อนและกินอาหารสัตว์ปีกโดยไม่มีโรคนี้ค่ะ
0: โอเคแค่นี้ใช่ไหมดีมากปรบมือให้มาลีด้วยค่ะสุดยอดกลุ่มที่2ใครอยากจะนำเสนอเจทูเจทูยืนไหนลองบอกซิสิ่งที่เจทูอยากจะเรียนรู้แล้วเจทูได้เรียนรู้หรือเปล่าในสิ่งที่เราเขียนเอาไว้ลองเล่าให้เพื่อนฟังเชิญได้เลยครับ
2: ไวรัสมีกี่ชนิดและติดต่อได้จากอะไรมีไวรัสอะไรบ้าง
0: แล้วหาเจอไหมลูกในบทอ่านมีบอกไหมมีลองบอกซิเราเจอความรู้อะไรบ้าง
2: ไวรัสต่างๆครับ
0: ไวรัสต่างๆมีอะไรบ้างในหนังสือเรียนบอกว่ามีอะไรบ้าง
2: ไวรัสตาแดงไวรัสไข้หวัดใหญ่ไวรัสไข้เลือดออกไวรัสไข้สมองอักเสบ JE ครับ
0: ไวรัสไข้สมองอักเสบดีมากๆเลยปรบมือให้เจทูหน่อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการอ่านเนาะการอ่านหนังสือแบบมีกระบวนการนะครับเด็กๆก็ได้อ่านตามขั้นตอนแล้วได้ค้นคว้าได้สืบเสาะหาความรู้แล้วทีนี้ขั้นต่อมานะเราจับใจความสำคัญได้แล้วทีนี้ขั้นต่อมาก็คือคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยไปทำแบบฝึกหัดกันนะไปทำแบบฝึกหัดกันโดยแบบฝึกหัดของเราจะอยู่ที่ใบงานที่2นะครับเรื่องไวรัสไวร้ายลองเปิดเล่มเขียวดูนะอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่หน้าไหนลูกแบบฝึกหัดที่2อยู่หน้าไหนเอ่ย182ทุกคนเปิดไปพร้อมกันเลยนะครับมีทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อในชั่วโมงนี้คุณครูขอ2ข้อให้เด็กๆได้ลองเขียนแสดงความคิดเห็นดูนะในข้อแรกเนี่ยฟังก่อนนะครับปลายทางด้วยนะไปพร้อมกันนะการอ่านเรื่องไวรัสไวร้ายนักเรียนรู้สึกอย่างไรเพราะอะไรนะความรู้สึกเราเขียนได้หลากหลายไหมลูกได้หลากหลายนะแล้วแต่ว่าเด็กๆแต่ละคนอ่านแล้วจะรู้สึกอย่างไรเราอาจจะรู้สึกตระหนักได้ว่าเราต้องรักษาความสะอาดหรือรู้สึก มีความคิดเห็นว่ายังไงเห็นด้วยไหมหรือรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลอะไรแบบนี้แต่เราต้องเขียนแสดงความคิดเห็นมาด้วยว่าเพราะอะไรจึงรู้สึกแบบนั้นนะเขียนมาให้ครบคุณครูอยากจะอ่านความคิดเห็นของนักเรียนนะครับแล้วข้อที่2ก็คือนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวของเจ้าแห่งไวรัสที่ว่าโลกมนุษย์ที่มีแต่ความสกปรกขยะเน่าเหม็นผู้คนไม่รักษาความสะอาดขี้เกียจไม่ออกกำลังกายกินแต่ของไม่มีประโยชน์เราคิดเห็นยังไงกับอันนี้ก็เขียนมานะอันนี้ให้เวลา5นาทีแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะเชิญได้เลยครับ

0: าละครับตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วใช่ไหมเด็กๆได้ทำใบงานเสร็จไหมลูก2ข้อให้แสดงความคิดเห็นได้ไหมในข้อแรกเนี่ยจากการอ่านเรื่องไวรัสไวร้ายนักเรียนรู้สึกอย่างไรเพราะอะไรในใครอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังบ้างมีไหมเอ่ยรู้สึกยังไงเบลเล่ไหนลองแชร์ความรู้สึกสิว่าเราอ่านเรื่องนี้จบแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างเบลเล่ยืนเลยครับแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังครูอยากจะรู้เชิญได้เลยครับ
1: รู้สึกเข้าใจเรื่องไวรัสมากขึ้นครับ
0: ครับแล้วทำไมถึงคิดแบบนั้นเพราะเราเห็นอะไรในนั้น
1: เห็นไวรัสต่างๆครับได้รู้ชื่อไวรัสมากขึ้นครับเช่นไข้หวัดนกพิษสุนัขบ้าครับ
0: อ๋อโอเคปรบมือให้เบลเล่หน่อยสุดยอดปานตาปานตารู้สึกยังไงเชิญ
2: รู้สึกผิดที่มนุษย์ไม่รักษาความสะอาดทำให้บ้านเมืองสกปรกขี้เกียจและทิ้งขยะสกปรกไม่ออกกำลังกายไม่รักษาสุขภาพกินแต่ของไร้สาระไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายค
0: ่
2: ะ
0: โอเคนี่คือความรู้สึกของเราใช่ไหมปรบมือให้ปานตาด้วยค่ะสุดยอดมากมีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นอีกไหมนอกเหนือจากนี้มีไหมมีไหมเอ่ยการแสดงความรู้สึกเนี่ยเรามันต้องเกิดจากความคิดของเราใช่ไหมความรู้สึกของเราจริงๆเพียงแต่ว่านักเรียนต้องบอกเหตุผลนะยกตัวอย่างเช่นคุณครูเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ารู้สึกหดหู่กับเรื่องในนั้นในบทอ่านนั้นเพราะว่าอะไรถึงหดหู่เพราะว่ารู้สึกหดหู่แล้วก็สะเทือนใจกับคำกล่าวของเจ้าแห่งไวรัสที่บอกว่ามนุษย์เป็นไงนะเหมือนกับที่ปานตาบอกเมื่อสักครู่นี้เลยสกปรกใช่ไหมลูกไม่รักษาความสะอาดไม่ออกกำลังกายกินแต่อาหารไม่มีประโยชน์ครูมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงเนาะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะโลกของเราก็คงจะไม่มีโรคร้ายต่างๆที่มันตามมาเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกนักเรียนก็ไปลองเขียนบันทึกเพิ่มเติมของตนเองนะข้อที่2มีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวของเจ้าแห่งไวรัสนะก็เหมือนกับที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้นะในใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างนักเรียนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมลูกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยพัฒนาพัฒนาถือไมค์เลยลองบอกสิว่าหนูเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือเปล่าเพราะอะไรคิดว่ามันเป็นยังไง
3: รู้สึกว่ามนุษย์ชอบทิ้งขยะไว้ไม่เป็นที่เป็นทางค่ะ
0: ครับแล้วเป็นยังไงลูกแล้วมันเกิดผลอะไรตามมาการทิ้งขยะแบบนั้น
3: ขยะเน่าหม่นค่ะ
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อมันเน่าเหม็นอย่างเดียวใช่ไหมมันไม่มีอะไรผลตามมาเลยเหรอมีไหม
3: แล้วก็มีเชื้อโรคค
0: ่ะมันมีเชื้อโรคแล้วหนูเห็นด้วยไหมกับข้อความนี
3: ้เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยมีใครมีความคิดเห็นอย่างอื่นอีกไหมลูกนั่งลงขอบคุณมากครับมีใครมีความคิดเห็นอย่างอื่นอีกของขวัญยืนของขวัญลองแสดงความคิดเห็นสิเป็นยังไงบ้างหนูคิดว่ายังไงลูกข้อความนี้
4: เห็นด้วยค่ะเพราะว่ามนุษย์ไม่รักษาความสะอาดค่ะไม่ดูแลตัวเอง
0: ไม่ดูแลตัวเองไม่รักษาความสะอาดก็เลยเป็นโรคต่างๆตามมาใช่ไหมแล้วของขวัญคิดว่าเราสามารถแก้ไขได้ไหมอันนี้เนี่ย
4: ได้ค่ะ
0: ได้ยังไงไหนลองเล่าสิลูก
4: ถ้าเราแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมเช่นไม่ทิ้งขยะล้างมือบ่อยๆค่ะ
0: โอเคดีมากๆเลยปรบมือให้ทั้งสองคนไปเขียนมาเพิ่มเติมนะสำหรับคนไหนที่ไม่ได้พูดไม่ได้นำเสนอก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีความคิดเห็นนะคุณครูก็ยังรออ่านการบ้านของเด็กๆอยู่เหมือนเดิมทุกวันนะครับส่งการบ้านทีนี้ในข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5ฝากไว้เป็นการบ้านนะครับไปเขียนมาไปตอบคำถามมาให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งที่คุณครูเหมือนเดิมนะก่อนที่จะจากกันในชั่วโมงนี้สรุปบทเรียนนิดนึงนะครับคุณครูมีแผ่นนี้มาให้เด็กๆได้ดูอันนี้เรียกว่าอะไรทราบไหมอินโฟกราฟิกอันนี้เรียกว่าอะไรรู้ไหมลองอ่านดูสิโรคติดเชื้อไวรัส RSV ใช่ไหมมันคือเป็นโรคระบาด ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ไวรัสต่างๆเนี่ย ขาก็จะมีอาการมีวิธีการป้องกันวิธีการรักษาเนาะเด็กๆลองดูนะอย่างเช่นยกตัวอย่างโรคอันนี้อาการก็จะมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะอะไรพวกนี้การป้องกันก็จะคล้ายๆกับที่เราอ่านในหนังสือเรียนนะสังเกตอาการตนเองแล้วก็รักษาให้ถูกวิธีเราก็จะห่างไกลจากโรคเหล่านี้ได้อีกอันนึงคือเลิก10พฤติกรรมเคยชินลดเสี่ยงโควิด-19 อันนี้ก็เป็นวิธีการ10วิธีที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคโควิด-19 ยกตัวอย่างเช่นไม่ขยี้ตาแค่จมูกให้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเมื่อถึงบ้านหยิบจับสารพัดต้องล้างมือใช่ไหมไม่พกหน้ากากผ้าเจลล้างมืออันนี้คือต้องพกนะเขาบอกว่าไม่พกไม่ได้อยู่ใกล้กันอย่าลืมระยะห่างห้ามกอดห้ามหอมจับมือให้ลดได้นะไม่กักตัวเองอยู่บ้านไม่ได้นะต้องกักตัวนะครับใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นอันนี้ก็ไม่ได้นะกินอาหารที่ปรุงสุกแล้วก็ลดการปาร์ตี้สังสรรค์ถ้าเราทำพวกนี้ได้ลดละพฤติกรรมพวกนี้ได้ก็จะห่างภัยกับเชื้อไวรัสต่างๆนั่นเองเนาะก็ฝากเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อเตือนเป็นคำเตือนที่ให้เราได้ระมัดระวังตนเองจากการดำเนินชีวิตเนาะเพราะว่าปัจจุบันก็มีเชื้อโรคต่างๆมากมายที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเด็กๆอ่านแล้วต้องตระหนักถึงความสะอาดตระหนักถึงความระมัดระวังการป้องกันตัวเองจากโรคต่างๆแล้วก็ป้องกันผู้อื่นด้วยนะครับคุณครูก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะอ้าวทีนี้ก่อนที่จะจากกันในชั่วโมงนี้นะขอฝากให้โรงเรียนปลายทางเนี่ยช่วยเตรียมใบความรู้ที่1เรื่องการตั้งคำถามและการตอบคำถามใบงานที่3เรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องห้องสมุดป่าแล้วก็หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำชั่วโมงต่อไปเราใช้วรรณคดีลำนำนะครับแล้วก็ใบงานที่4เรื่องสรุปข้อคิดพินิจใช้นะเราจะกลับมาเจอกันแล้วก็มาอ่านกันเช่นเดิมซึ่งเนื้อหาที่เราจะอ่านก็คือเรื่องห้องสมุดป่านั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆไปแล้วนะครับอย่าลืมทำการบ้านแล้วก็ส่งงานด้วยนะสวัสดีครับ

0: ิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
2: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกสนุกกันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
2: โอ้ดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: ตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
2: โอ้ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
2: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ทำความพร้อม
3: สวัสดีครับคุณครู
4: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับในกิจกรรมในวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับนักเรียนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะครับซึ่งในชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้พูดคุยถึงระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมได้พูดคุยถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนร่วมกันนะครับลองทายดูนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับถอดรหัสลับพิเศษนะครับว่ารหัสลับนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสักครู่หนึ่งนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับสามารถตอบได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนต้นทางล่ะครับง่ายหรือเปล่า
1: ง
0: ่ายใช่ไหมคำนี้คือคำว่าอะไรครับใช่หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปลาก็คือปอปลานั่นเองประใช่ไหมชอช้างก็คือครูก็เอาตัวช้างมาประชาธิปไตยทีนี้นี่นะครับอย่างที่นักเรียนเห็นประชาธิปไตยทีนี้จากคำที่เราเรียนรู้ไปประชาธิปไตยประชาธิปไตยแต่เรานั้นยังไม่ทราบความหมายจริงๆของคำว่าประชาธิปไตยเลยนักเรียนปลายทางถ้ารู้ความหมายของคำว่าประชาธิปไตยแล้วนะครับสามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าเอ๊ะประชาธิปไตยที่เรารู้ที่เรารู้ความหมายเนี่ยคืออะไรนะครับนักเรียนต้นทางครับคำว่าประชาธิปไตยถ้าให้นักเรียนทายเล่นๆน่าจะเกี่ยวข้องกับใครเงียบเลยเงียบเลยนะครับเกี่ยวข้องกับใครเอ่ยประชาธิปไตยไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครรู้ไม่เป็นไรครับครูเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าคำว่าประชาธิปไตยที่อยู่ในประเทศไทยประชาธิปไตยเนี่ยคืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูจะมีวิดิทัศน์นะครับมาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าก่อนที่จะมีคำว่าประชาธิปไตยในสังคมไทยนะครับนักเรียนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดถึงรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ทั้ง3พระองค์นะครับก็เริ่มวางแผนวางหลักการนะครับวางรากฐานประชาธิปไตยในประเทศไทยในสยามนะครับในช่วงนั้นเราใช้คำว่าสยามนะครับให้กับประเทศนี้แล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าพระมหากษัตริย์นะครับขอยกก็คือรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้วางรากฐานประชาธิปไตยอะไรให้กับประเทศไทยบ้างถ้านักเรียนพร้อมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคย

0: แน่ๆ
1: แคทแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับจากการ์ตูนนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงนักเรียนรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับพระองค์เนี่ยทรงตระหนักใช่ไหมว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญมากนะครับเพื่อสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้กับคนไทยมากกว่าการอ่านออกเขียนได้เพราะหวังว่าการศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงนะครับเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองนะครับนี่ก็คือการวางรากฐานในสมัยรัชกาลที่6นั่นเองก็คือพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างดุสิตธานีให้คนเข้าไปในเมืองแล้วก็เป็นการแสดงคล้ายๆว่าเป็นการแสดงบทบาทสมมุตินะครับแล้วก็มีการสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมสำหรับพัฒนานะครับให้คนเป็นคนเก่งคนดีนะครับเพื่อเตรียมพร้อมกับระบอบใหม่ก็คือระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสื่อวิดิทัศน์นะครับประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนรากฐานประชาธิปไตยนะครับจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับเวลาต่อมานะครับนักเรียนผ่านพ้นไปช่วงสมัยรัชกาลที่5 6จนมาถึงสมัยรัชกาลที่7นะครับในช่วงของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ตอนนั้นในวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2475นะครับเกิดการปฏิวัติสยามเกิดขึ้นนะครับมีกลุ่มคณะผู้ก่อการเราเรียกว่าคณะราษฎรนะครับได้เข้ามาก่อการปฏิวัติยึดอำนาจนะครับจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งในวันนี้นะครับจึงถือได้ว่าเป็นวันการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับโดยผู้นำในช่วงนั้นนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าของคณะราษฎรคือพระยาพหลพลพยุหะเสนานั่นเองครับซึ่งต่อมานะครับนักเรียนในวันที่10ธันวาคมปีพุทธศักราช2475นะครับเวลาผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญนะครับให้กับประเทศไทยให้กับประชาชนชาวไทยนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญที่พระองค์ทรงพระราชทานนั้นเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรนะครับซึ่งพระราชทานให้ในวันที่10ธันวาคมปัจจุบันนี้วันที่10ธันวาคมจึงวันเป็นวันหยุดราชการนะครับนักเรียนครับจากการที่พระองค์ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แสดงว่ารัฐธรรมนูญนี้เป็นกฎหมายที่สำคัญอย่างมากในการบริหารประเทศนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับนักเรียนการปกครองประชาธิปไตยของไทยนะครับทีนี้ต้องมารู้ความหมายก่อนว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นคืออะไรนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับขอให้นักเรียนเข้าใจด้วยนะครับระบบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่นั่นเองนะครับรูปแบบการปกครองที่ยึดถืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนะครับในระบอบประชาธิปไตยนักเรียนคิดว่าใครมีอำนาจสูงสุดทราบบ้างใครทราบบ้างใครมีอำนาจสูงสุดในระบอบนี้ใครเอ่ยประชาอะไรประชาชนมีอำนาจสูงสุดนะครับมีอำนาจสูงสุดอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญไทยซึ่งครูได้หยิบยกมา10ข้อด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างข้อที่1นักเรียนประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้นะครับนี่คือบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตราที่1นะครับของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับโดยพูดง่ายๆคือประเทศไทยเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวเราสามารถแบ่งแยกประเทศได้ไหมไม่ได้นะครับการแบ่งแยกประเทศถือว่าเป็นการที่ทำขัดต่อรัฐธรรมนูญและผิดกฎหมายนะครับต่อไปข้อที่2ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งประมุขของประเทศไทยนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นั่นเองครับนักเรียนในข้อที่3ครับ
อำนาจอธิปไตยอำนาจนี้สำคัญมากนะครับถ้าประเทศอื่นรัฐอื่นไม่มีอำนาจอธิปไตยก็ถือได้ว่ายังไม่ครบองค์ประกอบนะครับของการเป็นประเทศนะครับทีนี้อำนาจอธิปไตยนั้นของประเทศไทยนะครับเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลนักเรียนทราบภาพนี้ไหมว่าภาพนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรใครเคยเห็นบ้างมีใครทราบไหมครับนักเรียนปลายทางครับทราบหรือเปล่าเอ่ยว่าภาพนี้คือภาพอะไรถ้าอย่างนั้นชั่วโมงหน้าให้นักเรียนจำภาพนี้ไว้และกลับมาตอบคำถามครูนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับให้ไปเป็นการบ้านนะครับภาพนี้สถานที่นี้ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญอย่างมากขอใบ้ไว้เลยว่าเป็นสถานที่ไว้ปกครองขออภัยครับเอาไว้บริหารบ้านเมืองเอาไว้ออกกฎหมายเอาไว้เป็นที่ประชุมของคนที่เป็นตัวแทนของประชาชนนะครับมีคนบอกว่าศาลยังไม่ใช่นะครับค่อยไปหาค่อยไปหาต่อไปนักเรียนข้อที่4นั่นก็คือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดบทบัญญัติใดของกฎหมายข้อบังคับกฎข้อบังคับหรือการกระทำใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมิได้ตัวอย่างเช่นนักเรียนรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าคนไทยสามารถที่จะนับถือศาสนาอะไรก็ได้

0: มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาเธออยากจะนับถือศาสนาพุทธก็นับถือได้นับถือศาสนาคริสต์ก็นับถือได้นับถือศาสนาอิสลามก็นับถือได้แต่อยู่ไปอยู่มามีคนออกกฎหมายว่าใครจะต้องนับถือศาสนาพุทธเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแสดงว่าทำได้ไหมไม่ได้จะขัดต่อรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธินะครับเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับต่อไปครับนักเรียนข้อที่5ข้อนี้นะครับรูปแบบการปกครองของไทยเป็นรูปแบบรัฐสภานะครับประกอบด้วย2สภาด้วยกันนักเรียนคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นอย่างที่นักเรียนอ่านนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรก็คือตัวแทนของประชาชนนั่นเองนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด500คนนะครับส่วนสมาชิกวุฒิสภาจะมีอยู่ทั้งหมด200คนนะครับซึ่งสภาทั้ง2สภานี้นะครับสมาชิกผู้แทนราษฎรเนี่ยมีหน้าที่ออกกฎหมายนะครับหน้าที่หลักๆคือออกกฎหมายต่อไปนะครับวุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภานะครับมีหน้าที่กันกรองกฎหมายนั่นเองนะครับข้อต่อไปครับนักเรียนข้อที่6นะครับประชาชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญอย่างเสมอกันนะครับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นคนไทยมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคเท่ากันนะครับข้อที่7ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองนะครับอย่างที่ครูบอกไปว่าเรานั้นมีสิทธิเสรีภาพเหมือนกันเสมอภาคกันซึ่งรัฐจะเป็นผู้ให้การคุ้มครองเรานั่นเองนะครับต่อไปข้อที่8นะครับประชาชนมีสิทธิออกเสียงหรือลงสมัครรับเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดได้นักเรียนครับครูถามหน่อยตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถเลือกตั้งได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมเลือกตั้งที่ครูหมายถึงคือเลือกตั้งที่ออกไปเลือกส.ส.ส.ส.ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราซึ่งยังเป็นผู้ไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่อายุ18ปีบริบูรณ์เนี่ยยังไม่สามารถรับสมัครขออภัยครับยังไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นั่นเองนะครับเราต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับถึงสามารถที่จะลงออกเสียงเลือกตั้งได้นั่นเองครับข้อที่9ครับนักเรียนนายกรัฐมนตรีมาจากเสียงส่วนใหญ่ของผู้แทนราษฎรในสภานักเรียนครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีนายกกี่คนแล้วใครทราบบ้าง31คนเก่งมากๆนะครับคนแรกนะครับชื่อว่าภรรยามโนปกรณ์นิติธาดานะครับซึ่งคนล่าสุดในปีพุทธศักราช2567นะครับคือนางสาวแพทองทานชินวัตรนะครับนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยครับต่อไปครับนักเรียนข้อสุดท้ายข้อที่10ครับประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในด้านต่างๆเช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาอย่างที่ครูบอกแล้วว่าเราทุกคนที่เป็นคนไทยสามารถนับถือศาสนาอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนักเรียนสามารถพูดวิจารณ์แสดงความคิดเห็นได้แต่ต้องไม่กระทบกับสิทธิของผู้อื่นใช่ไหมครับเราสามารถโพสต์ด่าในโซเชียลได้ไหมโพสต์ด่าเพื่อนได้ไหมไม่ได้นะครับและมีสิทธิในการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กด้วยใช่ไหมที่เป็นคนไทยเนี่ยย่อมได้รับความคุ้มครองนะครับนักเรียนทุกคนจะต้องจบการศึกษาภาคบังคับซึ่งการศึกษาภาคบังคับพูดง่ายๆก็คือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือว่าม.3นั่นเองนะครับนี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญของไทยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับในโรงเรียนเราบ้างว่ามี

ใช่ไหมนักเรียนไปเลือกตั้งส.ส.ไม่ได้แต่เราได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเพื่อที่จะเตรียมพร้อมจะเป็นผู้ใหญ่ที่จะไปเลือกผู้แทนของเราในอนาคตเมื่อเราอายุครบ18ปีบริบูรณ์นะครับตัวอย่างเช่นกิจกรรมนี้คือกิจกรรมอะไรเอ่ยเลือกตั้งเลือกตั้งใครครับประธานสภานักเรียนใช่ไหมสื่อได้ว่าเป็นการเรียกได้ว่าเป็นการวอร์มอัพของนักเรียนก่อนที่เราจะได้ไปเลือกตั้งจริงๆนะครับก็คือการเลือกผู้แทนของเราให้ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นตัวแทนของนักเรียนในโรงเรียนนั่นเองนะครับนี่ก็คือการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนต่อไปเมื่อมีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนแล้วนะครับก็จะมีการแถลงนโยบายนะครับว่าประธานสภานักเรียนพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งชนะการเลือกตั้งเนี่ยจะทำอะไรให้กับโรงเรียนจะทำประโยชน์อย่างไรให้กับนักเรียนนะครับต่อไปครับนี่ก็เป็นกิจกรรมบางส่วนที่ครูนำมานะครับสภานักเรียนก็จะมีการบอกอะไรเอ่ยนักเรียนในภาพนี้ก็จะเป็นการแต่งกายใช่ไหมของโรงเรียนว่านักเรียนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับพวกเรารู้สิทธิรู้เสรีภาพเราแล้วแต่เราจะต้องรู้หน้าที่ของเราด้วยนะครับว่าหน้าที่ของเรานั้นเป็นอย่างไรใช่ไหมต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่อะไรเอ่ยก็คือเป็นกิจกรรมโรงเรียนปลอดกัญชานั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยให้ผู้คนเนี่ยให้คนในโรงเรียนให้นักเรียนเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญในข้อนี้นะครับหรือจะเป็นการถวายพระพรนะครับการลงนามถวายพระพรนะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการแสดงความจงรักภักดีนะครับแล้วก็เป็นการตระหนักว่าเราเนี่ยอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองนะครับกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับความรู้ต่างๆในตอนเช้าใช่ไหมให้กับนักเรียนทุกคนเนี่ยได้รับรู้รับฟังกันนะครับหรือจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่มีการเก็บขยะต่างๆช่วยเหลือกันนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับทีนี้กิจกรรมของเราบ้างนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมประชาธิปไตยที่ฉันใฝ่ฝันนักเรียนลองนึกเลยนะว่านักเรียนใฝ่ฝันอยากจะให้มีกิจกรรมอะไรนะครับเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยอย่างที่พวกเรารู้แล้วว่าประชาธิปไตยนั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนประชาชนมีสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับทีนี้ให้นักเรียนนะครับหยิบใบกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับเป็นกิจกรรม Instagram นะครับประชาธิปไตยที่ฉันใฝ่ฝันโดยให้นักเรียนวาดภาพนะครับกิจกรรมประชาธิปไตยที่ฉันใฝ่ฝันและบอกว่ากิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยนั้นเป็นกิจกรรมอะไรพร้อมบอกว่าทำไมถึงอยากจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันทำกิจกรรมนี้และเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราใฝ่ฝันกิจกรรมประชาธิปไตยแบบนั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับทำกิจกรรมได้วาดกิจกรรมประชาธิปไตยที่ฉันฝันเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำตอบการที่นักเรียนต้นทางได้เขียนได้วาดมาว่ากิจกรรมที่ประชาธิปไตยที่เขาใฝ่ฝันนั้นเป็นอย่างไรนะครับขอคนแรกเลยเป็นยังไงครับชื่อกิจกรรมอะไรเอ่ย
1: ช่วยเหลือคนโดนแกล้งค
0: ่ะช่วยเหลือคนโดนแกล้งใช่ไหมครับเพราะว่ามีคนไปละเมิดสิทธิเขาช่วยเหลือยังไงทำไมถึงอยากทำกิจกรรมนี้ครับ
1: เพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้โดยไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะ
0: เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมที่จะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่เป็นไงจากในภาพเนี่ยเราเห็นได้ว่าเขาถูกรังแกใช่ไหมเราก็เลยเข้าไปช่วยเหลือนะครับยอดเยี่ยมมากครับต่อไปต่อเลยครับ
2: เสรีทรงผมเพราะบางคนไม่ชอบทรงผมสั้นแต่โรงเรียนให้ไว้ผมสั้นค่ะ
0: ส่งเสริมก็คือกิจกรรมที่หนูอยากทำคืออยากไว้เสรีใช่ไหมในการไว้ทรงผมใช่ไหมครับต่อไปครับสุดท้าย
3: เก็บขยะในพื้นที่ต่างๆอยากช่วยโลกให้มีความสะอาดทำให้โลกน่าอยู่ค่ะถ้าเราไม่ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่น่าอยู่ค่ะซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนไทยที่ต้องช่วยกันดูแลค่ะ
0: นี่ก็คือการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมต่างๆใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยที่นักเรียนต้นทางใฝ่ฝันนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกับเท่าที่ได้ครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูกิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับกิจกรรมของเรานั่นคือขั้นสรุปหนูทำได้นะครับขออภัยครับขั้นสรุปหนูทำได้ทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งมองมาที่หน้าชั้นเรียนครับมีใครยังไม่มองมาที่หน้าชั้นเรียนเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมสุดท้ายของเรากิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมประชาธิปไตย Yes or No นะครับทีนี้ครูจะให้นักเรียนตัวแทนของแต่ละกลุ่มได้ออกมาทีละกลุ่มนะครับมารับภาพจากครูนะครับและจะต้องมาเป็นยังไงเอ่ยหน้ากระดานครูเนี่ยมีคำว่า Yes or No ใช่ไหมให้มาติดภาพนะครับว่าภาพที่นักเรียนได้นั้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยหรือไม่ถ้าเกี่ยวข้องก็มาติดที่คำว่า yes ถ้าไม่เกี่ยวก็ติดกับคำว่า no นะครับกิจกรรมนี้นักเรียนปลายทางก็สามารถเรียนรู้สังเกตภาพแล้วก็ตอบไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับขอกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ออกมาได้เลยทุกคนตั้งใจดูนะว่าเพื่อนจะเอาไปติดถูกหรือเปล่าให้เพื่อนดูด้วยให้เพื่อนดูด้วยภาพนี้เป็นภาพอะไรครับนักเรียน
4: ใส่บาตร
0: ภาพใส่บาตรเราคิดว่าเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยไหม
4: เป็นครับ
0: เป็นเพราะว่าอะไรเอ่ย
4: เพราะว่าการนำบุญใส่บาตรทุกคน
0: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับ
5: เพราะว่าการทำบุญตักบาตรทุกคนทำได้ครับ
0: เพราะว่าเราสามารถทำบุญตักบาตรได้ใช่ไหมและประชาธิปไตยของไทยเนี่ยบอกว่าเรามีเสรีภาพในการนับถือศาสนาใช่ไหมเราจึงตักบาตรทำบุญนับถือศาสนาพุทธได้นั่นเองนะครับเอาไปติดที่ชั้นเลยเอาไปติดที่คำว่า yes นะครับต่อไปกลุ่มที่1บอกว่าของเองนะครับภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรครับทราบหรือเปล่า
4: คนโดนร
0: ัง
4: แก
0: คนโดนรังแกใช่ไหมไหนจับไมค์แล้วก็พูดหน่อยว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่ครับ
6: ไม่ครับ

0: ไม่นะครับไม่เสียงสูงเลยนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าเป็นการกลั่นแกล้ง
0: เป็นการกลั่นแกล้งใช่ไหมไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นใช่ไหมเอามันไปติดได้เลยติดที่ no นั่นเองต่อไปกลุ่มที่2ออกมาเลยครับ2คนออกมาเลยครับเรามาดูนะครับว่ากลุ่มที่2จะได้ภาพอะไรไปอ่ะถือไมค์ก่อนกลุ่มที่2ภาพนี้ครับให้เพื่อนดูด้วยภาพนี้คือภาพอะไรไหนบอกเพื่อนๆปลายทางด้วยครับจากภาพเราขยะขยะเขาทิ้งขยะที่ไหน
1: ถนนครับ
0: ริมถนนใช่ไหมไหนบอกครูซิว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยไหมครับ
1: ไม่ครับ
0: ไม่ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงไม่ปฏิบัติตามใช่ไหมการที่เรานำขยะไปทิ้งที่สาธารณะนะครับถือได้ว่าผิดกฎหมายนะครับนักเรียนผิดกฎหมายท้องถิ่นนะครับแล้วก็เราทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาสาธารณสมบัติดูแลให้บ้านเมืองของเรานั้นสะอาดใช่ไหมดังนั้นไม่เป็นกิจกรรมประชาธิปไตยไปใส่ได้เลยครับติดได้เลยภาพต่อไปภาพนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยคนอื่นดูด้วยนะครับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยหรือไม่เป็นกิจกรรมอะไรครับภาพนี
1: ้เลือกตั้งค่ะ
0: เลือกตั้งใช่ไหมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยไหมครับ
1: ส่งเสริมค่ะ
0: ก็คือการเลือกตั้งการออกไปเลือกผู้แทนของเรานั่นเองไปแปะได้เลยเอาไปติดได้เลยครับต่อไปกลุ่มที่3ออกมาได้ครับ2คนดูซิว่ากลุ่มที่3จะได้ภาพอะไรไปภาพนี้ให้เพื่อนดูด้วยภาพนี้คือภาพอะไรครับ
1: เลือกหัวหน้าห้องครับ
0: ภาพนี้ดูดีๆภาพที่ครูสื่อมาเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนใช่ไหมเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยไหมครับ
1: เป็นครับ
0: เป็นใช่ไหมเพราะอะไร
1: เพราะว่าเราสามารถเรียนหนังสือได้ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นสิทธิของเราใช่ไหมที่เราจะเรียนหนังสือได้รับการศึกษาโอ้ยอดเยี่ยมมากครับเอาไปติดที่คำว่า yes ได้เลยต่อไปภาพนี้คืออะไรเอ่ย
1: การใส่หมวกกันน็อกค
0: ่ะการใส่หมวกกันน็อกการใส่หมวกกันน็อกเนี่ยเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยไหมครับ
1: เป็นค่ะ
0: เป็นเพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เราต้องรักษาความปลอดภัยค่ะ
0: เราต้องรักษาความปลอดภัยเราต้องเคารพกฎระเบียบที่เขาสร้างขึ้นใช่ไหมก็คือการไม่ปฏิบัติก็คือไม่ทำผิดกฎหมายนั่นเองเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยเอาไปติดได้เลยครับต่อไปกลุ่มที่4ออกมาเลยภาพนี้ภาพนี้ให้เพื่อนดูด้วยภาพนี้คืออะไรเอ่ย
1: ทำร้ายร่างกายกันค่ะ
0: มีการทำร้ายร่างกายใช่ไหมมีการเรียกง่ายๆว่ายกพวกตีกันนั่นเองใช่ไหมทำร้ายร่างกายนักเรียนคิดว่าเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยไหม
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรครับเป็นกิจกรรมที่เราไปละเมิดสิทธิคนอื่นไหมไปละเมิดสิทธิของเขาทั้งร่างกายและทรัพย์สินของเขาใช่ไหมไปทำร้ายร่างกายเขาแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับก็ไม่เป็นกิจกรรมประชาธิปไตยเอาไปติดได้เลยสุดท้ายกลุ่มที่5ครับ1คนกลุ่มที่5กลุ่มที่5ภาพนี้เพื่อนดูด้วยภาพนี้คือภาพอะไรครับ
1: คนกำลังเผา
0: คนกำลังเผาภาพนี้นะครับเป็นภาพการชุมนุมครูถามคำถามนี้ก่อนภาพนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยไหมเป็นไหมครับ
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นกิจกรรมของประชาธิปไตยเพราะว่าอะไรนักเรียนจริงๆแล้วประชาธิปไตยให้สิทธิ์ให้เสรีภาพประชาชนสามารถออกมาชุมนุมได้แต่มีข้อแม้ว่าการชุมนุมนั้นต้องปราศจากความรุนแรงนะครับ ถ้ามีรุนแรงขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับก็ถือได้ว่าทำผิดกฎหมายนั่นเองนะครับมีการใช้ทำร้ายร่างกายมีการจุดไฟเผาเนี่ยก็เป็นการทำลายทรัพย์สินด้วยใช่ไหมดังนั้นไม่เป็นกิจกรรมประชาธิปไตยเอาไปติดได้เลยและนี่นะครับก็เป็นกิจกรรมประชาธิปไตย yes or no แสดงว่านักเรียนต้นทางนะครับสามารถตอบได้นะครับว่าภาพไหนกิจกรรมไหนเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยภาพไหนไม่ใช่นะครับภาพที่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพนะครับของคนอื่นนั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนเรามาประเมินตัวเองกันดีกว่าเรามาดูรายการการประเมินนะครับนักเรียนครับเข้าใจความหมายและออกแบบประชาธิปไตยที่ฉันใฝ่ฝันถ้านักเรียนบอกความหมายชัดเจนนะครับและออกแบบประชาธิปไตยที่ฉันใฝ่ฝันได้นะครับเขียนครบวาดครบนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนยังบอกความหมายยังไม่ชัดเจนนะครับว่าประชาธิปไตยคืออะไรแล้วก็ยังออกแบบประชาธิปไตยที่ฉันใฝ่ฝันยังไม่เสร็จยังเขียนไม่เสร็จยังวาดไม่เสร็จนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่าประชาธิปไตยและไม่ได้ออกแบบนะครับยังไม่เขียนเลยนะครับว่าประชาธิปไตยที่ฉันใฝ่ฝันคืออะไรนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้ไม่เป็นไรครับยอดเยี่ยมครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับถือได้ว่าเก่งมากๆนะครับต่อไปครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยนะครับในชั่วโมงหน้าจะมีกิจกรรมอะไรนะครับให้นักเรียนรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่1ซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน
1: จากกันแตกเลยทำยังไงดีพี่ร่มเย็นเราต้องโดนดุแน่ๆเลย
2: มีอะไรกันเหรอหลาน
0: ๆพวกเราทำใจกันแตกครับแต่ไม่กล้าบอกคุณแม่กลัวโดนดุครับ
2: ยายว่าหลานๆควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนะทำผิดก็ต้องยอมรับผิดและความซื่อสัตย์ยังเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมักจะประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้านะเพราะจะได้รับความเชื่อถือความไว้วางใจจากผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นลุงสันคนขับแท็กซี่เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถได้ลุงสันรีบนำกระเป๋าสตางค์กลับมาส่งคืนให้เจ้าของเจ้าของซาบซึ้งกับการกระทำของลุงสันจึงขอเบอร์โทรศัพท์ลุงสันไว้เพราะเห็นว่าลุงสันเป็นคนซื่อสัตย์พร้อมจะสนับสนุนลุงด้วยการใช้บริการรถแท็กซี่ของลุงและบอกต่อเรื่องราวดีๆของลุงให้คนมาใช้บริการแท็กซี่ของลุงสัน
3: ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดนี้ขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่น

0: การมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อผู้อื่นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแต่ความซื่อสัตย์จะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนมีเกียรติได้รับความไว้วางใจได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
1: ถ้าคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันแล้วประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมากจ้ะ
2: แสดงว่าคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแต่ยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและประเทศชาติด้วย
3: งั้นเราสองคนไปบอกคุณแม่กันเถอะเป็นสุข
0: ดีมากร่มเย็นเป็นสุขตาภูมิใจในตัวพวกหลานจริงๆ

0: รถไฟเป็นสุกดูสิหัวรถตักไอ้น้ำโอ
1: ้คุณเวลาคุณพาพวกเรามาในรัชสมัยสมเด็จพระมหาราชแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้านี่คือรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ของสยามประเทศเลยนะรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภัยจากการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจตะวันตกปรากฏชัดเจนทรงพระราชดำริปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆด้านเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมทรงพัฒนาในด้านคมนาคมโดยสร้างรถไฟสายแรกคือสายกรุงเทพนครราชสีมาจัดให้มีการไปรษณีย์และโทรเลขระบบน้ำประปาและระบบสาธารณูปโภคต่างๆมากมายนอกจากนั้นพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการแผ่พระเกียรติยศและเผยเกียรติภูมิของไทยไปสู่นานาประเทศ
1: และพระองค์ยังเสด็จเยี่ยมเยือนท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะคุณเวลา
2: ที่เรียกกันว่าเสด็จประพาสต้นใช่ไหมครับ
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยือนท้องถิ่นต่างๆเพื่อทอดพระเนตรและรับฟังสุขทุกข์ของประสบนิกรด้วยพระองค์เองพระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเข้าใจประสบนิกรดียิ่งทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการแต่ที่อยู่ในความทรงจำของอาณาประชาราษฎร์คืออะไรอยู่เย็นและเป็นสุขตอบได้ไหม
1: เลิกทาสค่ะ
0: ทรงเลิกทาสด้วยความละมุนละม่อมโดยใช้วิธีผ่อนปลนไปเป็นระยะจนระบบไพร่และระบบทาสหมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดิน
2: เพราะเหตุนี้ชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินจึงต่างเทิดพระองค์เป็นพระปิยมหาราช
1: ซึ่งมีความหมายว่ากษัตริย์อันเป็นที่รักสูงสุดของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ
0: ทรงปฏิรูปการศึกษาไทยจากการเรียนกันเฉพาะแต่เจ้านายและผู้ชายกลับกลายเป็นการศึกษาอย่างมีระบบมีระเบียบแบบแผนทรงให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บรรดาเจ้านายและลูกหลานข้าราชบริพารและโปรดให้ตั้งโรงเรียนขึ้น

ที่วัดมหันพารามเพื่อขยายการศึกษาสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกทั้งโรงเรียนราชโรงเรียนหลวงรวมไปถึงโรงเรียนของสตรีก็เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีมากมายเกินจะพรรณนาอีกหนึ่งประการสำคัญนั่นคือทรงรักษาอิสรภาพของชาติไว้ได้รอดปลอดภัยในขณะที่หลายๆประเทศต้องตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชจึงยังคงจรัสงามอยู่กลางดวงใจไทยทั้งแผ่นดินมาจวบจนนี้

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณหนูมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
5: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
4: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
4: ครับคุณครู
5: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
4: ้ครับ
0: คุณครูนี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
4: คุณครู
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่

0: ุณยายคะมีหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ข้อไหนที่สอนเรื่องการทำงานเป็นกลุ่มไหมคะ
1: งานกลุ่มของเป็นสุขไม่เสร็จหรอ
0: เสร็จแล้วแต่เป็นสุขสงสารเพื่อนอีกกลุ่มนึงงานกลุ่มเขายังไม่เสร็จอยากช่วยเขาแต่ไม่รู้จะแนะนำยังไงอะค่ะ
2: อ๋อมีสิในเรื่องการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสในเรื่องรู้รักสามัคคีมาอย่างต่อเนื่องเลยละตลอดรัชสมัยของพระองค์น่ะความสำคัญของหลักการทรงงานข้อนี้เห็นได้จากถนนห้วยมงคลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาชนบทโครงการแรกของประเทศไทยถือเป็นตัวอย่างของหลักการทรงงานรู้รักสามัคคีได้เป็นอย่างดีในครั้งนั้นนะรถยนต์พระที่นั่งติดลมด้วยสภาพถนนที่เป็นเพียงทางเกวียนเมื่อข้าราชการผู้ตามเสด็จและชาวบ้านช่วยกันนำรถยนต์พระที่นั่งออกจากลมได้สำเร็จพระองค์มีพระราชดำรัสซักถามทุกสุขของชาวบ้านจึงได้ทรงทราบถึงปัญหาใหญ่ของหมู่บ้านนี้คือไม่มีถนนจากนั้นไม่นานพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถแท็กเตอร์ให้กับตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเข้ามาดำเนินการถางทางรกและสร้างถนนสัญจรเข้าหมู่บ้านโดยมีชาวบ้านละแวกนั้นช่วยกันและให้ความช่วยเหลือเพียงแค่หนึ่งเดือนถนนก็เสร็จสร้างประโยชน์สุขตามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านเพราะความรู้รักสามัคคี
3: ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างนี้ถนนห้วยมงคลนี้ต้องเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านมากๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะหลานทีนี้เป็นสุขก็อย่าลืมไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าการมีความสามัคคีผลที่ได้น่ะจะเป็นยังไง
0: ดีจังค่ะรู้รักสามัคคีแล้วเป็นสุขจะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ
2: ดีมากเลยหลานยายรู้รักสามัคคีกันไว้ทำอะไรก็สำเร็จจ้ะ
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
6: ขออนุญาตติดวิเลนนะคะ
7: ได้ค่ะ
6: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
8: ปิด
9: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: 5 4 3 2แอคชั่น
9: หนูดีค่ะ
10: เวลาเราทำอะไรในสิ่งที่เรารักหรือถนัดเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคะแต่ถ้าหากสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมีปัญหาหรือเกิดอุปสรรคขึ้นมาเราจะก้าวข้ามความทุกข์หรือความยากลำบากนั้นอย่างไรวันนี้หนูดีมีตัวอย่างของเพื่อนเพื่อนเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อครอบครัวและคนรอบตัวอย่างมีความสุขโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมาฝากเพื่อนเพื่อนกันค่ะเราไปติดตามชมเรื่องราวดีๆแบบนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

รายการยังทำดีตามพ่อสอนได้มีโอกาสติดตามเยาวชนคนดีจากโรงเรียนวัดใหม่มาที่บ้านของพี่ๆเขากันค่ะทำให้เราได้เห็นอีกแง่มุมของการทำหน้าที่เด็กและเยาวชนที่ดีเข้าใจหลักการทรงงานที่ว่าทำงานอย่างมีความสุขตามคำสอนพ่อในหลวงรัชกาลที่9พี่ๆเขานอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการทำงานของครอบครัวได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้พวกเขามีความสุขและอิ่มเอมใจในการทำหน้าที่ของ

0: ของลูกที่ดีโดยไม่มีสิ่งใดตอบแทนดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าการทำงานกับพระองค์ไม่มีสิ่งใดให้เป็นการตอบแทนนอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและพระองค์ก็ทรงแสดงให้เราเห็นเป็นตัวอย่างทุกครั้งจากภาพที่พระองค์ทรงงานช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ค่ะ
1: ที่หนูประทับใจก็คือท่านทรงให้ความรักแก่เราท่านไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยและท่านยังทำโครงการ 4,000 กว่าโครงการเพื่อเราค่ะท่านเคยสอนว่าท่านอยากให้ลูกของท่านเป็นคนดีในสังคมสิ่งที่หนูเอามาปรับใช้ก็คือการที่เราเป็นคนดีนั้นเราก็ต้องช่วยกันเราก็ต้องเป็นคนดีและเราก็ไม่ทำเรื่องร้ายๆกับตัวเองกับคนอื่นค่ะ
2: ผมเอาคำสอนของพ่อเกี่ยวกับการออมครับคือไม่ใจพุ่มเฟือยไม่ใจสุรีสุร่ายใจอย่างพอมีพอกินครับเราเป็นเด็กไม่ควรที่จะใจสุรีสุร่ายควรประหยัดอดออมและเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของครูซื่อสัตย์สุจริตครับยังทำดีตามพ่อสอน
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆการทำความดีตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นอกจากจะทำให้เรารู้จักหน้าที่และเป็นลูกที่ดีแล้วแต่ยังสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขได้บนพื้นฐานการทำความดีด้วยนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: โอเคไหมพลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
0: ทีมงานเคลียร์แซ
4: สสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนงนุชวงคำวังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่ค่ะค่ะโตขึ้นหนูก็อยากเป็นพยาบาลนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือคนอื่นคนป่วยที่ลำบากค่ะหลักคำสอนของพ่อหลวงที่หนูนำมาใช้คือความอดทนค่ะหนูอยู่โรงเรียนนี้หนูก็ไม่ได้อยู่กับพ่อไม่อยู่กับแม่นะคะอยู่กับคณะครูอยู่กับเพื่อนก็ต้องมีความอดทนต้องอยู่ร่วมกันค่ะพ่อหลวงเป็นคนที่มีความอดทนนะคะช่วยเหลือทุกคนคิดถึงประชาชนเป็นส่วนใหญ่ค่ะคำสอนที่หนูอยากให้เพื่อนไปปรับใช้ก็ความพอเพียงนะคะพอปลูกกินด้วยตัวเองค่ะอยู่อย่างพอเพียงประหยัดอดออมค
0: ่
4: ะ
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนี้มีผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งอีกต่อไปว่าทำให้ทุกคนมีความเข้มแข็งแข็งแรงซึ่งจะนำมาสู่ความสุขของแต่ละคนเพราะว่าคนเรามีทั้งสุขทั้งทุกข์เมื่อมีความสุขก็อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยทำให้ความสุขของตัวใหญ่หลวงขึ้นเมื่อมีความทุกข์มีคนอื่นมาช่วยก็ทำให้ความทุกข์น้อยลงฉะนั้นความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชวันอังคารที่12 กันยายนพุทธศักราช2521

0: จูนจูนจูนจูนจูน
1: จูนอ
0: ่านค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อจูนจูนจูนจูน
2: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่20เข้าใจเข้าถึงพัฒนา
3: คุณตาพี่ร่มเย็นทำยังไงดีเขาหอมงอนเป็นสุกอะ
2: งอนเรื่องอะไรกันล่ะเป็นสุก
3: วันนี้ทำงานกลุ่มร่วมกันแล้วความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
4: แล้วปรับความเข้าใจให้คลี่ยังล่ะเป็นสุก
3: ยังเลยค่ะ
2: คุณตาพอจะมีวิธีอะไรที่ช่วยเป็นสุขได้บ้างไหมครับ
4: นี่มีสิตาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลักการทรงงานเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงล่ะเช่นการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้รับประโยชน์สุขดังนั้นไม่ว่าพื้นที่ใกล้ไกลหากมีพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านอยู่ท่านก็ไม่ละเลยที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อการพัฒนาที่จะนำมาซึ่งการกินดีอยู่ดีแก่ราษฎรของพระองค์ทั้งเรื่องของพื้นที่วัฒนธรรมรวมไปจนถึงภูมิสังคมไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์เข้าไปไม่ถึงอย่างพื้นที่พรุแคแคจังหวัดปัตตานีที่ซึ่งลุงวาเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีคือผู้ถวายข้อมูลของพื้นที่ทรงรับสั่งให้ลุงวาเดงพายเรือให้พระองค์เสด็จสำรวจคลองสายทุ่งเค็ดพระองค์ตรัสถามพร้อมเปิดแผนที่เพื่อให้รู้ข้อมูลของสถานที่นั้นๆอย่างแท้จริงและทรงทราบว่าจะสร้างแหล่งชลประทานอย่างไรเป็นที่มาของพระราชดำริโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้ราษฎรได้ใช้ตลอดทั้งปีถ้าเป็นสุขอยากคุยกับข้าวหอมเป็นสุขก็ต้องสร้างความเข้าใจแล้วพูดคุยกันดีๆนะลูก
2: พรุ่งนี้ก็ไปปรับความเข้าใจกับข้าวหอมนะเป็นสุข
3: เป็นสุขจะไปหาข้าวหอมตอนนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณตา
4: ใจร้อนจริงๆเลยเป็นสุข

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม

0: ดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้างจ๊ะโตขึ้นอยากเป็นอะไร

完。

วรรค์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลภรณ์ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำเพราะว่ายังมีฝนตกอยู่แล้วก็ประเด็นที่กรณีประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการนำชุดเป็นชุดภาพถ่ายนะคะโบราณนะคะแล้วก็ใส่ชุดไทยนี่นะคะไปอยู่บนเวทีประกวดของทางประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็ออกมาแถลงแล้วเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราไปดูภาพบรรยากาศกรณีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะคะล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เปิดให้บริการตามปกติทุกเส้นทางแล้วนะคะเพื่อที่จะรองรับการเดินทางอย่างไร้รอยต่อค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเกิดไฟไหม้บนรางรถไฟจนต้องปิดบริการไปชั่วคราวเช้าวันนี้เปิดมาให้บริการตามปกติตั้งแต่ในช่วงเวลา 5:37 ค่ะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานจากทางนายการผจญอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบอกว่าเช้าวันนี้ค่ะรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วทุกสถานีภายหลังจากที่เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบนสายเคเบิลที่บริเวณรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินทำให้ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวในเส้นทางระหว่างสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรเพื่อซ่อมแซมระบบรางแล้วก็ระบบจ่ายไฟโดยขบวนรถไฟฟ้าได้กลับมาวิ่งให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 5:37 นาทีค่ะคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมคะสาเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์นั้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางฟอร์มแจ้งบอกว่าเกิดจากประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการซ่อมแซมจุดสายไฟรางจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณพร้อมกับมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดก่อนกลับมาเปิดให้บริการตามปกติภาพที่เห็นนี้เป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่รายงานช่วงเวลาสักประมาณ 12:30 นาทีนะคะนายพัทรพงษ์ค่ะขอให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างมั่น

0: จเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยของระบบเนี่ยทั้งหมดแล้วก่อนที่จะเปิดให้บริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อในช่วงเช้าวันเริ่มต้นของสัปดาห์ค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยใต้สะพานพระราม3หลังจากที่มีการตรวจพบการรั่วซึมของน้ำมันเนี่ยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่และก็ผู้ที่เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็สามารถระบุตำแหน่งจุดรั่วของท่อได้แล้วค่ะหลังจากที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแล้วก็ค้นหาต้นต่ออย่างต่อเนื่องนาน13วันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนแนวทางการซ่อมแซมแล้วก็ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงค่ะโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่และฝ่ายช่างได้เร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์โดยเน้นความปลอดภัยสูงสุดด้วยการขุดเปิดท่อน้ำมันช่วงที่มีการสงสัยบนโครงสร้างต่อหม้อพร้อมกันนี้ค่ะได้ขุดตักดินส่วนที่มีการปนเปื้อนน้ำมันออกไปจำกัดอย่างถูกวิธีแล้วก็ใช้การห่อหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำมันนั้นระเหยออกมาสู่อากาศซึ่งในเบื้องต้นก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่มีรายงานการรั่วซึมเพิ่มเติม
2: ฝ่ายช่างก็ยังดำเนินการกันอยู่นะครับที่จะหาวิธีดำเนินการก็คิดว่าได้มีวิธีละแต่เดี๋ยวคงให้ทางกระทรวงพลังงานเขาอธิบายทีนึงนะก็เอาที่ปลอดภัยที่สุดก็ขุดเปิดท่อให้หมดในช่วงที่มีข้อสงสัยนะตรงนี้อย่างที่บอกว่าตรงนี้ที่มันอยู่บนต่อหม้อแต่ชุดช่วงนี้ก็เข้าใจว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรคือต่อหม้อมันยาวอันนี้มันวางอยู่บนต่อหม้อช่วงหนึ่งช่วงที่มันมีปัญหาคือจุดที่มันมีสีน้ำเงินอยู่ตรงนู้นนะก็เดี๋ยวคงหาทางก็จะดำเนินการยังไงต่อแต่คิดว่าก็ถ้าจะภายในเห็นผลเงินก็คงได้สรุปวันนี้พรุ่งนี้แหละ
0: ขณะเดียวกันนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมข่าวก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงเวลาตีหนึ่งของวันก่อนค่ะเจ้าหน้าที่ก็พบรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมันรอยร้าวเนี่ยมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรแล้วก็มีน้ำมันเนี่ยซึมออกมาจุดดังกล่าวนั้นอยู่ที่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อทางนี้ในการตรวจสอบบริษัทเอกชนก็นำเครื่องมือคือ UT สแกนนะคะมาใช้เพื่อช่วยตรวจสอบสภาพของท่อเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบสภาพของวัสดุแล้วก็หารอยร้าวภายในได้โดยที่ไม่ทำลายชิ้นงานอย่างไรก็ตามนะคะปลอกครอบท่อดังกล่าวเนี่ยมีความยาวประมาณ1เมตร80เซนติเมตรแล้วก็ติดแน่นอยู่กับข้อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบท่อได้โดยตรงค่ะบริษัทจึงลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อเปิดพื้นที่แล้วก็สามารถตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดมากขึ้นสำหรับการดำเนินการในพื้นที่ในขณะนี้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวเป็นการชั่วคราวแล้วโดยกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำกัดพื้นที่ปฏิบัติงานสูบของเหลวที่ปนเปื้อนออกจากระบบรวมถึงมีการเฝ้าระวังไอระเหยและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
1: ส่วนการสัญจรบริเวณพื้นที่เกิดเหตุนะคะขณะนี้เปิดให้ประชาชนสามารถใช้จุดกลับรถได้ตามปกติโดยมีการขยับจุดกลับรถไปยังบริเวณสวน15นาทีซึ่งจากเดิมพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถูกปิดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่อนุญาตให้ประชาชนนั้นสัญจรผ่านไปมาได้โดยหลังจากนี้ค่ะกรุงเทพมหานครมีแผนตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณต่อหม้อทางยกระดับเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกสำหรับระบบท่อส่งน้ำมันที่จะทำการพิจารณาตรวจสอบนั้นก็มีระยะทางรวมประมาณ32กิโลเมตรตั้งแต่บริเวณโรงกลั่นหรือว่าคลังน้ำมันบางจากไปจนถึงพื้นที่ดอนเมืองค่ะโดยจะมีการตรวจสอบระบบท่อตลอดแนวเพื่อประเมินว่ามีจุดใดอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือว่าอาจมีความเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่
0: ไปติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทีเดียวที่จังหวัดนครสวรรค์เวลานี้ชาวนากำลังเร่งใช้รถเข้าเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อหนีน้ำท่วมขณะที่พังงาแล้วก็แม่ฮ่องสอนก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับมอบถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยด้วยค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ค่ะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมที่ประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของไทยก่อนที่จะเคลื่อนตัวต่อไปยังภาคตะวันตกและภาคเหนือในช่วง

0: ที่ 24-27 กันยายนนี้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยช่วงวันที่ 24-25 กันยายนย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะได้รับความชื้นเพิ่มมาจากอ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดสระแก้วด้วยค่ะ
1: ซึ่งชาวนาตำบลสารเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ต้องเร่งนำรถเกี่ยวข้าวค่ะลงแปลงนาหลังจากที่มีฝนตกลงมาสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่หมู่2และหมู่5บ้านสารเจ้าไก่ต่อนะคะทางด้านนายสหแรงกสิวิทย์นายกอบต.สารเจ้าไก่ต่อก็บอกว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยชาวนาหลายรายเร่งเกี่ยวข้าวเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ได้ก่อนที่น้ำนั้นจะเพิ่มระดับสูงขึ้นส่วนพื้นที่หมู่3บ้านวังทับเกวียนมีพื้นที่นาข้าวกำลังจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวทางอบต.สารเจ้าไก่ต่อแล้วก็ชาวบ้านต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันโดยนำรถแบ็คโฮเข้ามาปิดทางน้ำเพื่อสกัดแล้วก็ชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่นาข้าวเพื่อไม่ได้รับความเสียหายค่ะ
2: น่าจะเกินอีกอาทิตย์นึงก็น่าจะได้เกี่ยวเพราะตอนนี
3: ้แล้วอย่างเงี้ยถ้าท่วมแล้วเนี่ยมันจะเสียหายไหมเน
2: ี่
3: ย
2: แน่นอนครับยังไงก็ต้องเสียหายก็สภาพนี้เดี๋ยวมันจะยุบตามน้ำไปพี
3: ่แล้วไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เลย
2: ถามว่าได้ไหมพี่เป็นบางส่วนน่าจะได้อย่างสมมุติ10ส่วนก็น่าจะได้สักส่วน2ส่วน
0: ขณะที่นายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลตำตัวตำบลบางทรายตำบลบางนายศรีและตำบลโคกเคียนและเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าภาพรวมนะคะอุทกภัยในอำเภอตะกั่วป่านั้นมีผู้ได้รับผลกระทบ5ตำบลรวม 1,017 ครัวเรือนล่าสุดระดับน้ำส่วนใหญ่ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางจังหวัดค่ะได้เร่งสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อยาตามระเบียบและเตรียมประชุมหาแนวทางป้องกันปัญหาในระยะยาวอีกจังหวัดค่ะที่มีการช่วยผู้ประสบภัยนายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เยี่ยมผู้ประสบภัยณโรงเรียนบ้านไม้สะแป้ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่ที่4ตำบลขุนยวมมีอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบจำนวน21หลังรวมทั้งโรงเรียนด้วยไปพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำโขงนะคะที่ชุมชนวัดท่าจุดให้บริการล่องเรือชมพระธาตุกลางน้ำที่อำเภอเมืองหนองคายก็พบว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงนี้ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะขณะที่ผู้ประกอบการยอมรับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมองค์พระธาตุส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้บริการลดลงและก็มีความกังวลว่าหากระดับน้ำยังสูงขึ้นในช่วงนี้อยู่ก็อาจจะส่งผลกระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวได้ค่ะ
1: ทางด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะเปิดเผยว่าจากการติดตามแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดก็พบว่าในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีปริมาณฝนตกหนักค่ะบริเวณจังหวัดแพร่จังหวัดเชียงรายจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ตอนบนรวมกันกับพื้นที่ทางตอนเหนือนะคะที่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานค่ะมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือด้านเหนือเขื่อนรองรับปริมาณน้ำหลากจากตอนบนซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนั้นอยู่ที่ประมาณ50ถึง150เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินรวมไปถึงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยแต่ว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนภายในคันกั้นน้ำนะคะแต่ได้สั่งการค่ะให้โครงการชลประทานทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเตรียมพร้อมรับมือค่ะแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
0: ส่วนเรื่องของระบบประกัน

0: ภัยพิบัติแห่งชาตินะครับจะต้องมีการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่ะณขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการสำรวจบ้านที่ไม่มีเลขที่ทั่วประเทศเพื่อมีการจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันป้องกันการช่วยเหลือที่ตกหล่นค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจากการที่รัฐบาลสำรวจข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่เนี่ยจำนวน 491,453 หลังคาเรือนค่ะแล้วก็พบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันนะคะมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ภาครัฐนั้นสามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติข้อมูลดังกล่าวนะคะจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือว่าแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบทางประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็จะครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและเหตุแผ่นดินไหวมีวงเงินการคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นความเสียหายจากอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทแล้วก็เพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนความเสียหายจากวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากทั้ง3ภัย2ล้านบาทต่อคนค่ะซึ่งกรมธรรม์นั้นจะมีผลความคุ้มครองคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2519ถึง1ตุลาคม2570รัฐเนี่ยจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนกรอบวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยเนี่ยรวม 15,500 ล้านบาทค่ะ
1: มาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะจากกรณีประเด็นเวทีประกวด Miss Universe Cambodia ได้มีการนำภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์เก่าแก่มาฉายประกอบฉากบนเวทีพร้อมระบุนะคะว่าเป็นวัฒนธรรมและเครื่องแต่งกายของราชสำนักเขมรโบราณแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกของสยามไทยในยุคอดีตล่าสุดทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ออกมาโต้ประเทศกัมพูชานะคะว่าบิดเบือนข้อมูลพร้อมเปิดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5เพื่อยืนยันค่ะว่าภาพสตรีแต่งกายชุดไทยห่มสบายและนุ่งจงกระเบนนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับยูเนสโกเมื่อปี2017ค่ะโดยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้แถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่าการที่ Miss Universe กัมพูชานำเสนอ VTR เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เป็นของไทยการกระทำดังกล่าวไม่สามารถจะอ้างได้ว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่บ่งชี้ว่ามีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงขอเรียกร้องให้กองประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนโดยภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรในปีพุทธศักราช2449ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5และเคยถูกบันทึกไว้ในหอสมุดวชิรยานและได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017โดยภาพต้นฉบับตราเป็นภาพของกรมศิลปากรแต่กองประกวดกัมพูชามีการครอบภาพค่ะนำลายน้ำออกแล้วก็นำภาพมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มากระทรวงวัฒนธรรมไทยจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขหากไม่ดำเนินการแก้ไขทางกระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายและจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมไทยจะเผยแพร่ความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมทำมาอย่างต่อเนื่อง
2: มีการใช้ภาพอันมีแหล่งเป็นที่มาของไทยด้วยนั้นกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทยาดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูล

0: อันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอสมุดพระในหอสมุดพระในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป
1: ทางนี้นางสาวซาบิดาก็ระบุนะคะว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ขอขอบคุณค่ะแต่ว่าขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องไทยเนี่ยไม่ต้องการให้วัฒนธรรมมาสร้างความขัดแย้งแต่การละเมิดดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านแต่ต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบบนพื้นฐานหลักฐานตามข้อเท็จจริงเนื่องจากชุดไทยกำลังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
0: เราใช้การทูตทางวัฒนธรรมจริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมมีความประสงค์ที่จะใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจเราไม่ได้ต้องการให้วัฒนธรรมสร้างความขัดแย้งนี่คือประเด็นหลักแต่ว่าในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะเราใช้อารมณ์และความรู้สึกไม่ได้นะคะเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการที่เราจะเห็นความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับองค์การยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆต้องมีความสุขุมรอบคอบแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่มีความชัดเจนและครบถ้วนค่ะ
1: ซึ่งภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะนางสาวซาบิดาก็ได้เดินไปที่บริเวณภาพถ่ายต้นฉบับจากฟิล์มกระจกอายุนับปีจากกรมศิลปากรที่เก็บเอาไว้นะคะอย่างที่บอกไปเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5คือนั่งเนี่ยอยู่บนแคร่ไม้สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายนุ่งโจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มมาแสดงเพื่อโต้แย้งกรณีดราม่าบนเวทีกองประกวดของประเทศเพื่อนบ้านที่นำภาพดังกล่าวไปฉายประกอบแล้วก็อ้างว่าเป็นราชสำนักเขมรโบราณค่ะ
2: ฟิล์มกระจกที่จัดเก็บอยู่ในกล่องนี้ค่ะเป็นกล่องที่68เนี่ยถ้าเราสังเกตภาพทั้งไม้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเสด็จประพาสในสมัยรัชกาลที่5เกือบทั้งหมดเลยอะค่ะคราวนี้ในตัวแผ่นนี้จะอยู่ลำดับที่18ในกล่องนี้ค่ะเรื่องเราเพิ่งจะทำนิทรรศการกันไปแล้วก็จัดพิมพ์หนังสือกันไปเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ภาพนี้ก็ถูกบรรจุอยู่ในหนังสือฟิล์มกระจก 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ค่ะซึ่งก็ได้มีการอ่านภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านหลากหลายศาสตร์นะคะแล้วก็มาวิเคราะห์กันค่ะซึ่งภาพก็มีการเผยแพร่ผ่านทางหนังสือไปด้วยแล้วก็มีผ่านทางเว็บไซต์ของกรมศิลปากรซึ่งเป็น Facebook ของกรมเมื่อประมาณช่วงเดือนสิงหาก่อนที่จะมีประเด็นนี้กันขึ้นมาค่ะค่ะแล้วก็ภาพที่เรานำมาเพิ่มเติมนะคะก็เป็นภาพที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบของอัลบั้มซึ่งได้รับพระราชทานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะก็จัดเก็บไว้ก็จะเห็นเรื่องของการแต่งกายในยุคเก่าทั้งหมดค่ะ
3: เขาจริงๆต้องการ

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอ้มึนมากแต่เพื่อนของไอ้บอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้นะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมากๆ
1: แป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่แต่ยังไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้อง

0: การพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
1: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
2: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
3: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
4: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
3: Really ไปค่ะLet's go now
2: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
3: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอ
2: ตอนนี้ได้ไหม
4: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
5: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกาแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่ข่อยสิไปปลูกป้าน่ะ
2: ปลูกไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสอีกเช่นเคยครับเอาละครับนักเรียนครับนั่งขัดสมาธิได้ครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับแต่หลังต้องตรงนะยืดหลังตรงนะครับเอาละนักเรียนจำได้หรือไม่เมื่อครั้งที่แล้วนักเรียนได้ปฏิบัติเพลงอะไรไปลูกเพลงตามองตาใช่ไหมเราได้ฝึกร้องไปแล้วเราก็ได้คิดท่าการแสดงด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะยังจำได้ไหมยังจำได้ยังจำได้นะเอาละทีนี้ดูที่หน้าจอเลยนะครับดูที่หน้าจอเลยสำหรับเนื้อหาในวันนี้ลูกเราจะอยู่ในเรื่องของ
1: รำวงมาตรฐาน
0: เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะเอาละก่อนอื่นก็ต้องมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะเหมือนเดิมคุณนำมาฝาก3ข้อนะครับดูที่หน้าจอข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของเพลงรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงายได้นะครับข้อที่2นักเรียนฝึกปฏิบัติร้องเพลงรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงายวันนี้นักเรียนจะได้ฝึกร้องเพลงด้วยนะครับข้อที่3ข้อสุดท้ายนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองนะครับเป็นอย่างไรบ้างจุดประสงค์ของคุณครูทั้ง3ข้อยากไหมลูกยากไหมไม่ยากนะครับคุณครูเชื่อว่าทั้งต้นทางและปลายทางเลยสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับเอาละแต่ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องมาทบทวนการร้องเพลงรำโทนซะก่อนนะครับนั่นก็คือเพลงตามองตานั่นเองที่เราไปครั้งที่แล้วนะครับจำได้ไหมเอาละเดี๋ยวเรามาฝึกทบทวนร้องเพลงตามองตากันนะครับยืดหลังตรงนะการร้องเพลงนะ1นั่งหลังตรงนะครับรวมมือหรือวางมือที่เหมาะสมนะพร้อมที่จะกระทบจังหวะเบาๆในการฝึกร้องเพลงนะครับและสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องร้องด้วยความดังที่พอเหมาะนะไม่ดังเกินจนถึงตะโกนหรือไม่เบาเกินจนถึงขั้นร้องอยู่ในลำคอนะครับเอาพอเหมาะเนาะและไพเราะด้วยเอาละพร้อมมั้ยลูกที่จะทบทวนร้องเพลงรำโทนเพลงตามองตาพร้อมมั้ยพร้อมไหมต้นทางพร้อมไหมพร้อมนะปลายทางพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วยืดหลังขึ้นอย่าลืมมือกระทบให้จังหวะด้วยนะครับ1 2และ3

ละเยี่ยมมากเลยแต่คุณครูคิดว่าเสียงมันเบาไปเบาไปไหมเบาไปนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูร้องอีก1ครั้งนะครับแต่ว่าต้องเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงขึ้นนะให้ชัดกว่านี้นะครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะยืดหลังขึ้นพร้อมนะคุณครูขออีก1รอบเพิ่มเสียงขึ้นอีกนิดนึง1 2และ3ดีมาก

เยี่ยมตบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเอาละทบทวนการร้องไปแล้วนะครับเอาเราจะต้องมาทบทวนการปฏิบัติด้วยจำได้ไหมท่าการแสดงที่เราได้คิดไปเมื่อครั้งที่แล้วจำได้ไหมลูกจำได้นะปลายทางจำได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนักเรียนยืนขึ้นครับไม่มีเสียงนะเอาละแล้วก็เข้ากลุ่มตัวเองเลยเดี๋ยวเราจะทบทวนท่ากันนะครับเราจะทบทวนท่ากันนะทั้งต้นทางและปลายทางเอาละหาที่ว่างแล้วเข้ากลุ่มตัวเองไว้นะครับนะหาที่ว่างแล้วเข้ากลุ่มตัวเองไว้นะครับต้นทางได้ไหมลูกปลายทางด้วยนะปลายทางปฏิบัติกิจกรรมตามเลยนะลูกนะดูวงสวยๆวงสวยๆวงแยกกันนะห่างกันนะวงสวยๆนะครับเอาละเอาละได้ไหมได้ไหมพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะลูกพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้นะครับพร้อมอย่างตบมือตบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งพร้อมยังลูกพร้อมยังพร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้แล้วเดี๋ยวเราทบทวนท่ากันนะครับพร้อมนะมือเท้าเอวมือเท้าเอวนะถ้าพร้อมแล้วคุณครูเปิดเพลงเลย

0: บมือให้ตัวเองหน่อยนะครับเก่งมากเลยอ่ะประจำที่ประจำที่ประจำที่เหมือนเดิมประจำที่เหมือนเดิมนะอ่ะประจำที่เหมือนเดิมนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะลูกนะอ่ะเมื่อนั่งแล้วหนูจะต้องยืดหลังขึ้นนะครับยืดหลังขึ้นนะหลังจะต้องตรงเป็นอย่างไรบ้างลูกยังจำได้ใช่ไหมยังจำได้ใช่ไหมจำได้แม่นเลยนะครับสำหรับการที่เราไปทบทวนท่ารำนะที่เราได้คิดและสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันต่อเราทบทวนการร้องเพลงไปแล้วทบทวนการปฏิบัติไปแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันดีกว่านะครับนะรอบนี้เป็นการตอบคำถามคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันนะครับสำหรับการทบทวนความรู้เดิมนะดูข้อที่1ก่อนดูข้อที่1นะครับนะคุณครูถามว่ารำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากรำโทนข้อนี้ถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดลูกตอบแบบมั่นใจถูกหรือผิดเอาละต้นทางตอบว่าถูกปลายทางแล้วครับหนูตอบว่าผิดหรือถูกหนูสามารถยกมือและตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับและเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับสำหรับต้นทางตอบว่าถูกใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเฉลยเลยนะครับสำหรับข้อที่หนึ่งนะถูกต้องตบมือเอาละดูต่อข้อต่อไปนะครับโทนเป็นเครื่องแต่งกายของรำวงมาตรฐานสำหรับข้อนี้ข้อที่2ถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิด
1: ผิด
0: หรอผิดใช่ไหมตอบมั่นใจถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดใช่ไหมเอาละเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับเรามาเฉลยกันสำหรับข้อนี้นักเรียนต้นทางตอบว่าผิดนั่นเองผิดครับถูกต้องตบมือข้อนี้จะต้องตอบผิดใช่ไหมเพราะว่าโทนไม่ใช่เครื่องแต่งกายของรำวงมาตรฐานโทนก็คือเครื่องดนตรีนะครับเอาละอ่ะทีนี้ดูข้อต่อไปกันดีกว่าข้อที่3นะครับรำโทนเป็นการรำที่มีระเบียบแบบแผนอีกครั้งนะรำโทนเป็นการรำที่มีระเบียบแบบแผนข้อนี้ถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดนะ
1: ผิด
0: ใช่ไหมอ่ะมีคำว่าถูกไหมยกมือสิถูกมีไหมลูกตอบผิดหมดเลยตอบผิดหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับสำหรับข้อที่3นะผิดถูกต้องตบมือนะครับข้อนี้ผิดนั่นเองเพราะว่าจริงๆแล้วรำโทนมีระเบียบแบบแผนไหมไม่มีนะครับไม่มีระเบียบแบบแผนเนาะดูข้อต่อไปข้อที่4ดูข้อนี้ดีๆนะครับรำโทนเป็นการร้องและการรำของชาวบ้านมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงรำกันเป็นคู่ๆข้อนี้ถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดนะถูกใช่ไหมเฉลยเลยนะครับสำหรับข้อที่4ถูกต้องตบมือถูกต้องนะครับข้อนี้นะเอาละต่ออีก2ข้อสุดท้ายอีก2ข้อสุดท้ายนะลูกนะดูที่หน้าจอข้อที่5รำวงมาตรฐานมีการแต่งกายทั้งหมด4แบบถูกหรือผิดถูกหรือผิดลูกมั่นใจถูกใช่ไหมถูกใช่ไหมสี่แบบนะสี่แบบนะดูคำตอบถูกต้องตบมือนะครับการแต่งกายรำวงมาตรฐานเราก็มีทั้งหมด4แบบใช่ไหมลูก4แบบนะแบบที่1คือแบบชาวบ้านนะครับแบบที่2แบบรัชกาลที่5นะแบบที่3แบบสากลนิยมและแบบสุดท้ายแบบที่4แบบ

ตรีสโมสรนะครับการแต่งกายรำวงมาทันจะมีทั้งหมด4แบบนะเอาละดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อที่6นะครับรำวงมาตรฐานมีทั้งหมด12เพลงข้อนี้ถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดผิดใช่ไหมตอบผิดมีคนตอบถูกบ้างไหมไม่มีผิดใช่ไหมข้อนี้ผิดนะอ่ะดูเฉลยดูเฉลยดูเฉลยผิดนั่นเองถูกต้องตบมือนะครับข้อนี้ผิดจริงๆแล้วรำวงมาตรฐานของเรามีทั้งหมดกี่เพลง10เพลงนะครับข้อที่6ตอบ12เพราะฉะนั้นผิดนะเอาละเอาละอ่ะทีนี้ดูต่อดูต่อนะครับคุณครูมีวิดิทัศน์นะประวัติของรำวงมาตรฐานมาให้นักเรียนดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อย้ำความเข้าใจอีกหนึ่งครั้งนะพร้อมที่จะไปดูไหมลูกพร้อมไหมต้องตั้งใจดูนะนะอ่ะยืดหลังขึ้นยืดหลังขึ้นพร้อมนะไปทางพร้อมนะลูกเดี๋ยวเรามาดูวิดิทัศน์กันนะครับสำหรับประวัติรำวงมาตรฐานอ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลย

รำวงมาตรฐานเป็นการแสดงที่มีวิวัฒนาการมาจากรำโทนซึ่งเป็นการรำและร้องของชาวบ้านโดยมีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะลักษณะการรำและร้องเป็นไปตามความถนัดไม่มีแบบแผนกำหนดไว้คงเป็นการรำและร้องง่ายๆมุ่งเน้นที่ความสนุกสนานรื่นเริงเป็นสำคัญเช่นเพลงช่อมาลีเพลงยวนใหญ่เพลงตามองตาเป็นต้น

ปีพุทธศักราช2487ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมศิลปากรปรับปรุงรำโทนให้เป็นมาตรฐานมีการแต่งเนื้อร้องทำนองเพลงและนำท่ารำจากแม่บทมากำหนดเป็นท่ารำเฉพาะแต่ละเพลงอย่างเป็นแบบแผนเพลงรำวงมาตรฐานประกอบด้วยเพลงทั้งหมด10เพลงกรมศิลปากรแต่งเนื้อร้องจำนวน4เพลงคือเพลงงามแสงเดือนเพลงชาวไทยเพลงรำสิมารำเพลงคืนเดือนหงายท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามแต่งเนื้อร้องเพิ่มอีก6เพลงคือเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญเพลงดอกไม้ของชาติเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าเพลงหญิงไทยใจงามเพลงบูชานักรบเพลงยอดชายใจหานส่วนทำนองเพลงทั้ง10เพลงนั้นกรมศิลปากรและกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แต่งประดิษฐ์ท่ารำโดยนางละมุนยมคุปนางมัลลีคงประพัดและนางสุภลักษณ์ภัทรนาวิกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลป์เครื่องแต่งกายของรำวงมาตรฐานประกอบด้วย4แบบดังนี้แบบที่1แบบชาวบ้านชายนุ่งผ้าโจงกระเบนสวมเสื้อคอพวงมาลัยเอวคาดผ้าห้อยชายด้านหน้าหญิงนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าสบายอัดจีบปล่อยผมประดับดอกไม้ที่ผมด้านซ้ายคาดเข็มขัดใส่เครื่องประดับแบบที่2แบบรัชกาลที่5

0: ชายนุ่งผ้าโจงกระเบนสวมเสื้อราชปะแตนใส่ถุงเท้ารองเท้าหญิงนุ่งผ้าโจงกระเบนสวมเสื้อลูกไม้สบายพาดบ่าผูกเป็นโบใส่เครื่องประดับมุกแบบที่3แบบสากลนิยมชายนุ่งกางเกงสวมสูทผูกไทหญิงนุ่งกระโปรงป้ายข้างยาวรอมเท้าใส่เสื้อคอกลมแขนกระบอกแบบที่4แบบราตรีสโมสรชายนุ่งกางเกงสวมเสื้อพระราชทานผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้าหญิงนุ่งกระโปรงยาวจีบหน้านางใส่เสื้อจับเดรฟชายผ้าห้อยจากบ่าลงไปทางด้านหลังเปิดไหล่ขวาศีรษะทำผมเกล้าเป็นมวยสูงใส่เกี้ยวและเครื่องประดับวงดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงใช้ได้ทั้งวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลแต่จะมีเครื่องประกอบจังหวะโทนกลับและชิงประกอบ
1: นักเรียนตบมือครับเทศพาร์ทของเรานะเกี่ยวกับประวัติรำวงมาตรฐานเนาะนักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นไหมเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเอาละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะสำหรับวันนี้นะลูกนะวันนี้คุณครูมีเพลงรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงายนะวันนี้เราจะฝึกร้องเพลงนี้กันครั้งที่แล้วเราได้ฝึกรำโทนไปแล้วใช่ไหมเพลงอะไรนะจำได้ไหมตามองตาเอาละทีนี้ครั้งนี้เราจะมาฝึกรำวงมาตรฐานที่เป็นแบบแผนกันบ้างนะครับเอาละอ่ะดูกันต่อนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูจะมีเพลงให้นักเรียนฟังนะครับมีเพลงให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนจะต้องช่วยกันตอบคำถามของคุณครูนะว่าหลังจากที่นักเรียนฟังเพลงไปแล้วนักเรียนแปลความหมายของบทเพลงได้ว่าอย่างไรนะเอาละพร้อมที่จะฟังเพลงไหมลูกพร้อมไหมแต่อย่าลืมเราต้องแปลความหมายของเพลงด้วยนะจากเพลงที่เราฟังนะครับอ่ะยืดหลังขึ้นถ้าพร้อมแล้วยืดหลังขึ้นไปทางยืดหลังขึ้นนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันเลยนะครับชื่อว่าเพลงคืนเดือนหงายนะครับ
0: เพลงคืนเดือนหงายถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง

เอาล่ะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างฟังเพลงไปนะครับไพเราะไหมไพเราะนะครับดูที่หน้าจอนะสำหรับความหมายของเพลงคืนเดือนหงายนะครับเวลากลางคืนเป็นคืนเดือนหงายมีลมพัดมาเย็นสบายใจแต่ก็ยังไม่สบายใจเท่ากับการที่ได้ผูกมิตรกับผู้อื่นนะครับและที่ร่มเย็นไปทั่วทุกแห่งยิ่งกว่าน้ำฝนที่โปรยลงมาก็คือการที่ประเทศไทยนะลูกนะเป็นประเทศที่เป็นเอกราชมีธงชาติไทยเป็นเอกลักษณ์ทำให้ร่มเย็นทั่วไปนั่นเองนะครับและนี่ก็คือความหมายของเพลงนะคืนเดือนหงายนะครับทีนี้ลูกเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงนี้กันนะเพลงคืนเดือนหงายแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องอ่านเนื้อเพลงนะครับเหมือนเดิมอ่านออกเสียงนะครับคำควบกล้ำและตัวสะกดออกเสียงให้ชัดเจนนะเอาละอ่ะพร้อมเลยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเพลงกันนะครับคุณครูจะอ่านก่อนนะนักเรียนอ่านตามนะครับนะครูอ่านก่อนนะยามกลางคืนเดือนหงายเย็นพระพายโบกพริ้วปลิวมา

0: เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต
1: เท่าเย
0: ็
1: นผูกม
0: ิ
1: ตรไม
0: ่
1: เบ
0: ื่
1: อระอา
0: เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วล่า
1: เย
0: ็
1: นย
0: ิ
1: ่งน
0: ้
1: ำฟ้ามาประพรมเอ
0: ่
1: ย
0: เอาละและนี่ก็คือเนื้อเพลงทั้งหมด

ทบจังหวะเบาๆนะครับในการฝึกร้องเพลงและร้องด้วยความดังที่พอเหมาะนะครับเหมือนเดิมเลยนะเอาละอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกร้องเพลงกันนะครับเหมือนเดิมเลยคุณครูจะร้องก่อนเนาะแล้วหนูร้องตามนะครับครูร้องก่อนแล้วหนูร้องตามนะอ่ะยืดหลังขึ้นยืดหลังขึ้นนะครับพร้อมนะพร้อมนะต้นทางพร้อมนะปลายทางพร้อมแล้วลูกนะเดี๋ยวเรามาฝึกร้องเพลงรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนไหนพร้อมๆกันยืดหลัง1 2และ3ยามกลางคืนเดือนไงครูร้องก่อนเดี๋ยวหนูร้องตามนะเอาใหม่นะอ่ะพร้อมนะยืดหลังฟังดีๆยามกลางคืนเดือนไงเอาใหม่เอาใหม่ยืดหลัง1 2และ3ยามกลางคืนเดือนไงดีมากอีก1ครั้ง1พร้อมครูเลยนะ1 2และ3ยามกลางคืนเดือนไงได้ไหมลูกอีก1ครั้งยืดหลังตรง1 2และ3ยามกลางคืนเดือนไงได้ไหมได้ไหมอ่ะร้องเองร้องเองไม่มีเสียงครูร้องนะร้องเองไม่มีเสียงครูทั้งต้นทางและปลายทาง1 2และ3เยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากเลยได้ไหมได้ไหมเท่านี้ได้ไหมได้นะครับต่อเลยนะต่อเลยนะเย็นพระพายโบกพลิวปลิวมาเย็นพระพายโบกพลิวปลิวมาอีกหนึ่งครั้งพร้อมครู1 2และ3เย็นพระพายโบกพลิวปลิวมาได้ไหมได้ไหมลูกพร้อมกันอีกหนึ่งครั้ง1 2และ3เย็นพระพายโบกพลิวปลิวมาทีนี้ลอง1บรรทัดเลยมันจะง่ายขึ้นเพราะเราจะร้องต่อเนื่องกันนะครับ1บรรทัดนะครับพร้อมกับคุณครูนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับยืดหลังขึ้น1 2และ3ยามกลางคืนเดือนไงพระพายโบกพลิวปลิวมาได้ไหมอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งเราจะฝึกไปช้าๆพร้อมๆกันนะครับ1 2และ3ยามกลางคืนเดือนไงเย็นพระพายโบกพลิวปลิวมาได้ไหมลูกได้ไหมอ่ะทีนี้ลองร้องเองกระทบจังหวะด้วยอย่าลืมนะครับยืดหลัง1 2และ3ไม่ลงจังหวะไม่ลงจังหวะเอาใหม่เอาใหม่เอาพร้อมคุณครูพร้อมคุณครูสำหรับบรรทัดที่1พร้อมนะยืดหลังขึ้น1 2และ3ยามกลางคืนเดือนไงเย็นพระพายโบกพลิวปลิวมาได้ไหมเอาใหม่อีก1ครั้งตามครู1 2และ3มายามกลางคืนเดือนไงเย็นพระพายโบกพลิวปลิวมาได้ไหมลูกได้ไหมอ่ะลองเองลองเอง1 2และ3เยี่ยมมากนะครับได้ยังได้ยังต้นทางได้ยังได้ยังปลายทางได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมต่อนะต่อเลยนะต่อเลยนะบรรทัดที่2เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตเย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมอ่ะพร้อมอีก1ครั้ง1 2และ3เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตนะต่อเลยนะเท่าเย็นผูกมิตร

ข้าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอาได้ไหมได้ไหมลองบรรทัดที่สองต่อกันทั้งบรรทัดนะครับบรรทัดที่สองต่อกันทั้งบรรทัดนะหนึ่งสองและสามเย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตเท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอาได้ไหมลูกได้ไหมบรรทัดที่สองได้ไหมอีกหนึ่งครั้งคุณครูขอเสียงเพิ่มอีกนิดนะยืดหลังหนึ่งสองและสามเย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตเท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอาได้ไหมลูกเอาละทีนี้คุณครูขอสองบรรทัดรวมกันนะครับบรรทัดที่หนึ่งและบรรทัดที่สองนะทั้งต้นทางและปลายทางเลยเราจะร้องพร้อมกันนะครับคุณครูด้วยพร้อมนะสองบรรทัดนะยืดหลังขึ้นถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองและสามYeah.

ือระอานั่นไหมลูกนะตบมือให้ตัวเองก่อนสองบรรทัดแล้วจะจบเพลงแล้วนะครับอ้าวทีนี้เรามาดูบรรทัดสุดท้ายบรรทัดที่3นะดูบรรทัดสุดท้ายนะเย็นร่มธงไทยปกไปทั่วลา1 2 3เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วลาเอาใหม่นะ1 2และ3เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วลาได้ไหมลูกได้ไหมอีกหนึ่งครั้ง1 2และ3เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วลาได้นะอะต่อนะเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ย1 2 3เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยอีกหนึ่งครั้ง1 2และ3เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยอ่ะอย่างนี้อย่างนี้เราจะร้องบรรทัดที่3ทั้งบรรทัดนะมันจะง่ายขึ้นมันจะต่อกันนะครับบรรทัดที่3บรรทัดที่3ทั้งบรรทัดยืดหลัง1 2และ3เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วลาเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมอ่ะอีกหนึ่งครั้งบรรทัดที่3เดี๋ยวค่อยร้องทั้งเพลงนะครับ1 2และ3เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วลาเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยนะครับเอาละทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนร้องทั้งเพลงเลยนะครับทั้ง3บรรทัดเลยนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับร้องพร้อมกันอย่าลืมมือกระทบจังหวะด้วยพร้อมไหมร้องทั้งเพลงเลยนะยืดหลังขึ้นนะครับยืดหลังขึ้นทั้งเพลงนะพร้อมกับคุณครูทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ1 2และ3มาลูก

นะครับนักเรียนสังเกตว่าเย็นเย็นเท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอาเย็นร่มท้องไทยตรงนี้จะติดกันเลยนะครับจะเร็วหน่อยเอาใหม่นะเอาใหม่นะลองดูนะครับอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งทั้งเพลงพร้อมยืดหลังมือพร้อมที่จะกระทบจังหวะเบาๆและร้องด้วยความดังที่เหมาะสมนะครับ1 2และ3มา

ได้ไหมได้ไหมได้ไหมยังไม่ค่อยทันนะยังไม่ค่อยทันอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดนึงอ่ะยืดหลังยืดหลังรอบนี้คุณครูจะร้องด้วยอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวรอบหน้าหนูร้องเองนะนะอ่ะยืดหลังลูกอีกหนึ่งครั้งพร้อมคุณครูอีกหนึ่งครั้งพร้อมคุณครูนะครับหนึ่งสองและสามมา

0: เอ้ยได้ไหมได้นะเอาละเอาละอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้หนูลองร้องพร้อมกับเพลงดูนะครับนะว่าจังหวะเป็นอย่างไรนะเราจะฝึกร้องพร้อมกับเพลงจำนวน2รอบ2รอบนะ2รอบนะเพลงนี้นะอ่ะพร้อมยืดหลังขึ้นนะครับยืดหลังขึ้นนะมือกระทบจังหวะเบาๆนะครับมา
1: เพลงคืนเดือนหงายถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง

เอาละจบแล้ว2รอบนะครับจังหวะประมาณนี้จะเร็วนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นหนูจะต้องฟังเพลงแล้วร้องให้ทันนะครับเอาละแต่เดี๋ยวคุณครูจะมีเวลาให้เด็กๆของคุณครูทั้งต้นทางและปลายทางเลยไปฝึกปฏิบัติกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นปฏิบัติกันดีกว่านะครับสำหรับขั้นปฏิบัติของเรานะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะลูกแบ่งกลุ่มหรือจับคู่ในการฝึกร้องเพลงคืนเดือนหงายนะครับหลังจากนั้นให้ออกมาร้องเพลงให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนนะครับเอาละสำหรับคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูปลายทางนะครับช่วยแนะนำและดูแลความเรียบร้อยในการฝึกร้องเพลงของนักเรียนและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับเอาละพร้อมที่จะไปฝึกปฏิบัติไหมลูกพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกปฏิบัติกันเลยครับ

0: เอาล่ะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างไปฝึกร้องเพลงมาลูกได้ไหมได้นะครับง่ายไหมง่ายนะคุณครูเชื่อว่านักเรียนได้กันทุกคนแล้วนะตอนนี้นะครับเอาละเดี๋ยวหลังจากนี้คุณครูขอตัวแทนดีกว่านะครับออกมาร้องเพลงให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนนะครับใครจะออกบ้างยกมือยกมือเลยเอาละเชิญมาหน้าชั้นเรียนเดินออกมาเลยลูกเดินออกมาเลยอ่ะที่เหลือตบมือนะคะที่เหลือตบมือนะอ่ะยืนเรียงตรงนี้เลยนะครับมาตรงนี้เลยลูกอ่ะใครถือไมค์ดีใครจะถือไมค์ดีอ่ะถือไมค์ลูกถือไมค์
1: ขวัญร้องดีสุด
0: เอาละอ่ะแถวให้ตรงนะลูกนะปลายทางด้วยนะครับคุณครูขอตัวแทนด้วยนะครับให้หนูออกมาร้องเพลงหน้าชั้นเรียนนะครับเพลงรำวงมาตรฐานคืนเดือนหงายนั่นเองนะครับและเดี๋ยวคุณครูมีเนื้อเพลงให้ดูนะดูเนื้อเพลงได้นะครับอ่ะพร้อมไหมต้นทางพร้อมไหมลูกนะผู้ชมตบมือด้วยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับ1 2และ3ไป

นะครับตบมือเลยเป็นอย่างไรเก่งไหมเก่งแล้วนะครับฝึกร้องแค่ไม่กี่นาทีเนาะเราร้องได้แล้วนะครับอัดและถ้าเราฝึกนานอีกจะดีกว่านี้อย่างแน่นอนเลยนะอ่ะขอบใจมากอ่ะประจำที่นะครับอ่ะเก่งมากอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยที่นั่งอยู่ตบมือให้เพื่อนหน่อยนะเอาละอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันต่อนะลูกนะสำหรับการสรุปการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับดูที่หน้าจอเลยนะครับวันนี้เราได้ฝึกร้องเพลงรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงายใช่ไหมลูกเอาละเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูเติมเนื้อเพลงกันดีกว่านะครับสังเกตที่หน้าจอเลยนะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเนื้อเพลงของคุณครูนั้นไม่สมบูรณ์ใช่ไหมลูกมีท่อนที่หายไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเติมเนื้อเพลงกันดูตัวเลือกนะครับตัวเลือกที่1เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอาตัวเลือกที่2เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วล่าตัวเลือกที่3เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตนะครับแล้วทีนี้คุณครูมีตัวเลือกด้านล่างหนูดูนะครูรวมมาให้นะครับ1 2และ3เอาละนักเรียนคิดว่าตัวเลือกด้านล่างตัวเลือกใดถูกต้องครับดูดีๆนะดูดีๆปลายทางด้วยนะลูกช่วยกันตอบนะตัวเลือกไหนดูดีๆตัวเลือกไหนต้นทางตอบตัวเลือกไหนตัวเลือกที่2ใช่ไหมมีใครตอบตัวเลือกอื่นบ้างไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยใช่ไหมตอบตัวเลือกที่2ใช่ไหมลูกเอาละต้นทางตอบตัวเลือกที่2ปลายทางล่ะครับหนูตอบตัวเลือกไหนหนูตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันนะครับเราดูเฉลยกันดีกว่านะสำหรับข้อนี้นะดูนะตัวเลือกที่2ถูกต้องตบมือเอาละตัวเลือกที่1นั้นผิดตัวเลือกที่3ก็ผิดนะครับถูกแน่ไหมชัวร์ไหมเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกทีนึงนะครับดูที่หน้าจอนะใช้คำตอบตัวเลือกที่3ใช่ไหมลูกเย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตนะตัวเลือกต่อไปตัวเลือกที่1เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอานะครับตัวเลือกที่2ก็คือเย็นร่มธงไทยปกไปทั่วลาเพราะฉะนั้นถูกต้องตบมืออีกหนึ่งครั้งนะครับเอาละเก่งมากเลยนะครับเอาละทีนี้ยืดหลังขึ้นนะครับดูที่หน้าจอนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะเจอกันในเรื่องของอะไรลูกรำวงมาตรฐานเหมือนเดิมเลยนะครับแต่จะเป็นอย่างไรนั้นรอติดตามได้เลยนะครับเอาละสำหรับในครั้งนี้นะครับคุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความ

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Good morning, teachers and students who are watching on their TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy, thank you.
0: I'm okay, thank you. ทีนี้นะครับเดี๋ยวในภาษาอังกฤษป.4ของวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนนะครับก็คือLet's go shopping. เด็กๆอ่านออกเสียงตามครูสิลูก Let's go shopping.
1: Let's go shopping.
0: เด็กๆในเรื่องนี้นะครับเด็กๆคิดว่าเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันมีการเลือกซื้อสินค้านะครับซื้อของนั่นเองนะครับเอาล่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ครับข้อ1นะครับเขาบอกว่านักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารที่เป็นคำนามนับได้และนับไม่ได้นะครับ2นักเรียนสามารถแยกอาหารที่เป็นคำนามนับได้และนับไม่ได้นี่คือจุดประสงค์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับโอเค before we start the lesson let's review เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะครับ look at the first picture what is it อะไรครับก็คือน้ำดื่มนั่นเองนะครับเราก็สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า drinking water ก็คือน้ำดื่มนั่นเองนะครับ next อะไรลูก
1: Milk.
0: นะครับเด็กๆคิดว่าทั้งสองอย่างนี้มันเป็นคำนามนับได้ไหมนับได้ไหมลูกต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรลูก
1: bread
0: แปลว่าอะไรละ
1: ขนมป
0: ังนั่นเองนะครับnext
1: พิซซ่า
0: ก็คือพิซซ่านั่นเองนะครับ next
1: sugar
0: น้ำตาลนะครับ and then
1: rice
0: ข้าวนั่นเองนะครับต่อไป
1: candy
0: ก็คือพวกลูกอมลูกหวานนั่นเองนะครับทีนี
1: ้
0: เค้กก็คือพวกเค้กต่างๆนั่นเองนะครับเอาละ next ช็อกโกเหรออะไรนะ yes
1: ช็อกโกแลต
0: เราจำไม่ออกเสียงว่าช็อกโกแลตนะครับต้องเป็นช็อกโกแลตโอเค next ของหวานได้เรียนไปแล้วเมื่อครั้งก่อนคืออะไรลูก
1: sweet
0: ในที่นี้แปลว่าของหวานนั่นเองนะครับdo you like sweet ชอบกินของหวานไหม next นะครับนี่อะไรเอ่ยกาแฟนะครับกาแฟภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า
1: coffee
0: มีกาแฟก็ต้องมีอะไรลูก
1: tea
0: นะครับชานั่นเองนะครับ
1: tea
0: coffee or tea ชอบ coffee หรือ tea
1: tea
0: ชอบดื่มชาโอเค next ดูในกระปุกลูกมันคืออะไรอะไรนะบางคนออกเสียงว่าแยมบางคนออกเสียงว่าแจม both are correct if you call it in Thai you may call it like yam but in English you can call it like jam again please jam ก็คือแยมนั่นเองแต่คนอังกฤษก็จะออกเสียง jam นะครับ alright ทีนี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยนำใบความรู้ที่8ลูกเรื่อง uncountable I'm sorry countable and uncountable noun นะครับให้นักเรียนนำใบความรู้ที่8ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันเด็กๆเราบอกก่อนเลยสิครับว่าใบความรู้ที่8นี่อยู่หน้าที่เท่าไหร่ครับ112เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำนามนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูอันขอถามก่อนว่าคำนามเนี่ยแปลว่าอะไรมีใครจะบอกครูได้มั้งเอ่ยคอปเตอร์โอเคคอปเตอร์ลองบอกครูอันหน่อยสิครับว่าคำนามคืออะไร
2: คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที
0: ่ตอบเมื่อคอปเตอร์หน่อยครับนะครับคำนามก็คือสิ่งที่นะครับใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่นั่นเองนะครับทีนี้คำนามเนี่ยหลักๆแล้วเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือคำนามที่นับได้กับคำนามที่นับไม่ได้นะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำนามที่นับได้ก่อนนะครับคำนามที่นับได้ก็คือคำนามที่สามารถแยกจำนวนนะครับว่ามีกี่ตัวนะครับกี่ชิ้นกี่อันนะครับและในที่นี้นะครับคำนามนับได้เนี่ยมันก็ยังแบ่งเป็นคำนามที่เป็นรูปของเอกพจน์กับคำนามที่เป็นรูปของพหูพจน์นั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆดูในตารางนะครับทางซ้ายมือของนักเรียนนะครับจะเป็นคำนามที่เป็นรูปเอกพจน์หรือ singular noun นะครับเด็กๆจะสังเกตได้ว่าหน้าคำนามเนี่ยจะมี article a และ and อยู่นะครับซึ่ง article a และ and เนี่ยเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าคำนามนั้นๆเนี่ยมีกี่อันลูกมีเพียงอันเดียวนะครับนะฮะมีเพียงสิ่งเดียวอันเดียวอย่างเช่น tree นะครับต้นไม้เราใส่อะเข้าไปจะอ่านว่าอะ tree แสดงว่าต้นไม้กี่ต้นลูก1ต้น cat ใส่อะเข้าไปเป็น a cat แมวกี่ตัวลูก
1: 1ต
0: ั
1: ว
0: ต่อไป apple ใส่ an apple เข้าไป apple กี่ผลลูก1ผล1ผลนะครับในทางกลับกันนะครับขวามือของนักเรียนนะครับจะเป็นคำนามรูปพหูพจน์หรือ plural noun นะครับซึ่งคำนามในรูปพหูพจน์เนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมากกว่า1นะครับแสดงว่าจะต้องเป็น2อย่างขึ้นไปนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่าง bags แปลว่ากระเป๋าครูอ่านเติม two bags เข้าไปแสดงว่ามีกระเป๋ากี่ใบลูก
1: 2ใบ
0: แต่เด็กๆสังเกตได้ว่าคำว่าหลังคำว่า bags จะต้องมีอะไรลูก
1: s
0: มี s นะครับแสดงว่าเราต้องใส่ s ด้วยเพราะว่ามีมากกว่า1ใบต่อไป bear แปลว่าอะไรลูกหมีใส่ three เข้าไปเพื่อบอกจำนวนว่ามีกี่ตัว three bears กี่ตัวลูก
1: สามต
0: ั
1: ว
0: กี่ตัวครับ3ตัวและอย่าลืมเติมอะไรด้วย s ด้วยสุดท้ายนะครับ trees ต้นไม้นะครับเติมจำนวนไปข้างหน้า six trees ต้นไม้กี่ต้น
1: 6
0: ต้นและอย่าลืมเติม s ด้วยนะครับทีนี้เด็กๆยังพอที่จะแยกออกแล้วยังลูกว่าไหนคือคำนามนับคำไหนคือคำนามที่เป็นรูปเอกพจน์กับพหูพจน์มีใครพอสรุปให้ขวัญฟังได้บ้างครับว่าต่างกันอย่างไรระหว่างคำนามที่เป็นรูปเอกพจน์กับพหูพจน์แตกต่างกันยังไงลูกคำนามพหูพจน์กับเอกพจน์แตกต่าง

0: ไงครับใครก็ได้ใช้ไมค์ use microphone เบลเล่เบลเล
1: ่คำนามที่เป็นเอกพจน์จะมีแค่อย่างเดียวครับส่วนคำนามที่เป็นพหูพจน์จะมีหลายอย่างครับ
0: ปรบมือให้เบลเล่หน่อยครับแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นคำนามที่เป็นไงลูกนับได้หรือไม
2: ่
0: นับได้นะครับนับได้ต่อไปคำนามที่นับไม่ได้นะครับหรือ uncountable noun นะครับ uncountable noun เป็นคำนามที่นับไม่ได้คำนามที่นับไม่ได้นะครับนะคืออะไรเขาบอกว่าที่ไม่สามารถแยกจำนวนได้ว่ามีกี่ชิ้นกี่อันนะหรือกี่ตัวและจะไม่นิยมใช้อะและแอนนะครับนำหน้าประกอบคำนามนั้นส่วนมากจะเป็นชื่อของอาหารของเหลวนะครับแล้วก็เป็นเม็ดละเอียดอย่างเช่นwater เป็นน้ำเป็นของเหลวเรานับได้ไหมลูกนับเอาน้ำหยิบน้ำขึ้นมานับได้ไหมไม่ได้นมนะครับ milk นับได้ไหมไม่ได้นะครับเราหยิบน้ำนมขึ้นมาแล้วมานับนี้ได้ไหมไม่ได้ทรายนะครับแซนเราสามารถนับเม็ดทรายได้ไหมไม่ได้นะครับนี่แหละครับคือคำนามที่นับไม่ได้หรือเรียกว่า uncountable noun นะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูในตารางนะครับในตารางเนี้ยทางซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆอ่านให้ขวัญฟังหน่อยสิครับคำแรกอ่านว่าอะไรลูก
2: ที
0: ่อะไรครับ
2: ที
0: ่ที่แปลว่า
2: ชา
0: ชานะครับคำที่สอง
2: coffee
0: แปลว่าก าแฟนับได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ water นับได้ไหมลูก
2: ไม่ได้
0: เอาล่ะทีนี้เด็กๆคิดว่าไอ้พวกคำนามนับไม่ได้ที่อยู่ทางซ้ายมือของนักเรียนเนี่ยเราสามารถทำให้เป็นคำนามนับได้สามารถทำได้ไหมเด็กๆคิดว่าทำได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ใครบอกว่าทำได้ยกมือเปลี่ยนคำนามนับไม่ได้ทำให้เป็นคำนามนับได้สามารถทำได้ยกมือครับหรือใครบอกว่าไม่ได้เลยเขามันอยู่งั้นของมันแล้วมันทำไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหรอโอเคเอามือลงแต่เดี๋ยววันนี้ครูอันจะมาสอนการนับคำนามที่นับไม่ได้เนี่ยทำให้มันนับได้งงไหมอย่างเช่นทีมันนับไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในแก้วในถ้วยมันนับได้ไหมนับได้ไหมลูกชาหนึ่งถ้วยนับได้ไหม
2: ได
0: ้นะครับดังนั้นนะครับทีเฉยๆนับไม่ได้เราต้องนำไปบรรจุในภาชนะมันถึงจะนับอย่างเช่นตัวอย่าง a cup of tea เห็นไหม a cup of tea แปลว่าชา1ถ้วยนั่นเองนะครับนับได้หรือยังนับได้แล้วนะครับ coffee นับได้ไหม
2: ไม่ได้
0: coffee เฉยๆเนี่ยนับได้ไหมลูกไม่ได้เราต้องเอาไปทำอะไรก่อนไปใส่ภาชนะก่อนมันถึงจะนับได้ในที่นี้เด็กๆคิดว่าเราควรจะไปใส่อะไรดีไปลูกใช้อะไรนะใส่อะไรเอากาแฟไปใส่อะไรถึงจะนับได้ A cup of coffee ก็คือกาแฟ1แก้วนั่นเอง1ถ้วยนั่นเองนะครับเอาล่ะ water นับได้ไหมจะเป็น water ธรรมดาเราต้องเอาไปใส่อะไรก่อนถึงจะนับได้ใส่ขวดได้ใส่อะไรอีกเหยือกได้ใส่อะไรอีกแก้วได้อีกใส่ถ้วยได้ไหมได้อีกใส่กะละมังได้ไหม
2: ได
0: ้อีกเอาล่ะทีนี้ในที่นี้ครูอันขอใส่ a bottle of water ก็คือ bottle ก็คือขวด a bottle of water แปลว่าน้ำหนึ่งขวดถ้าเราจะใส่แก้วได้ไหมแล้วก็เปลี่ยนจาก bottle เป็น glass a glass of water น้ำหนึ่งแก้วใส่ในถ้วยก็อะไรลูกA cup of water โอเคทีนี้สรุปคำนามนับไม่ได้สามารถทำให้เป็นคำนามนับได้ได้ไหม
2: ได
0: ้ได้โดยการที่เอาคำนามที่นับไม่ได้ไปใส่อะไร
2: ภาชนะ
0: นะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ขวัญยกให้นะฮะโอเค next ตรงนี้นักเรียนเข้าใจหรือยังเมื่อสักครู่เราเรียนคำนามนับได้ใช่ไหมลูกคำนามนับได้เนี่ยมันก็มี2อย่างก็คือเป็นรูปเอกพจน์กับรูปพหูพจน์ถ้าเป็นเอกพจน์มีกี่อันหนึ่งอันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปพหูพจน์แสดงว่ามันต้องมีมากกว่า1ขึ้นไปแล้วก็ต้องเติม s ด้วยนะครับเอาล่ะแต่ในที่นี้คือคำนามนับไม่ได้นะครับ

0: เราสามารถทำให้เป็นคำนามนับได้ได้นั่นเองฮะ next let's practice นะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนะครับซึ่งใบงานนี้จะอยู่ในใบงานที่12นะครับเรื่อง nouns นะครับเด็กๆลองบอกครูหน่อยสิครับว่าใบงานนี้อยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูก113นะครับเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกับเด็กๆไปทางเลยนะครับกิจกรรมนี้เขาให้นักเรียนทำอะไรเขาบอกว่า choose the right word for each blank นะครับให้นักเรียนนะฮะนำคำมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องเอาละเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันว่ามีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆดูคำแรกก่อนบอกขวัญหน่อยสิครับว่าคำแรกคือคำว่าอะไรครับ again please candy pizza bread jam หรือ jam jam cake sugar coffee water milk chocolate หรือว่า chocolateทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าคำศัพท์นะครับดังกล่าวเนี่ยเราควรจะเอาไปใส่ในช่องไหนบ้างโดยที่นักเรียนดูรูปภาพทางขวามือนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคำนามที่ครูกำหนดให้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคำนามที่เป็นไงเด็กๆลองสังเกตดูซินับได้หรือไม่นับได้ไหมนะครับบางอันก็นับไม่ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทำให้มันนับได้ครับอันดับแรกให้นักเรียนใส่คำศัพท์ไปก่อนนะฮะละAre you ready?
1: Yeah.
0: Okay. I will give you time to do this activity and then we come back. เดี๋ยวเรากลับมาครับเดี๋ยวค่อยเวลาสักครู่หนึ่ง

0: All right, welcome back, everybody. Have you finished? โอเคเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับเมื่อสักครู่นะครับคำศัพท์ข้างบนนี้จะเป็นคำนามหมดเลยเพียงแต่ว่าเดี๋ยวจะเอามาทำให้เป็นคำนามที่นับได้นะครับเอาล่ะข้อที่1เด็กๆใส่คำว่าอะไรลูกบอกขวัญซิ bread ก็คือขนมปังนะครับขนมปังทีนี้นะครับถ้าเราจะทำให้เป็นคำนามนับได้นะครับเราจะต้องใส่คำว่า a loaf of นะครับคำนี้อ่านว่า a loaf of เด็กๆอ่านครับa loaf of
1: a loaf of
0: a loaf of
1: a loaf of
0: a loaf of bread
1: a loaf of bread
0: แปลว่าขนมปัง1แถวนั่นเองนะครับขนมปัง1แถวทีนี้ต่อไปข้อ2อะไรเอ่ย
2: coffee
0: นับได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้เราต้องเอาไปใส่อะไรก่อน
2: พยัญชนะ
0: ภาชนะไม่ใช่พยัญชนะลูกภาชนะนะครับในที่นี้เป็นอะไรลูกเป็นถ้วยนั่นเองนะครับเราก็สามารถพูดได้ว่ากาแฟ1ถ้วยเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่าไงครับ louder please a cup of coffee อีกครั้งนึง a cup of coffee นะครับ next number 3ข้อ3อันนี้เป็นอะไรลูกอะไรครับช็อกโกแลตนะครับถูกต้องถ้าเราจะบอกว่าช็อกโกแลต1แท่งนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำอะไรลูก louder a bar of chocolate a bar of chocolate แปลว่าช็อกโกแลต1แท่งนั่นเองนะครับโอเค3ข้อถูกหมดไหมAlright, next. ต่อไปนะครับในช้อนนี่มีอะไรอยู่ชูการ์นับได้ไหมลูกน้ำตาลทรายนับได้ไหมเราสามารถนับเป็นเม็ดได้ไหม
3: ไม่ได
0: ้อะไรลูกนับไม่ได้ใช่ไหมโอเคถ้านับไม่ได้เราก็ต้องเอามาใส่ภาชนะในที่นี้เขาใส่อะไรอยู
3: ่
0: ช้อนนะครับถ้าเราจะบอกว่าน้ำตาล1ช้อนนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าไงเด็กๆลองอ่านให้ขวัญฟังซิอะไรลูก a spoon of
3: sugar
0: very good a spoon of sugar นะครับน้ำตาล1ช้อนนั่นเองนะครับ next number 5พิซซ่า1ชิ้นใช่ไหมลูกถ้าเราจะบอกว่าพิซซ่า1ชิ้นนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรA piece of what?
3: Pizza.
0: Very good. A piece of pizza. นะครับ Next. Number 6. น้ำนับไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเราต้องเอามาใส่อะไรก่อน
3: ภาชนะ
0: ในที่นี้น้ำมันบรรจุอะไรอยู่ลูกขวดบรรจุน้ำอยู่นะครับมันอยู่ในขวดดังนั้นเราจะใช้คำว่าอะไรครับ Very good.A bottle of water นะครับ a bottle of water แปลว่าน้ำหนึ่งขวดนั่นเอง a bottle of water โอเค number 4 to number 6นะครับมีใครถูกหมดบ้างโอเคเก่งมาก next number 7อันนี้เป็นอะไรครับ
3: jam
0: ใช่ไหมถ้าเราบอกว่านี่คือแยม1กระปุกนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไร A jar of jam นะครับ very good a jar of jam and number 8เค้ก1ชิ้นนะครับถ้าเราจะบอกว่าเค้ก1ชิ้นเป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าอย่างไรเหมือนกับพิซซ่าเลยเมื่อสักครู่เลยอะไรลูกA piece of cake นั่นเองนะครับ A piece of cake And then number 9นมนะครับ milk นับได้ไหมไม่ได้มันต้องบรรจุลงในภาชนะในที่นี้คืออะไรลูกกล่องนมนะครับถ้าเราจะบอกว่านม1กล่องเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่า A carton of milk โอเคคำนี้นะครับเราสามารถออกเสียงได้2แบบ a cotton or a cotton it's okay don't worry Bentley it's okay you're correct นะครับเอาใหม่ลูก a cotton of milk
3: a cotton of milk
0: a cotton
3: of milk
0: โอเคต่อไปสุดท้าย

0: ถ้าเราจะบอกว่าลูกอม1ถุงนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไร A bag of candy นะครับ very good โอเค10ข้อถูกหมดหรือเปล่าลูก
1: ถ
0: ู
1: ก
0: โอเคเก่งมากเลยนะครับเอาล่ะ we have another activity to do นะครับ is worksheet 13 at the market นะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือไปงานที่13นะครับเรื่อง at the market นะครับอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูกบอกขวัญหน่อยสิครับ
2: 514
0: นะครับเขาให้นักเรียนเนี้ยอ่านบทสนทนานะครับดูบทสนทนาแรกเลยนะครับเดี๋ยวครูอันจะนำจะพาอ่านนะครับมีคำว่า seller แล้วก็ nanny seller เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่า seller ในที่นี้แปลว่าอะไรคนพนักงานขายคนขายนั่นเองนะครับส่วนแนนนี่ก็เป็นชื่อของคนแนนนี่ก็จะไปซื้อของที่ตลาดแห่งหนึ่งนะครับเซลเลอร์ Seller นะครับเขาถามว่าอะไรฟังครูอ่านนะเขาถามว่า how can I help you เด็กๆอ่านออกเสียงตามครูลูก how can I help you
2: how
0: can
2: I
0: help
2: you
0: how can I help youแปลว่าอะไรครับใครสามารถบอกครูบ้างประโยคนี้ help แปลว่าช่วยเหลือพนักงานขายเนี่ยเขาถามว่าอะไรลูกมีอะไรให้ฉันช่วยเหลือหรือเปล่าเก่งมากเลยแนนนี่บอกว่า I want to buy a jar of jam and a loaf of bread เขาบอกว่าเขาต้องการซื้อบางอย่างเด็กๆบอกขวัญหน่อยสิครับว่าเขาต้องการซื้ออะไรบ้าง
2: แย
0: มหนึ่งกระปุกเก่งมากอะไรอีก
3: ขนมป
0: ัง หนึ่งแถวเก่งมากเลยนะครับเซลเลอร์ Seller บอกว่า here you are นี่เขาก็ยื่นของให้นะครับนี่ไงของคุณแนนนี่บอกว่า thank you ขอบคุณค่ะนะครับนี่บทสนทนาแรกต่อไปบทสนทนาที่สองเซลเลอร์ Seller, คนขายอีกแต่ทีนี้เป็นเจมส์นะครับเจมส์ไปซื้อของเซลเลอร์ Seller, นะครับถามว่า hellohow can I help you how can I help you แปลว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือไหมนะครับทีนี้เจมส์บอกว่า I'm buying a piece of cake a bag of candy and a bar of chocolate เจมส์ซื้ออะไรบ้างบอกขวัญหน่อยสิครับเจมส์ซื้ออะไรบ้างบอกขวัญหน่อยอะไรนะ piece of cake เก่งมากอะไรอีกBag of candy แล้วมีอะไรอีกลูก A bar of chocolate นั่นเองนะครับทีนี้เซลเลอร์บอกว่า here you are เจมส์บอกว่า thanks นะครับทีนี้เดี๋ยวนะครับถึงเวลาของนักเรียนละแต่งบทสนทนาโดยใช้ใบงานที่13นะครับเรื่อง at the market นะครับให้นักเรียนทำอะไรครับให้นักเรียนแต่งบทสนทนานะครับเหมือนเมื่อสักครู่นะครับก็คือให้นักเรียนสมมติว่านักเรียนไปซื้อของแล้วนักเรียนซื้ออะไรบ้างนะครับแล้วก็มีบทสนทนาในบทสนทนาจะมีคนขายแล้วก็คนซื้อก็คือตัวนักเรียนเองนะครับโอเคเอาละเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของครูอั๋นนะครับดูตัวอย่างของครูอั๋นเลยนะครับเด็กๆเงยหน้าดูบนจอก่อนนะครับนี่คือตัวอย่างครูอั๋นแต่งได้แบบนี้ดูนะมีคนขายก็คือเซลเลอร์เซลเลอร์ถามว่าอย่างไรอ่านขวัญพร้อมๆกัน1 2 3 go
4: Hello
0: อีกครั้งนึง
4: Hello
0: help you Hello how can I help you มีอะไรให้ฉันช่วยเหลือไหมเจมส์บอกว่า I'm buying a loaf of bread a bagOf candy and a jar of jam ขวัญบอกว่าขวัญซื้อขนมปัง1แถวนะครับลูกอม1ถุงแล้วก็
3: แจม
0: 1กระปุกนะครับเซลเลอร์ Seller บอกว่า here you are นี่ของคุณอยู่นี่นะครับเจมส์บอกว่า thanks นะครับนี่คือตัวอย่างทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับลองจับคู่กับเพื่อน work in pairs นะฮะจับคู่กับเพื่อนลองแต่งบทสนทนาคนหนึ่งเป็นคนขายคนหนึ่งเป็นคนซื้อนะครับ แล้วเดี๋ยว

หลังจากที่นักเรียนแต่งบทสนทนาเสร็จปุ๊บคุณครูจะให้ตัวแทนเนี่ยออกมานำเสนอหน้าห้องโอเคนะโอเค are you ready โอเค let's go

โอเคเลยครับเวลาหมดละเดี๋ยวนะครับก่อนที่เราจะมีตัวแทนนะครับมาอ่านให้เพื่อนฟังเดี๋ยวเรามาทวนบทสนทนากันใหม่นะครับอย่างเช่นนี่คือบทสนทนาตัวอย่างนะครับระหว่างผู้ขายกับเจมส์นะฮะทีนี้ผู้ขายนะครับพูดว่าอย่างไรเด็กๆช่วยอ่านขวัญหน่อยลูก one two three go hello how can I help you นะครับ how can I help you คำว่า help นะครับแปลว่าช่วยเหลือนะครับซึ่งประโยค how can I help you นะครับเป็นการถามว่าให้ฉันช่วยอะไรบ้างนะครับเจมส์ต้องการซื้ออะไรบ้างนะครับเจมส์บอกว่า I'm buying อะไรลูก a loaf of bread a bag candy and a jar of jam seller บอกว่า here you are นะครับเจมส์บอกว่า thanks เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวครูขออาสาสมัครก่อนนะครับใครอยากจะออกมาเป็นคู่แรกโอเคคัมออนใครเป็นคนขาย

0: โอเค come on เดี๋ยวๆแป๊บนะโอเค go
1: How can I help you?
2: I want to buy a carton of milk, a bottle of water, and a bag of candy.
1: Here you are.
2: Thanks.
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยเก่งมากเลยอ่ะ you can have a seat. You got 10 points. And next. Come on.Who is the sailor? Okay, come.
1: How can I help you? I want to buy a bar of chocolate, a cake, and a water. Here you are. Thank you.
0: Okay, ปรบมือเพื่อนหน่อย Okay, you can have a seat. You got 10 points. Next. Okay, มีอีกไหม มาลิ and then.ยังไม่เสร็จใครอีกไม่มีแล้วใช่ไหมเอาเร็วๆอีกสองคนมีไหมหรือว่าใครอยากจะเป็นคนขายสินค้าแล้วก็เดี๋ยวครูจะเป็นคนซื้อเองอะเพิร์ดยูแคนสแตนด์โอเวอร์เดียร์เดี๋ยวยืนตรงนั้นก็ได้ถามครู
1: How can I help you?
0: Yes, I want to buy a bottle of water, a carton of milk, and a jar of jam.
1: Here you are.
0: Thank you. Okay, เก่งมากใครจะเป็นคนขายครูอีกโปรด
1: How can I help you?
0: Yes, I want to buy a loaf of bread, a piece of cake, and a bag of candy.
1: Here you are.
0: Thank you. Okay, เก่งมากทีนี้เดี๋ยวคุณจะเป็นคนขายบ้างใครจะเป็นคนซื้อโอเคเบลเล่เบลเล่ How can I help you?
2: I want to buyA bottle of water, a can of cola, and a jar of jam.
0: A can of cola?
2: Yes.
0: But we don't sell a can of cola. I'm sorry. It ran off a can of cola. Okay, thank you. Belly, ซื้ออะไรบ้างนะ Cola ด้วย อะไรนะนะครับ Cola ด้วยแต่ว่ามันไม่ได้ขายนะหมดแล้วโอเค next who want to buy Perth how can I help you
1: I want to buy a bar of chocolate a cake and a water
0: and a bottle of water right okay here you are
1: Thank you.
0: Thank you. Okay. ละทีนี้นะครับนี่คือการถามตอบนะครับเกี่ยวกับการซื้อของนะครับในชีวิตประจำวันนะทีนี้เอาละมาถึงในช่วงบทสรุปของวันนี้นะครับ wrap up นะฮะเรานะครับได้เรียนนะครับเกี่ยวกับคำนามนะครับที่นับได้แล้วก็นับไม่ได้เอาทวนใหม่ลูกทวนใหม่คำนามคืออะไรนะสัตว์สิ่งของและสถานที่นะครับคำนามคำแรกที่เราคำนามประเภทแรกที่เราได้เรียนไปก็คำนามที่นับได้ใช่ไหมฮะหรือ countable noun คำนามที่นับได้ก็จะเป็นเช่นมีกี่ชิ้นกี่อันกี่คนกี่อย่างนะครับและมันก็ยังสามารถแยกออกไปได้อีกว่าเป็นคำนามที่เป็นคำนามเอกพจน์กับคำนามพหูพจน์ซึ่งคำนามเอกพจน์จะมีกี่อันลูกจะมีอันเดียวนะครับและมักจะมีพวกและแอนนำหน้า

0: ส่วนทางขวามือจะเป็นคำนามที่เป็นรูปพหูพจน์มากกว่า1อย่างขึ้นไปและมักจะเติม S ลงท้ายด้วยคำนามนั้นๆนะฮะต่อไปนะครับอีกประเภทนึงก็เป็นคำนามที่ไม่สามารถนับได้เช่นพวกอะไรบ้างเด็กๆลองบอกขวัญสิคำนามที่นับไม่ได้แซนใช่ไหมทรายอะไรอีก milk water coffee tea นะครับ cola jam very good นะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะทำให้มันเป็นคำนามนับได้ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้โดยการที่เอาไปใส่อะไรก่อนอย่างเช่นทีเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยนับได้ไหม
1: ไม่ได้
0: มันต้องเอาไปใส่อะไรแก้วหรือถ้วยในที่นี้ขวัญใส่อะไรใส่ถ้วยก็จะเป็น a cup of tea ชา1อะไร1ถ้วยต่อไป coffee นับได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ต้องไปใส่อะไรอีก
1: ภาชนะ
0: ในที่นี้ขวัญใส่ถ้วยเหมือนกันก็จะเป็น a cup of อะไร
1: a cup of
0: coffee กาแฟ1
1: ถ้วย
0: water นับได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ในที่นี้ขวัญเอาไปใส่ขวดก็จะได้เป็น a bottleOf water, a bottle of water นะครับก็คือน้ำหนึ่งขวดนั่นเองนะครับหรือเอาไปใส่แก้วก็ได้ a glass of water is okay นะครับ milk ใช่ไหม milk คือนมนะครับนับไม่ได้ก็ต้องเป็น a carton of milk, a carton of milk เอาล่ะนอกจากนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับบทสนทนาในการซื้อขายของด้วยนะอย่างเช่นseller นะครับพนักงานขายนะฮะเขาจะทักทายเราว่าอย่างไรเด็กๆช่วยอ่านขวัญฟังพร้อมกัน1 2 3 go How can I help you ฉันมีอะไรให้ฉันช่วยเหลือไหมมะลิ How can I help you มีไหม No แนนี่บอกว่า Yes I want to buy a jar of jam and a loaf of bread เขาต้องการซื้ออะไรนะฮะลูกแยม1กระปุกขนมปัง
1: ถึ
0: งแถวเซลเลอร์ บอกว่านี่ไง Here you are แอนนี่บอกว่าแซงนะฮะอีกตัวอย่างนึงนะครับมีพนักงานขายกับเจมส์นะฮะพนักงานขายบอกว่า Hello How can I help you เจมส์บอกว่า I'm buying a piece of cake a bag of candy and a bar of chocolate นะครับเซลเลอร์บอกว่า Here you are นะครับเจมส์บอกว่า Thanksเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูอันขอฝากบทเรียนครั้งต่อไปนะครับชื่อว่า at the restaurant นะครับ at the restaurant แปลว่าอะไรเอ่ย
1: ร
0: ้านอาหารนะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาก็คือใบความรู้ที่9นะครับใบความรู้ที่10และใบงานที่14นั่นเองนะครับเด็กๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.dltv.ac.th นั่นเองนะครับเอาล่ะ before we leave today you have any questionsมีไหมมีคำถามไหม Do you have any questions, Mali? How can I help you? Perth, how can I help you? No? Okay. Alright, if you don't have any questions, I would like to thank you for your attention today. นะครับผู้อ่านก็ขอบคุณนะครับสำหรับความตั้งใจของนักเรียนทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางด้วยนะครับ Alright, if you don't have any questions, see you next time. Bye-bye.

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาค2สวัสดีเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เรายังสำรวจอยู่ในปราสาทหินโบราณที่เราได้ค้นพบกับแผ่นศิลาที่สลักบทร้อยกรอง20หวนจำจงดีเอาไว้
1: ใช่แล้วเมื่อตอนที่แล้วเพื่อนๆได้ช่วยแทนไทยหาคำที่ใช้ไม่ม้วนครบ20คำไปแล้ว
0: งั้นตอนนี้เราลองสำรวจต่อดีกว่าว่าจะเจออะไรในปราสาทหินอีกบ้าง
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมสำรวจต่อกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: นั่นอะไรน่ะไม่โทร
1: เอ๊ดูเหมือนจะเป็นหนังสืออะไรสักอย่างนะหรือว่าจะเป็นคัมภีร์ปริศนาโบราณ
0: ไหนลองเปิดอ่านดูกัน
1: โอ้นี่ไงเจอภาพปริศนาแล้วแต่เอ๊มีคำให้เราเลือกด้วยใยแมงมุมคำนี้ใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยนะ
0: ใยแมงมุมใช้ไม้ม้วนแบบนี
1: ้ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่สองแล้วเป็นภาพอะไรนะ
0: รองเท้าผ้าใบไงล่ะ
1: แล้วรองเท้าผ้าใบคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: รองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนแบบนี
1: ้ถูกต้องเยี่ยมมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: ว้าวเจอภาพปริศนาภาพที่3แล้วเป็นภาพสัตว์อะไรนะ
0: ปลาไหลยังไงล่ะ
1: แล้วปลาไหลคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: ปลาไหลใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ตอบถูกอีกแล้วเก่งมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โหเจอภาพปริศนาภาพที่4แล้วเป็นภาพเด็กกำลังทำอะไรอยู่นะ
0: ร้องไห้ยังไงล่ะ
1: แล้วร้องไห้คำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: ร้องไห้ใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ใช่แล้วตอบถูกอีกแล้วยอดเยี่ยม
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่5แล้วเป็นภาพอะไรนะ
0: น้ำแข็งใสยังไงล่ะ
1: น้ำแข็งใสคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: น้ำแข็งใสใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ตอบถูกอีกแล้วน้ำแข็งใสต้องใช้ไม้มาลายก็เพราะว่าเป็นน้ำแข็งที่ได้จากการใสก้อนน้ำแข็งไปบนเครื่องใสจนกลายเป็นเกล็ดเล็กๆนั่นเองสุดยอดตอบถูกทั้ง5ข้อเลย
2: เย้เราทำได้
1: เรามาลองทบทวนความรู้ที่ได้จากคัมภีร์ปริศนาโบราณกันนะ
0: ได้เลยคำว่าใยแมงมุมและรองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนและคำที่เหลือคือปลาไหลร้องไห้และน้ำแข็งใสใช้ไม้มาลาย
1: ยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: เห็นทุกคนตั้งใจแบบนี้แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุ๊กก็ได้นะคะ
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุ๊กกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายเลยค่ะครูพี่อูค่ะเพียงแค่ครูพี่อูนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
0: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5รอเรานานแล้วนะคะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
1: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
1: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
0: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
1: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
1: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
0: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
0: น้ำ
1: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
0: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
1: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
0: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
1: ก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
0: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
1: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อูค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
1: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าเอ๊ะคุณครูคะแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
1: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
1: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
1: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
1: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่า

0: ให้ความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็ก
1: ๆมีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๊ดแล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อูก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อูคะ
0: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
1: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อูคะ
0: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
1: พี่อูคะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
0: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อุนะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
1: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะข้อไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
0: แล้วคุณครูพี่สีเทียนค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมใครจะเป็นผู้ชนะ
1: นี่เลยค่ะคุณครูพี่อู๋เห็นวงล้อไหมคะ
0: เห็นค่ะ
1: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะพอแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
0: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
1: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อูคะ
0: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมหูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
1: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
0: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็ก
1: ๆสีนี้ค่ะเรียกว่า
0: สตรอเบอรี่ค่ะ
1: ตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
0: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คืออ
0: ังุ่นค่ะ
1: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยว

0: อุกับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดแล้วก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนไปนะคะ
1: ครูพี่อุจับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
0: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายไหมนะคะ
1: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
0: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
1: ่
0: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
1: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
0: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่อูคะ
1: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊บเป็นคนตอบใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะส่วนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
1: ทีมครูพี่อู๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อู๋นะคะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อูจะได้รับกี่แต้มคะ
1: 12ไหมคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
0: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อูได้1คะแนนนะคะ
1: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะ
0: ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อูนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อูได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อูคะ
1: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
0: ต่อไปค่ะ
1: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
0: ๆองุ่นนะ
1: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีครามออกมาเรียกว่าครามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อครามเป็นตะกอนข้นเหนียว
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
1: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
0: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
1: ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
0: ๆเย้
1: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความรองที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
0: คุณครูพี่โอยังไม่ได้ให้คะแนนคุณพี่สีเทียนเลย
1: ลืมนะคะเกือบลืมนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะครูพี่สีเทียน
0: แต้มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
1: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
0: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊กตัก
1: ได้8แต้มนะคะ
0: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
1: นำไปเลย

0: ไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
0: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
0: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
1: แล้วคุณครูพี่อุ๋ล่ะคะคิดว่า
0: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆครูพี่อุ๋คะ
0: ทีมครูพี่อุ๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
1: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
0: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
1: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
0: 12พอดีค่ะครูพี่
1: หมุนใหม่มาอยู่ตรงกลาง
0: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
1: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อยู่ได้12นะคะ
0: ดีใจไหมคะเด็ก
1: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
0: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
1: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
0: ่
1: ะ
0: ถูกไหมคะทีมครูพี่อุ๊ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
1: แน่นอนค
0: ่
1: ะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนครูพี่หมดแล้วค่ะ
0: เอาสัก12เลยค่ะ
1: ข้อนี้เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะครูพี่หมุนเก่งมากมากเลย
0: ได้12อีกแล้วค่ะเด็กๆรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
1: เดี๋ยวครูพี่เรียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อูนะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20น
0: ั่นเองนะคะคะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อุ้มไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้ว

ค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีก

0: แต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่าอย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
2: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็ก
0: ๆ
2: ให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็กๆ
0: สิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
2: ๆ
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
2: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
0: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าพลความนั่นเองนะคะ
2: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
0: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุและก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
0: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจหนึ่งที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจเนเจอร์ตูนการ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตูนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Tune ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Tune ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์หนึ่งซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่บก.ว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไร
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตึกก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้น
0: อ
1: ่ะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สดๆ
1: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี่
1: เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างเนี่ยโลกใต้ทะเลมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
0: ภาค
1: ท
0: ะ
1: เ
0: ล
1: ยังไม่ได้คิด
0: ยัง
1: คิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวนึงฉายาท่าทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจเนเจอร์ตูนนี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมเนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟิ

0: นิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
0: ์
1: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
0: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะพอเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
0: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่รียูสได้หรือจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
0: ค
1: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
0: อยากจะคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมั้งครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ วันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับ

0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูมเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยครับอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
4: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอย่างนี้มันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรยังไงครับ
2: ที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
0: โอ้
2: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
0: มาถึง
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
2: นี่คือเอฟเฟคที่มอลลูปทำมาทั้งหมด
0: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
4: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
4: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบเรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่นี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
2: ครับผม
4: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
4: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
4: ็
2: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
4: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
2: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
4: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
2: ครับ
4: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
2: ่
4: มีบอกราคาไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่
4: ครับหลังจากนั้นลงมันก็จะเป็น QR code เลย
2: ใช่
4: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
2: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
4: ร
2: ีเควสแบบแซมเปิล
4: ตัวอย่าง
2: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
4: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายคือมอลลูปเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
2: า
4: ะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
4: ค
2: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆ ก็จะเห็นว่าฟีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวนึงคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่2ก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอย่างยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสีตรังต้นไม้ประจำจังหวัดตรังตรังเป็นจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยมีชื่อเดิมว่าเมืองทับเที่ยงมีลักษณะทางภูมิประเทศที่สวยงามติดชายฝั่งทะเลอันดามันในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศเป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิตสอนภักดีคอซิมบี้นรนองอดีตเจ้าเมืองตรังได้นำต้นสีตรังจากต่างประเทศมาปลูกที่จังหวัดตรังเป็นครั้งแรกเนื่องจากสีตรังเป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยงามจึงนิย

ปลูกเป็นไม้ประดับอยู่ทั่วไปในจังหวัดตรังปัจจุบันสีตรังได้รับพระราชทานให้เป็นไม้มงคลประจำจังหวัดตรังสีตรังหรือแคฟอยเป็นพันไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้ปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิดเป็นไม้กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางสีตรังเป็นไม้พุ่มยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กสูง 4-10 เมตรเรือนยอดโปร่งเปลือกสีน้ำตาลอมขาวแตกล่อนเป็นแผ่นบางตามยาวคล้ายกระดาษใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นมีใบย่อย 12-21 คู่เรียงตรงข้ามกันใบรูปขอบขนานแก้มรูปเหลี่ยมข้าวหลามตัดปลายใบแหลมโคนใบเบี้ยวมีขนาดเล็กมากสีตรังทิ้งใบก่อนจึงออกดอกในช่วงฤดูร้อนดอกมีสีม่วงออกเป็นช่อใหญ่แบบกระจุกแยกแขนงตามกิ่งและซอกใบใกล้ปลายกิ่งมีกลิ่นหอมอ่อนๆช่อดอกยาว 5-9 เซนติเมตรเมื่อดอกบานเต็มที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนติเมตรผลเป็นฝักแบนเมื่อแก่ฝักเป็นสีน้ำตาลอ่อนแตกเป็น2ซีกมีเมล็ดจำนวนมากเมล็ดมีปีกทำให้สามารถปลิวไปได้ไกลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เอและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ินยาไมเกรนแล้วมือเน่าจริงไหมต้องตอบว่าจริงนะครับโดยปัญหาคือปัญหาเรื่องเลือดไหลไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าไม่พอยาไมเกรนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคงเป็นในตัวที่ชื่อว่าเออร์โกตามีนทีนี้เออร์โกตามีนตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ในการรักษาไมเกรนเนี่ยฤทธิ์หลักที่เราต้องการคือการทำให้หลอดเลือดมันหดตัวเพราะว่าการเกิดไมเกรนเกิดจากการขยายของหลอดเลือดแล้วทำให้เรารู้สึกปวดวันนี้เวลาเราใช้ยาเนี่ยยาไม่ได้หดเฉพาะหลอดเลือดตรงในสมองที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะแต่ยาหดหลอดเลือดทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นหลอดเลือดส่วนปลายโดยเฉพาะบริเวณปลายมือปลายเท้าที่เป็นหลอดเลือดขนาดเล็กและอยู่ไกลอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการหดของหลอดเลือดร่วมไปด้วยเนื้อเลือดก็เลยไปเลี้ยงบริเวณส่วนปลายไม่พอปัญหาหนึ่งที่เราเจอว่าเป็นสาเหตุของการทำให้คนไข้มีปัญหาเกิดภาวะมือเน่าขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจากการที่คนไข้เนี่ยรับประทานยาตัวอื่นอยู่ด้วยนะฮะแล้วยาตัวอื่นที่รับประทานอยู่เนี่ยไปมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในตับซึ่งเอนไซม์ในตับเป็นตัวที่ใช้ทำลายยาเออร์โกตามีนหรือพูดง่ายๆอีกนัยยะหนึ่งก็คือถ้าคุณรับประทานยาพวกนี้อยู่คุณจะต้องแจ้งแพทย์หรือแจ้งเภสัชกรที่เวลาคุณไปปรึกษาทุกครั้งว่าคุณกินยาพวกนี้อยู่วิธีสังเกตอาการที่จะดูว่าเขาเริ่มมีอาการพิษหรืออาการขาดเลือดของปลายมือปลายเท้าหรือยังเนี่ยก็คือสังเกตจากหนึ่งง่ายๆสุดก็คือดูสีผิวหนังเปลี่ยนสีไหมสีซีดลงหรือเปล่านะฮะหรืออุณหภูมิปลายมือปลายเท้าเริ่มเย็นนะครับหรือว่ามีอาการชาไร้ความรู้สึกเกิดขึ้นหรือในบางกรณีอาจจะเริ่มเปลี่ยนสีจนกระทั่งเปลี่ยนจากสีธรรมดากลายเป็นสีม่วงสีคล้ำซึ่งเป็นกลุ่มอาการของการขาดเลือดแล้วก็ได้นะนั้นวิธีสังเกตเบื้องต้นก็คือดูปลายมือปลายเท้าเป็นหลักนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างส่วนหนึ่งก็ที่เราเจอว่ารุนแรงสุดก็คือเสียชีวิตตายนี่พูดง่ายตายจากหลายสาเหตุครับ 1. ปลายมือปลายเท้าเน่าหรือขาดเลือดมากๆเกิดเนื้อตายเยอะๆแล้วคนไข้ไม่รักษาตัวเองหรือมาพบแพทย์ช้าเนื้อตายที่เกิดขึ้นก็สามารถจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อดีข้างๆแล้วก็คือทำให้บริเวณขาดเลือดมันกว้างคนไข้ก็ตายได้ 2. อาจจะมาจากการที่หลอดเลือดส่วนอื่นโดยเฉพาะที่หัวใจมันเกิดการขดตัวอย่างรุนแรงเหมือนกันคนไข้อาจจะตายจากหัวใจวายก็ได้เพราะฉะนั้นการเสียชีวิตจากการรับประทานยาเออร์โกตามีนเนี่ยมีหลายสาเหตุถ้าในคนไข้ที่เป็นไมเกรนแล้วต้องการจะใช้ยาตัวนี้สิ่งแรกสำคัญที่สุดเลยคือต้องรู้ว่าตัวเองเป็นไมเกรนจริงหรือเปล่าอาการปวดแบบอื่นเออร์โกตามีนช่วยไม่ได้วิธีรับประทานยาตัวนี้ที่ถูกต้องก็คือ 1. เมื่อมีอาการเริ่มเหมือนจะเป็นไมเกรนควรจะรีบรับประทานยาให้เร็วที่สุด 2. พอเรารับประทานแล้วถามว่าเราทานกี่เม็ดดีคำแนะนำในการใช้ยาคือรับประทาน1เม็ดเริ่มต้นซ้ำได้ทุก30นาทีถ้าอาการปวดศีรษะไม่ดีขึ้นแต่เราจะไม่แนะนำให้รับประทานติดต่อกันเกิน5หรือ6เม็ดใน1ครั้งที่มีอาการปวดศีรษะและนับรวมแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยคนไข้ไม่ควรจะรับประทานยาตัวนี้เกิน10เม็ดต่อสัปดาห์นี่คือเงื่อนไขและใน1เดือนไม่ควรกินเกิน15เม็ดเพราะมันจะทำให้อาการปวดศีรษะเป็นมากขึ้นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการป้องกันของประชาชนทั่วไปก็คืออย่าแชร์ยากันเป็นพฤติกรรมที่เราเจอบ่อยมากในคนไทยเราเพื่อนบ้านเป็นเรามียาตัวนี้อยู่อาการเป็นเหมือนกันเลยกินยาเราสิมันไม่ช่วยครับเพราะบางครั้งอาการเหมือนกันแต่สาเหตุการเกิดโรคอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือยาใครยามันนะฮะเรารู้ว่ายาตัวนี้เรากินถูกเรากินคนเดียวไม่ต้องแบ่งนะถ้าเป็นไปได้นะอันที่สองเวลามีปัญหาเรื่องยาหรือเวลามีปัญหาที่ต้องใช้ยาจริงปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชกรพยายามซื้อยาหรือได้รับยาจากบุคลากรสาธารณสุขจริงๆนะฮะอย่าถ้าเป็นกรณีร้านยาที่ไม่มีผู้ประกอบการวิชาชีพอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องถามหาผู้ประกอบวิชาชีพทุกครั้งเวลาเราเดินเข้าไปซื้อยาหรือเดินเข้าไปหาแพทย์ที่ในสถานบริการทั่วไป

การเตรียมตัวในเรื่องของการปั่นจักรยานเนี่ยอันหนึ่งคือตัวจักรยานนะครับเราก็คงต้องเลือกให้เหมาะสมก่อนที่เราจะปั่นจักรยานเนี่ยอย่างน้อยเราควรต้องรู้ในเรื่องของประเภทหรือว่าชนิดของจักรยานก่อนอันที่หนึ่งก็น่าจะเป็นพวกเสือหมอบพวกแข่งเรื่องของความเร็วอะไรต่างๆลักษณะของการขี่ก็ต้องก้มตัวงอตัวลงนะครับอันที่สองก็คงเป็นในเรื่องของเสือภูเขาส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนวิบากใช่ไหมฮะเพราะมันจะมีโช๊คอัพที่คอยรับน้ำหนักเรื่องของการกระแทกต่างๆชนิดที่สามนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกผสมแล้วนะครับเป็นพวกไฮบริดพวกนี้ก็ผสมระหว่างเสือหมอบกับเสือภูเขาข้อดีของแต่ละอย่างก็จะเข้ามารวมกันตรงนี้อันที่สี่พวกฟิกเกียร์นะครับไม่มีเบรกไม่มีเกียร์นะครับขี่ด้วยตามแรงเลยตามอัธยาศัยเลยออกแรงยังไงมันก็ได้ตามนั้นจริงๆคราวนี้ก็เป็นประเภทของทัวริงใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือพวกนักท่องเที่ยวนะครับบางทีอาจจะมีเบาะซ้อนบางรุ่นจะมีเกียร์นะครับช่วยเรื่องของการทดแรงได้ใช้เวลาที่เราขี่ไกลๆอันต่อไป BMX

0: อันนั้นบางทีอาจจะเล่นท่าอะไรต่างๆได้ยกล้ออะไรต่างๆผาดโผนได้จะมีจัมป์มีกระโดดมีขี่รอบลักษณะพวกนั้นส่วนอีกอันนึงที่ได้รับความสนใจมากนะครับก็คือจักรยานพับมันเหมาะกับคนในสังคมเมืองนะครับคุณขับรถไปแต่บังเอิญจากที่จอดรถคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปนิดนึงแล้วมันไม่ได้ไกลมากสุดท้ายก็น่าจะเป็นในเรื่องของจักรยานแม่บ้านทุกคนทำไมบอกว่าเรียกจักรยานแม่บ้านเพราะส่วนใหญ่ครับคุณแม่บ้านทั้งหลายแหล่มักจะใช้นะครับในหมู่บ้านก็โอเคจากตัวบ้านออกมาซื้อของอะไรเล็กน้อยไม่ได้ไกลมากถ้าระยะทางค่อนข้างไกลเราก็อาจจะต้องเลือกจักรยานที่เหมาะสมกับการที่ขี่ในระยะทางไกลอย่างเช่นเสือหมอบเสือภูเขานะครับพวกทัวริงพวกนี้ก็จะเหมาะสมกว่าอันต่อไปในเรื่องของตัวร่างกายเราควรต้องรู้ประมาณตนเองนะครับว่าเราได้ในระดับไหนยังมือใหม่อยู่คุณยังซ้อมน้อยอยู่คุณอาจจะต้องเริ่มค่อยเป็นค่อยไปขี่ที่มันระยะสั้นๆก่อนที่ต่อเนื่องเราอาจจะมีการขี่แล้วก็พอสักพักเรารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีการหยุดพักสักครู่นึงแล้วเราก็ขี่ใหม่ก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเราก็จะไปได้ถึงตามระยะที่เราตั้งใจไว้อันที่3ก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวกับสถานการณ์จริงนะครับเส้นทางการแข่งต้องศึกษาไว้ก่อนเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางตรงเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางขึ้นเนินมีทั้งลูกรังมีทั้งถนนตรงนี้เราอาจจะต้องศึกษาตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับแรงถูกหรือแม้กระทั่งว่าการเลือกจักรยานก็ได้เลือกได้ถูกอันต่อไปก็คือในเรื่องของตัวพลังงานละเราจะปั่นหรือเราจะมีเส้นทางอะไรเราอาจจะต้องทานก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงคุณต้องเน้นเรื่องพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งพวกข้าวนะพวกนี้จะค่อนข้างให้พลังงานที่ดีปกติพลังงานในร่างกายเราถ้าเราออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะอันนั้นคือโดยประมาณนะครับในขณะที่เราออกกำลังกายด้วยจักรยานพอเราขี่ไปสักพักหนึ่งพวกนี้จะเริ่มมีการโดนดึงไปใช้แล้วเราก็ต้องมีการเติมนะครับสิ่งที่เติมเนี่ยง่ายๆเลยครับพวกพาอย่างถ้าเป็นผลไม้ตัวที่ดีที่สุดก็คือกล้วยหอมแต่สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้คือในเรื่องของน้ำโดยสภาพอากาศจริงๆแล้วมันค่อนข้างร้อนประมาณทุก 15-20 นาทีคุณควรต้องมีการจิบน้ำตลอดแต่ถ้ามันยังต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับคุณอาจต้องเพิ่มเติมในเรื่องของพวกเกลือแร่ละเพราะว่ามันคงไม่ใช่ขาดในเรื่องของน้ำละมันอาจต้องการในเรื่องของตัววิตามินเกลือแร่ที่เพิ่มเติมเข้ามาละอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการตรวจเช็คนะครับการใช้ระบบอะไรต่างๆของจักรยานเกียร์โอเคไหมในเรื่องของการปรับเกียร์นะครับตัวแฮนด์ที่จับไม่กว้างมากนะครับประมาณ1ศอกเพราะยิ่งถ้ากว้างมากขึ้นมันจะทำให้เขาต้องออกแรงมากขึ้นตัวเบาะที่นั่งถ้าเป็นคนใหม่ๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องให้มันมีพื้นที่ของเบาะที่นั่งที่มันกว้างมีความนุ่มนะครับรับน้ำหนักได้ดีตัวถังนะครับถ้าตัวถังที่มันสูงบางทีมันอาจจะทำให้เรายกเท้าหรือการก้าวค่อมจักรยานเนี่ยมันอาจจะลำบากตัวเบรกแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเส้นทางที่เราอาจจะต้องขี่ด้วยความเร็วหรือมีทางที่ขึ้นลงนะครับมีทั้งภูเขาสะพานอะไรต่างๆพวกนี้อาจจะต้องมีมาเช็คเรื่องตัวเบรกด้วยสิ่งที่เราควรต้องให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยเป็นในเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะช่วยป้องกันได้หมวกกันน็อกคุณก็ควรต้องสวมนะครับแว่นเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่แค่กันแดดเวลาที่เราขี่จักรยานบางทีฝุ่นหรือลมพัดฝุ่นเข้ามามีเศษอะไรกระเด็นเข้ามามันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะเรื่องพวกนี้ก็เลยต้องป้องกันอันต่อไปคราวนี้เราก็คงมาดูพวกเสื้อผ้าแล้วตรงนี้ถือว่าสำคัญนะครับทำไมเสื้อผ้าถึงสำคัญเราจะมีการเสียเหงื่อที่เยอะนะครับเพราะงั้นเราต้องพยายามหาเสื้อผ้าที่ค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีระบายเหงื่อได้ดีนะครับงั้นเสื้อผ้าพวกนี้อาจจะต้องดูผ้าว่าควรต้องเหมาะสมกับในเรื่องของการที่เราขี่จักรยานหรือว่าออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องที่นานๆนะครับกางเกงก็ถ้าในแง่ของความปลอดภัยนะครับคุณนั่งอยู่ในท่านั้นนานๆนะความเสี่ยงเรื่องการเจ็บกล้ามเนื้อหรือว่าการกดทับอะไรต่างๆที่ได้เยอะแต่ถ้าคุณมีอะไรที่ช่วยซัพพอร์ตมันก็จะช่วยประคองตรงนั้นได้ดีขึ้นอันต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวรองเท้านะครับรองเท้าที่เป็นจักรยานจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องของเชือกเขากลัวว่าตัวเชือกอาจจะเข้าไปพันหรืออะไรต่างๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้สำหรับบางท่านที่ห่วงผิวในเรื่องของผิวพรรณนะครับอาจจะต้องมีเรื่องการทาครีมกันแดดป้องกันหรือว่าปลอกแขนเพื่อป้องกันแต่พวกปลอกแขนก็ต้องป้องกัน UV ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเรื่องพวกนี้อาจจะต้องมีการป้องกันมันก็จะทำให้คุณปลอดภัยนะครับและคุณก็จะสนุกมีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
1: เปรียบเทียบตับก็จะเปรียบเหมือนกับไส้กรองทั้งเชื้อโรคแล้วก็สารต่างๆที่เข้าไปเนี่ยที่เรารับเข้าไปมันจะต้องผ่านตับตับก็จะทำหน้าที่เก็บกรองเชื้อโรคแล้วก็อย่างปริมาณยาหรือสารที่เรากินเข้าไปตับจะเปลี่ยนเป็นสารที่แอคทีฟเกิดประสิทธิภาพขึ้นหลังจากนั้นตับเองอ่ะก็จะกรองปรับเปลี่ยนตัวยาอันนั้นให้มีความเป็นพิษน้อยลงแล้วก็พร้อมที่จะขับออกจากร่างกายดังนั้นอวัยวะที่จะขับยาออกหรือสารพิษต่างๆออกก็จะมีตับแล้วก็จะมีไตนะคะเป็นหลัก เมื่อตับเปลี่ยนแปลงยาหรือเราเรียกว่าออกมาเป็นเมตาบอลไลท์แล้วไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นพิษต่อตับโดยตรงซึ่งก็มียาหลายชนิดเช่นการกินยาแก้ปวดพาราเซตามอลหรืออะซิโตมิโนเฟนในปริมาณเยอะๆอันนี้พอเข้ามาในตับปกติแล้วตับมันจะต้องเปลี่ยนสารไออะซิโตมิโนเฟนเนี่ยขับออกจากร่างกายให้ไม่มีพิษแต่เวลาที่เรากินเข้าไปเยอะๆไอเอนไซม์ตัวที่มันจะปรับเปลี่ยนให้เป็นสารไม่มีพิษเนี่ยมันหมดไปเพราะฉะนั้นมันก็จะลงไปสู่พาธเวย์หรือแนวทางที่เกิดสารพิษไอตัวนี้เองเนี่ยค่ะที่มันจะไปทำให้เซลล์ตับเกิดอาการตับวายที่เราเรียกว่าตับวายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นยาตัวที่เขาทำการศึกษาแล้วพบบ่อยมากเลยในอเมริกายุโรปหรือแม้แต่ในเอเชียเองก็ตามเนี่ยยาแก้ปวดอะซิโตมิโนเฟนเป็นยาที่เราหาซื้อได้ง่ายแล้วคนบริโภคเกินขนาดที่กำหนดถ้าจำเป็นต้องใช้ยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอันนี้หมอแนะนำว่าควรจะกลับไปพบแพทย์จะดีกว่านะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาคงปวดจริงอายกตัวอย่างง่ายๆปวดหลังบางทีมันกินแล้วไม่หายคนไข้ก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายปวดแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ว่าทำไมคนที่กินยาแก้ปวดโดยที่เราก็บอกว่าเราไม่ได้กินเกินแต่มันกินสะสมนะคะอาจจะวันละเดี๋ยวก็4เม็ด6เม็ด8เม็ด10เม็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าสภาพตับเขาไม่ดีอาจจะทำให้นั่นแหละมาถึงกับตับวายตับพังได้เช่นเดียวกันนอกจากยาอย่างที่อยากจะเตือนอีกอย่างก็คือวิตามินนะคะวิตามินที่เราทานโดยเฉพาะตัวที่ไม่ละลายในน้ำวิตามิน A D E K ตัวสำคัญก็คือวิตามิน A เพราะถ้าเรารับไปในปริมาณที่มากเป็นเวลาติดต่อกัน3เดือน6เดือนอันนี้จะทำให้ตับเกิดพังผืดต่อไปอาจจะมีตับแข็งได้กินอะไรบางครั้งต่อเนื่องนานๆก็ต้องกลับไปสอบถามแพทย์นะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีปริมาณที่แนะนำว่าควรกินเท่าไหร่ถึงจะกินติดต่อเนื่องกันได้โดยที่มันไม่สะสมและไม่เป็นพิษต่อร่างกายถ้ามันเริ่มที่จะมีตับอักเสบอะค่ะเราจะไม่ได้เห็นว่าเหลืองทันทีแต่คนไข้อาจจะมีอาการคลื่นไส้เพลียๆอันนั้นก็เป็นอาการหนึ่งอย่างที่บ่งว่าอาจจะมีการอักเสบของตับได้ก็ตับเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ถ้าตับวายเขาจะมีขนาดถ้าไม่ได้วายจนแย่เลยเนี่ยเราก็อาจจะฟื้นตัวทันนะคะแต่ถ้าวายอย่างรุนแรงอาจจะไม่สามารถฟื้นตัวทันก็เสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายตับคำแนะนำสำหรับการกินยาก็หมอแนะนำว่าถ้าต้องกินนะคะมีข้อบ่งชี้ควรทานแต่ยาเนี่ยจะต้องเป็นที่แพทย์ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทานขนาดที่แพทย์ให้ถ้าหมดข้อบ่งชี้เราก็หยุดนะคะไม่ควรเพิ่มขนาดยาเองและไม่ควรงดยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนส่วนวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยจริงๆถ้าเราสุขภาพปกติแข็งแรงเรากินอาหารครบหมู่เราก็ไม่ต้องไปเพิ่มอาหารอะไรแต่ถ้าเกิดจะไปซื้อนะคะก็ต้องบอกว่าเปิดฉลากมาดูว่าขนาดที่เหมาะสมคืออะไรมีประโยชน์ต่อเราจริงไหมเขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะกินอาหารให้เป็นยาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปหาอาหารเสริมหรือวิตามินควรจะกินอาหารให้ครบหมู่สุขสะอาดแล้วก็เราก็เลือกอาหารที่เราจะกินก็สามารถทำให้เกิดเป็นผลประโยชน์เป็นยาได้เช่นเดียวกัน
2: เราไปซื้อของเนี่ยเราต้องยืมเงินแล้วเราถึงจะได้ของมาถ้าเรากำบันไลน์ก็เหมือนกันเวลาเราซื้อของแต่ว่าเราทำผ่านเครือข่ายสื่อสารโมบายเพย์เมนต์หรือทำธุรกรรมออนไลน์จากมือถือเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ที่ทำบนโมบายสำหรับเมืองไทยจันว่ายังไม่แนะนำเพราะเดี๋ยวนี้โมบายเขาสามารถที่จะแฮปข้อมูลจากโมบายรออีกสักพักหนึ่งจนเทคโนโลยีโมบายถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจารย์ว่าก็น่าจะปลอดภัย
3: หรือแม้แต่การซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตโหลดแอปพลิเคชันที่ไม่น่าไว้ใจสมัครสมาชิกและการกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีก็อาจเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว
2: ปกติที่โดนกันจะโดนแค่ว่ารหัสผู้ใช้กับพาสเวิร์ดเนี่ยมันอาจจะถูกเก็บไว้ที่เครื่องเราถ้าเครื่องเราโดนแฮปเข้าไปเนี่ยคือมีคนไปฝังมาแวร์คือตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะสามารถที่จะ ส่งข้อมูลรหัส username password ส่งไปที่เว็บไซต์ที่อื่นเมื่อไหร่ที่คนร้ายเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้เขาสามารถปลอมเป็นตัวเราได้เลย
3: หากข้อมูลเลขบัญชีและรหัสผ่านอยู่ในมือมิจฉาชีพคนร้ายสามารถสวมรอยเป็นเราแล้วใช้รหัสบัญชีของเราซื้อสินค้าหรือถอนเงิน
2: กับมีคนถือกุญแจ2คนคนหนึ่งคือธนาคารคนหนึ่งคือตัวเราถ้าไม่มี2คนนี้ไขกุญแจพร้อมกันก็จะเปิดตู้เซฟนั้นไม่ได
3: ้อีกกรณีหนึ่งที่ต้องระวังนั่นคือเว็บไซต์ธนาคารปลอม
2: ตัวเราเองต้องป้องกันตัวเองด้วยเช่นหลายแบงค์ในเมืองไทยโดนคนที่สร้างเว็บไซต์ปลอมทำหน้าตาเหมือนกับเว็บไซต์จริงแล้วก็หลอกคนดูว่าให้ใส่บัญชีใส่พาสเวิร์ดลงไปถ้าเราสงสัยเราควรค้นหาดูว่าเอ๊ะมันมีเว็บไซต์ที่แบบนี้หลายอันไหมคนดูจะต้องคอยดูคอยสังเกตว่าเขาเดิมเขาหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยกับสิ่งที่เราทำทุกวันน่ะแล้วต้องสังเกตว่ามันผิดปกติหรือเปล่าและที่มันผิดปกติคืออะไรอันนี้คงต้องช่วยตัวเองเยอะพอสมควรในแง่ของการสังเกตถ้าเราโดนเราต้องแจ้งธนาคารอย่างเร็วที่สุดอายัดบัญชีอายัดบัตรแจ้งตำรวจโดยด่วนถ้าจะทำธุรกรรมออนไลน์นะแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ข้อมูลจะผ่านไปทางสายอย่าใช้ Wi-Fi Wi-Fi เนี่ยแฮกง่ายกว่าปกติด้วยถ้าจะใช้ Wi-Fi นั้นต้องมีการเข้ารหัสล็อกหรือต้องใช้ username password เข้าไปแต่ public Wi-Fi ที่เขามีให้บางครั้งเขาไม่มีตัว username password ให้อันนี้น่ากลัวข้อสังเกตสำหรับคนที่ไปใช้เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ปกติในการใช้เว็บเนี่ยมันจะมีโปรโตคอลชื่อ HTTP ซึ่งเป็นโปรโตคอลสำหรับการติดต่อผ่านเว็บถ้าจะ secure เนี่ยมันจะต้องมีตัว S อีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น HTTPS ปกติแล้วจะต้องมีรูปกุญแจอยู่ข้างๆด้วยตัวนี้จะเป็นข้อสังเกตเวลาที่เราใส่ข้อมูลลงไปในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันจะถูกเข้ารหัสเครื่องของเราเราควรอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ทันสมัยถ้ามีแอนตี้ไวรัสซอฟต์แวร์ก็ควรจะอัปเดตให้เรียบร้อยจะทำให้ข้อมูลของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะฝากเรื่องนี้ไว
4: ้มีเรื่องเกี่ยวกับอุจจาระที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงจะบอกว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยมันจะช่วยบอกโรคของเราได้เหมือนกันจริงๆก็แบ่งกว้างๆเป็น2แบบแบบแรกคือลักษณะอุจจาระว่าเป็นก้อนแข็งเหลวยังไงเราเรียกคะแนนว่า Bristol Stool Score เราแบ่งออกเป็น7ชนิด1ก็คือเป็นเม็ดแข็งเลยนะคะอย่างชาวบ้านมักจะใช้คำว่าขี้กระต่ายออกมาเป็นเม็ดๆต้องใช้การแบ่งค่อนข้างเยอะชนิดที่2ถ้าคิดง่ายๆก็คือเหมือนกับเอาขี้กระต่ายมาโปะรวมกันก็จะเห็นความขรุขระของผิวแต่ว่าอาจจะเห็นเป็นก้อนยาวๆอยู่บ้างชนิดที่3เนี่ยเขาจะเป็นก้อนเป็นลำละแต่ว่าเขายังมีผิวที่ค่อนข้างจะมีรอยแตกแยกอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะละชนิดที่4เนี่ยคุณภาพดีสุดๆคือเหมือนกล้วยหอมนะคะออกมาเนียนเลยชนิดที่5ก็จะเป็นแตกๆหน่อยแต่ยังเป็นชิ้นอยู่ชนิดที่6ก็จะเริ่มเหลวขึ้นแต่ยังมีความเป็นกึ่งเหลวกึ่งแข็งนะคะชนิดที่7ก็คือเหลวเป็นน้ำเลยไม่มีเนื้อเลยชนิดที่1กับชนิดที่2เนี่ยคือจะพบในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกค่อนข้างบ่อยส่วนชนิดที่6ที่7ก็จะเป็นลักษณะท้องเสียนะคะ3 4 5เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะปกตินะคะอันที่2คือดูลักษณะสีของเขานะคะคนปกติก็จะมีอุจจาระที่สีเหลืองบ้างสีน้ำตาลบ้างสีคล้ำบ้างขึ้นกับว่าลักษณะอาหารที่เรารับประทานนะคะแต่คราวนี้คนที่ผิดปกติเนี่ยเป็นยังไงที่เห็นชัดๆเลยอย่างเช่นอุจจาระสีซีดเหมือนขี้เถ้าอะค่ะสีมันจะซีดๆเทาๆอาจจะบอกโดยอ้อมว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะทางเดินน้ำดีอุดตันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องตัวตาเหลืองตามมาด้วยนะคะหรือว่าที่เรียกว่าดีซ่านนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเห็นอุจจาระเป็นสีดำดำยังไงดำอย่างที่เรียกว่าน้ำมันดินหรือดำอย่างยางมะตอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นคาวๆร่วมด้วยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของเลือดอันนี้บอกว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะอันนั้นคือเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนๆหน่อยก็จะเห็นเป็นสีดำได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือดมันออกล่างๆหน่อยใกล้จะถึงทางออกแล้วเลือดมันออกก็จะเป็นสีแดงคือเป็นสีเลือดเลยหรืออาจจะเป็นสีสนิมคือเป็นดำปนแดงก็ได้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีมูกนะคะที่เราเห็นคือเป็นมูก าจจะเป็นมุกเหลืองๆลักษณะคล้ายๆวุ้นใสๆนะคะมีความเป็น

0: เยื่อๆปนๆนิดๆถ้ามีมูกด้วยบวกกับเลือดด้วยเนี่ยค่ะนี่คือค่อนข้างจะสำคัญบอกว่าน่าจะมีแผลหรือว่ามีการอักเสบที่รุนแรงในทางเดินอาหารถ้าเราสังเกตอุจจาระของเราแน่นอนค่ะดีกว่าปล่อยให้มันกดชักโครกลงมาเฉยๆโดยที่เราไม่เคยมองมันเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีเลือดออกแต่คุณไม่เคยก้มลงไปดูเลยว่าคุณมีเลือดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกอย่างเช่นนะคะมะเร็งลำไส้ส่วนปลายบางทีอาจจะมาด้วยเรื่องถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกก่อนแต่ถ้าเราไม่เคยก้มลงไปมองเลยเราถ่ายเสร็จแล้วก็กดชักโครกผ่านไปใช่ไหมคะไปรู้ตัวอีกทีนึงคือก้อนมันใหญ่แล้วเลือดออกเยอะมากแล้วแม้กระทั่งยังไม่ถ่ายก็ออกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะช้าเกินไปคือเวลาเรารักษาโรคเนี่ยค่ะมันต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างหมอกับผู้ป่วยใช่ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยที่หมอจะเป็นผู้รักษาอย่างเดียวแล้วคนไข้ไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณบอกข้อมูลเยอะเท่าไหร่ถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้การวินิจฉัยเนี่ยแม่นยำมากขึ้นการคิดถึงโรคเนี่ยมันก็จะแคบลงแคบลงแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นทำให้เราถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ไม่ได้เป็นของใครเลยค่ะประโยชน์เป็นของผู้ป่วยเลย
1: เชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยค่ะมีมาตั้งแต่ปี2490นะคะในประเทศอูกันดาค่ะเพราะว่าเป็นชื่อของไวรัสก็เลยมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็พบเชื้อครั้งแรกในลิงหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่ามีการถ่ายทอดเชื้อสู่คนนะคะในประเทศไนจีเรียเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่เชื้อใหม่สำหรับโรคใบนี้ค่ะเราพบเชื้อนี้มานานมากแล้วในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราพบเชื้อนี้มาตั้งแต่ปี2556พบนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็กลับไปสู่ประเทศเขาปรากฏว่า4วันหลังจากกลับไปถึงประเทศเนี่ยเขาพบผื่นตามตัวแล้วก็มีไข้สูงนะคะอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่ว่าพอตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นเชื้อซิก้าไวรัสสำหรับซิก้าเนี่ยอาการคล้ายเดงกี่เลยนะคะก็คือว่าอาการเนี่ยก็จะมีผื่นเหมือนกันมีไข้สูงนะคะปวดเมื่อยแต่ลักษณะที่ค่อนข้างชัดของเขาคือเขาจะมีลักษณะเยื่อบุตาเนี่ยอักเสบหรือตาแดงด้วยอาการเนี่ยค่ะจะใกล้เคียงกับไข้เลือดออกแต่อาจจะมีอาการที่ตาที่แสดงให้เห็นเด่นชัดว่าอาจจะเป็นซิก้าทางการแพทย์สนใจเป็นอย่างมากเนี่ยเพราะว่ามีการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้อาการของลูกในครรภ์เนี่ยค่ะก็พบว่ามีอาการของสมองเล็กเชื่อว่าอาจจะนะคะมีส่วนคล้ายกับเชื้อไข้สมองอักเสบเป็นไปได้ว่าเขาก็มีความชอบในเนื้อสมองเหมือนกันก็เลยอาจจะมุ่งไปทำลายที่เนื้อสมองก็เลยพบว่าเชื้อนี้น่าจะมีผลค่อนข้างรุนแรงกับหญิงตั้งครรภ์รวมถึงบุตรที่คลอดออกมาติดต่อโดยมีพาหะนำโรคคือยุงนะคะแล้วยุงเนี่ยก็จะเป็นยุงลายได้ทั้งยุงลายสวนแล้วก็ยุงลายบ้านนะคะคล้ายๆกับเชื้อไข้เลือดออกเลยแต่บังเอิญว่ามีอยู่เคสนึงเขารีพอร์ตว่าซิก้าไวรัสเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ก็คือมีพบเชื้อในน้ำอสุจิด้วยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยขอให้เข้าใจก่อนว่าติดต่อโดยหลักนะคะก็คือทางยุงเป็นพาหะปกติแล้วเนี่ยนอกจากวินิจฉัยจากอาการแล้วเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะแยกไม่ได้เด่นชัดจากไข้เลือดออกก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็คือว่าจะตรวจหาสารพันธุกรรมนะคะของเชื้อซิก้าไวรัสซึ่งนี้นะคะจะต้องเก็บเลือดผู้ป่วยค่อนข้างเร็วหน่อยก็คือภายในประมาณสัก1อาทิตย์ที่ยังมีไข้อยู่นะคะเพราะว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อได้ถ้าเกิดคนไข้มาโรงพยาบาลช้ากว่านั้นเราก็จะต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันแทนจะต้องมีวิธีพิเศษนะคะที่จะแยกภูมิคุ้มกันระหว่างของซิก้าไวรัส

0: ยุงได้มากเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือง่ายๆเหมือนไข้เลือดออกแล้วก็จะต้องกำจัดแหล่งน้ำนะคะแล้วก็อาจจะต้องถ้าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มียุงชุมก็อาจจะต้องทายาป้องกันยุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลางคืนก็ถ้าไม่มีมุ้งลวดคงต้องนอนในมุ้งแบบนี้เป็นต้นแต่ว่ายุงลายเนี่ยค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นยุงที่ติดต่อเรียกว่าหากินในช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นก็คือว่าก็ต้องป้องกันยุงกัดในช่วงกลางวันนะคะเป็นส่วนใหญ
1: ่จริงๆแล้วเบาหวานหายได้ถ้าคนไข้กลุ่มนี้นะคะเพิ่งเป็นเบาหวานไม่นานแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอาหารแป้งอาหารมันอาหารหวานนะคะทานผักเยอะหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นน้ำหนักลงพวกนี้บางทีก็เรียกว่าเบาหวานหายไปได้แป้งที่ดีเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับอาหารที่มีกากใยด้วยกินข้าวกล้องลูกเดือยจะทำให้การดูดซึมเนี่ยช้าลงการควบคุมก็จะดีกว่าแถมได้กากใยก็จะมีประโยชน์กับระบบทางเดินอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะน้อยถึงน้อยที่สุดหรือถ้าจะไม่ทานเลยได้ก็ดีนะคะคือน้ำตาลเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยจริงๆไม่ได้ทำให้เป็นโรคเบาหวานนะคะแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยแล้วกินน้ำตาลเยอะมันจะทำให้การควบคุมโรคไม่ดีน้ำผึ้งกินได้ไหมมันมาจากธรรมชาติกินเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะน้ำผึ้งเนี่ยมันก็เป็นน้ำตาลกลุ่มฟรุกโตสใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ากินเนี่ยต้องกินในปริมาณน้อยๆต้องระวังเหมือนกันค่ะคือผักกับผลไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางทีเราต้องพูดกับใครให้ชัดเจนปกติเนี่ยถ้าเป็นผักใบเขียวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะปริมาณน้ำตาลหรือแคลอรี่อะไรเนี่ยไม่เยอะนะคะแต่บางคนเนี่ยถ้าไปพูดถึงผักที่มีแป้งเยอะเช่นข้าวโพดมันพวกนี้จริงๆแล้วมันมีแป้งซึ่งแป้งก็จะกลายเป็นน้ำตาลนะคะอันนี้รวมถึงผลไม้ด้วยนะคะผลไม้เนี่ยก็มีน้ำตาลอยู่แล้วบางคนบอกเอ๊ะมะม่วงดิบนี่กินได้เลยใช่ไหมคะหมอมันไม่หวานใช่ไหมคะจริงๆแล้วมะม่วงเนี่ยมันก็จะมีแป้งอยู่เยอะเหมือนกันมีทั้งแป้งมีทั้งน้ำตาลคือคนไข้หมอหลายคนนะคะกินทีเป็นกิโลเลยนะคะอันนั้นมันก็จะเยอะไปผลไม้เนี่ยทานได้คืออาจวันนึงอาจจะทาน2หรือ3ครั้งได้ในปริมาณน้อยๆถ้านับเป็นคำอาหารก็ประมาณ10คำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันเนี้ยก็จะทานได้นะคะที่สำคัญกว่านั้นคือกินน้ำผลไม้แล้วดีน้ำผลไม้นี่คนไข้เบาหวานเราห้ามกินนะคะมันจะเป็นน้ำตาลซะเยอะนะคะที่น้ำตาลในรูปที่ดูดซึมง่ายมากด้วยเพราะก็ไม่ได้มีกากใยมาเหมือนผลไม้ที่เรากินธรรมดาเพราะอันเนี้ยก็คือน้อยถึงน้อยที่สุดก็คืออย่างที่บอกค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะพวกสมุนไพรวิตามินอะไรเงี้ยนะคะคนไข้ก็จะมีคำถามมาเยอะว่าอะไรดีหรือที่เขากินอยู่เนี่ยมันดีหรือเปล่าต้องบอกหลักๆเลยว่าหลายตัวเนี่ยมันไม่ได้มีการศึกษาหรือการพิสูจน์มาว่าช่วยลดเบาหวานได้จริงต้องอย่าลืมว่าพืชหลายอย่างก็มีพิษนะคะแล้วถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณที่เยอะเนี่ยก็อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกอันนะคะเรื่องการออกกำลังกายในคนไข้เบาหวานจริงๆเราแนะนำให้ออกกำลังกายปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยมันตอบโจทย์หมดเลยนะคะแต่คนไข้เราทำไม่ค่อยได้ค่ะแต่แน่นอนเมื่อคนไข้เบาหวานกลุ่มนึงที่เป็นไปนานมากๆแล้ว10กว่าปี20ปีเริ่มมีโรคหัวใจนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเท้าชาเคยมีแผลที่เท้ากลุ่มนี้ถ้าจะออกกำลังกายต้องระวังมากว่ามันจะไม่ได้ไปกระทบกับเรื่องหัวใจหรือเรื่องแผลที่เท้าของเขาอาจจะต้องคุยกับคุณหมอว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนจริงๆแล้วรักษาเบาหวานไม่ต้องใช้ยาทุกคนนะคะถ้าคุมอาหารเลือกอาหารที่ถูกต้องแล้วก็ออกกำลังกายก็เป็นวิธีการรักษาเบาหวานได้

0: ดีครับหมออ้อยครับ
1: เปย่าค่ะ
0: รายการ Animal Speak กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งแล้วนะครับ
1: ว่าแต่วันนี้หมออ้อยจะพาเฟย่าไปเรียนรู้เรื่องอะไรหรอคะ
0: เฟย่าลองมองไปรอบๆสิมีอะไรบ้าง
2: มีต้นไม้นั่นต้นไม้นั่นต้นไม้ขึ้นแล้วต้นไม้ทำไมจะต้นไม้อ่ะ
0: แล้วสัตว์อะไรล่ะที่อยู่บนต้นไม
1: ้สัตว์อะไรที่อยู่บนต้นไม้นกหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วเฟย่าวันนี้คุณหมอจะพาเฟย่าไปพบกับนก
1: ฮะแล้วเราต้องมีกล้องส่องทางไกลสิคะเนี่ย
0: ไม่ต้องใช้เลยวันนี้ใช้เก้าอี้ตัวเดียวเฟย่าก็มองเห็นนกแล้วล่ะ
1: ฮะ
0: ไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่านกที่คุณหมอบอกเนี่ยเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: ถึงแล้วเฟย่า
1: สวัสดี
0: ถึงแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณหมอครับ
0: นี่น้องเฟย่าครับ
1: นกเยอะมากค่ะที่คุณหมอพาเฟย่ามาดูนกก็เลี้ยงนกไว้ที่บ้านนี่เองค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เฟย่าเฟย่ารู้ไหมนกนี้เขาเรียกนกอะไร
1: นกอะไรหรอคะ
3: นกกงหัวจุกครับ
1: หัวจุก
0: นกกงหัวจุกหรือชื่อหนึ่งเขาเรียกว่านกปลอดหัวโขน
1: เฟย่าเห็นแต่เหลี่ยมๆตรงหัวค่ะ
0: นั่นแหละเขาเหมือนนกใส่หัวโขนไงเขาก็เลยเรียกว่านกปลอดหัวโขน
1: ค่ะแล้วพวกนี้เขากินอะไรเป็นอาหารหรอคะ
3: พวกนี้ที่เราจะให้นะครับอย่างตัวนี้นี
0: ่
3: เราก็จะเป็นผลไม้อันนี้ก็จะเป็นถ้วยด้านหลังก็จะใส่น้ำให้
1: ข้าง
3: หน
1: ้ามีกล้วยด้วย
3: กล้วยครับจะผลไม้ก็เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลบ้างแต่กล้วยจะเป็นหลักครับแต่ตรงนี้เราก็จะมีพวกอาหารเสริมก็เป็นพวกอาหารเม็ดวิตามินอะไรครับ
1: เฟย่าเคยได้ยินมาว่านกก็ค่ะมันกินหนอนนะคะมันกินหนอนทุกสายพันธุ์หรือเปล่าคะหรือบางสายพันธ
3: ุ์คะอ๋อก็คือจนเป็นหนอนที่ไซส์ต้องเล็กครับเพราะว่านกเขาตัวเล็ก
0: ใช่ก็คือนกมันมีหลายประเภทเฟย่าเขามีทั้งนกกินแมลงนกกินพืชหรือบางทีก็เป็นนกล่าเหยื่อก็คือพวกกินเนื
1: ้
0: อก็แล้วแต่ว่าเราเลี้ยงนกอะไรแต่อย่างนกกงหัวจุกหรือว่านกปลอดหัวโขนตัวเนี้ยก็กินผลไม้เป็นหลักมีการเสริมแมลงบ้างอะไรบ้าง
1: แล้วเอานกพวกนี้มาตากแดดทำไมหรอคะ
3: อ๋อเราจะทำให้เขาแข็งแรงขึ้นนะครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยการตากแดดเนี่ยมันมีผลกับสุขภาพเพราะว่าเวลาโดนแดดทุกวันร่างกายจะมีการสังเคราะห์วิตามินดีกลายเป็นวิตามินดี3แล้วก็ร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมได้ง่ายขึ้นเหมือนเฟย่าไงตอนเช้าเนี่ยเฟย่ามาถึงโรงเรียนปุ๊บครบธงชาติเฟย่าก็ต้องยืนเข้าแถวก็โดนแดดด้วยใช่ไหมพอโดนแดดปุ๊บเฟย่าก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น
1: แล้วที่พี่เอกอะค่ะเลี้ยงนกพวกนี้ค่ะเลี้ยงไว้เป็นเหมือนหมากับแมวที่เป็นเพื่อนหรือเปล่าคะ
3: อ๋ออย่างคนทั่วไปที่เขาเลี้ยงกันก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มก็คือเลี้ยงไว้เพื่อสวยงามฟังเสียงเพลงฟังเสียงนกร้องอยู่บ้านแต่อย่างของพี่เลี้ยงเพื่อการแข่งขันครับ
2: ฮะการแข่งขันโอลิมปิกนกซีเกมนกโอ้ยเขาแข่งกันยังไงคะเนี่ยเขากินแข่ง
1: เขากินแข่งหรืออะไรอะคะ
3: อ๋อจะเป็นการแข่งขันโดยการแข่งร้องเพลงกันครับ
1: ค่ะ
3: แต่ถ้าจะอยากรู้เดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปที่สนามแข่งเลยครับ
0: เดี๋ยวเราจะได้ไปฟังนกร้องเพลงกันด้วยมีคอนเสิร์ตนก
1: เคยเห็นแต่คอนเสิร์ตคนนะคอนเสิร์ตนกอ
0: ยากดูการแข่งขันยังครับ
1: อยากดูแล้วค่ะ
0: ไปดูกับพี่เอกครับ
3: ครับ
0: ไปด
3: ู
0: คร
3: ับ
0: ไปย่าไปดูกันดีกว่า
3: สนามแข่งนกกงหัวจุกจ้ะ
1: แข่งกันยังไงเหรอคะอ๋อ
3: ถ้าอยากรู้นะเดี๋ยวต้องฝากถามน้าเมธ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมธครับพี่เมธครับแล้วเวลาเขาแข่งขันนกกันเนี่ยเขาแข่งขันกันยังไงครับ
4: มีนกประเภทเสียงทองนะครับ
0: เสียงทอง
4: ครับดาวรุ่ง
0: ดาวรุ่ง
4: สากลประเภทนับดอกนะครับประเภทนกปากเปียกนะครับนกนับดอกก็มี2ประเภท
0: ครับครับ
4: นับดอกก็คือ4ยก8ดอก
0: 4ยก8ดอก
4: ครับ
0: ยังไงนะเป็นยกยังไงนะเป็นดอกแล้วเวลาเขาร้องยังไงถึงนับดอกอะไรเง
4: ี้
0: ย
4: ครับก็คือนกต้องร้องเพลงควิกไขวเรียววิกไขวยอจบควิกไขวเรียวจบควิกไขวยอนกต้องร้องเพลง3พยางค์ขึ้นไปนะครับยกเนี่ยจะใช้เวลา18วินาทีนะครับกับ4ยกยกละ2ดอกร้องยกหนึ่งต้อง2ดอกร้อง5ร้อง6ก็ต้องร้องยกละ2ละ2ละ2 4ยกให้ได้8ดอกมันมี2อย่างแต่เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันคือ4ยก8ดอกรวม

0: าใจไหมครับรถไฟย่า
1: เข้าใจค่ะ
0: ร้องไงนะกุ๊กไข่เลียวกุ๊กไข่ยอ
1: พริ
2: กไข่เลียวพริกไข่เลียวพริกไข่ยอ
0: ไหนพูดสิจำได้เปล่า
1: พริกไข่เลียว
2: พริกไข่เลียว
1: พริ กไข่เล
2: ีย
1: ว
2: พริกไข่ยอเ
3: ออพี่แม่ครับแล้วคนที่มาตัดสินเนี่ยครับกรรมการเนี่ยจะต้องมีการอบรมหรือว่าได้ใบประกาศอะไรก่อนนะครับ
4: ครับมีครับเพราะว่าของเราเนี่ยกรรมการสมาพันธ์เราเนี่ยฮะจะมีการอบรมนะครับและจะมีใบประกาศให้นะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็ต้องมีการคัดสรรกรรมการมาจากทั่วประเทศนะครับ เพื่อมาทำการตัดสินนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาใครมาตัดสินอะไรไม่ใช่นะครับต้องคัดก่อน
3: แล้วคุณสมบัติของกรรมการเนี่ยครับต้องเป็นยังไงพิเศษไหมฮะ
4: อันดับแรกนะครับ1คุณต้องมีความซื่อสัตย์ก่อนอันดับที่2ตาไม่บอดหูไม่หนวกนะครับขาไม่เสียหมายถึงว่าขาไม่นั่นต้องสามารถเดินได
3: ้
4: ข้อที่3คุณต้องฟังนกได
3: ้
4: ฟ
3: ัง
4: นกเป็นนะครับ
1: แล้วนกเยอะขนาดนี้ค่ะฟังออกได้ยังไงเหรอคะ
4: เวลาเข้าไปนี่นะครับกรรมการเนี่ยเขาจะเข้าทีละคู่อย่างเข้าเบอร์1เบอร์2เขาจะดูนกแค่2ตัวนะครับ
1: คนที่มาแข่งพี่ๆพวกเนี้ยค่ะเอานกมาจากไหนอะคะ
5: อ๋ออย่างงี้เดี๋ยวพี่เอกพาไปดูว
3: ่
5: าพื้นมาที่ไปอะของนกพวกเนี้ยเรามาจากไหนนะจ๊ะ
4: ครับเดี๋ยวให้นักเรียนพาไปดูนะครับเดี๋ยวนะขอไปดูนกแป๊บนึงนะครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
1: นกอะมันอยู่ในต้นไม
3: ้
1: ต้นไม้มันอยู่ในตา
3: ใช
1: ่แต่ว่าพี่เอกต้องเอามาจากในตาแน่เลย
6: นกเหรอจริงนะ
5: ไม่หรอกจ้ะเดี๋ยวอยากรู้เดี๋ยวพี่พาไปดูว่ามาจากไหนนะ
1: ค่ะ
3: พี่แอรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนกกรงหัวจุกหรือว่าปลาหัวโขนเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะ
1: ค
3: ่ะสัตว์ป่าคุ้มครองก็คือสัตว์ที่เราไม่สามารถเอามาเลี้ยงเองได
1: ้ค่ะเนี่ยค่ะเฟย่าเห็นนะคะมีตัวนึงค่ะเป็นหัวสีขาวแล้วก็ตัวอื่นเป็นสีดำหมดเลยอะค่ะอ
7: ย่างเจ้าตัวนี้ก็เป็นนกชนิดด่างวงการนกกรงหัวจุกคือเป็นด่างหัวอินทรี
3: ด่างหัวอินทรี
7: ครับผม
3: ก็คือ
7: หัวขาวคล้ายๆอินทรีครับผม
3: ตัวนี้ก็คือพัฒนาขึ้นมาใน
7: พัฒนาขึ้นมา
5: ครับ
7: ในฝา
3: ครับเป็นกลุ่มพวกแฟนซีเนี่ย
5: ใช่ครับกลุ่มแฟนซีครับ
7: นกธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นสีดำประมาณนี้ทั่วไปที่มีอยู่ในทุกภูมิภา
3: ค
7: ในประเทศไทย
3: โดยปกติแล้วในธรรมชาติอย่างเงี้ยยีนด้อยอย่างเงี้ยตายก่อนเพื่อนเลยเอาตัวรอดไม่ได้เห็นปะเราเห็นมันชัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผู้ล่านกที่ล่าเหยื่อแล้วโฉบมากินหมดเลยพวกนี้ก็หลบได
5: ้
3: เพราะว่าสีมันกลิ่นธรรมชาตินี่คราวนี้ตอนที่พี่ไก่จะเริ่มทำฟาร์มนกพวกนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองผมว่าปัญหามันคงเยอะมากการขออนุญาตนี่ยากมากไหมครับ
7: ก็เริ่มแรกเลยเราต้องเขียนโครงการเขียนโครงการเข้าไปเพื่อเสนอป่าไม้ว่าเราจะขอเพาะพันธุ์เราจะขอเลี้ยง
3: ครับ
7: แล้วก็ถึงขั้นตอนเพาะพันธ
3: ุ์ครับ
7: พอเพาะพันธุ์เสร็จก็เราก็จะขอสนับสนุน
3: ครับ
7: จากกรมป่าไม
3: ้ครับ
7: เพื่อที่ว่าจะขอพันธุ์จากเขามาเราต้องไปขออนุญาตว่าเราจะขายนกที่ฟาร์มเราจำนวนกี่ตัว
3: คร
7: ับ ก็คือจะได้ใบอนุญาตจากกรมป่าไม้มาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะมีหนังสือให้เรา
3: ครับ
1: ค่ะ
7: เป็นหนังสือที่แบบว่าใครจะซื้อตัวไหนอะไรยังไง
3: ก็
7: เราก็จะระบุลงไปนกทุกตัวจะมีรหัสมีนัมเบอร์ครับ
3: ครับ
7: ก็คือรหัสจะอยู่ด้านนี
3: ้ครับ
7: อย่างตัวนี้ก็จะเป็นนกกระหลอดชนิดนกกระหลอดหัวโขน
3: ครับ
7: 1ตัวอายุ
3: 7เดือน
7: ต้องระบุอายุด้วย7เดือนเพศผู
3: ้
7: รหัส KAI 230
3: ก็คือคนที่ได้ซื้อนอกจากฟาร์มถูกต้องก็จะต้องมีเอกสารนี้ทุกครั้ง
7: ใช่
3: ถ้าซื้อนกเราได้นกเฉย
7: ต้องมีที่มาครับ
3: ไม่มีเอกสารอันนี้หมายความว่า
7: ผิดกฎหมาย
3: เรากำลังทำผิดกฎหมายอยู่นะ
5: ถูกครับ
3: ทำไมต้องเพาะพันนกพวกนี้ขึ้นมาหรือไม่เซย่า
1: ไม่รู้ค่ะ
3: ก็เพราะว่าคนเราเนี่ยชอบไปจับนกมาจากธรรมชาติไงพอจับนกจากธรรมชาติเยอะขึ้นนกก็สูญพันธุ์นกก็ลดลงคราวนี้ก็ไม่มีนกในธรรมชาติแล้วโอ้แล้วนี่ที่ผมเห็นเนี่ยประมาณกี่ตัวครับเนี่ย
7: อยู่รวมๆประมาณ100ตัวครับ
3: 100ตัว
7: คร
3: ับ
7: ผม
3: โอ้โห
1: เยอะจังค่ะ
7: คือนกข้องนึงเนี่ยจะผลิตลูก

0: มาต่อปีนึงคอกหนึ่งก็เฉลี่ย20ตัวได้ครับต่อปี
1: คู่หนึ่ง
0: ใช่
1: ได้ลูก20ตัว
0: ครับ
1: โอ้โหได้เยอะเหมือนกัน
0: โดยเฉลี่ยครับได้เยอะคือนกชนิดนี้มีทั่วทุกภาคเลยครับแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีนกชนิดนี
2: ้และยิ่งถ้าเกิดเราคุยถึงเรื่องการแข่งข
1: ัน
2: นกพวกนี้ที่ได้จากฟาร์มครับ
1: ครับ
2: เราสามารถเอามาแข่งขันได้ไวกับนกทางธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ยเวลาเราจับมาโซมมั่งอะไรมั่งครับ
1: ใช่ใช
2: ่โอกาสตาลอดต่ำ
0: มันเป็นเหมือนการเรียนรู้ที
1: ่
0: เราอยู่ที่ฟาร์มเรามีครู
1: ครับ
0: ครูเพลงอยู่ที่ฟาร์มแล้วแต่ที่ป่าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ครูตัวไหนอะไรยังไง
2: ไม่รู้เขามีครูจากไหน
0: แต่ที่นี่เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะฝึกเขาเป็นเพลงนี้เป็นเพลงนี
1: ้เมื่อกี้พี่ไก่บอกว่ามีทั้งครูเพลง
0: ครับผม
1: แล้วก็กระบวนการเพาะพันธุ
0: ์ครับ
1: ผมจะได้เห็นทุกขั้นตอนเลยไหมครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเพาะพันธุ์ก่อนแล้วกัน
1: เยี่ยมเลยฮะให้ได้ลองทายสิกองที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาไว้ทำอะไร
3: ต้องเป็นกองเลี้ยงนกแน่เลยค่ะ
0: ไม่ใช่ทายผิดแล้วนี่เป็นคือกองผสมพันธุ์ของนกหัวจุก
1: นี่ก็คือเพาะพันธุ์อยู่นี้เลยครับ
0: ใช่ครับอ
1: ยู่ทั้งปีเลยครับหรือไงฮะ
0: ก็เป็นบางจังหวะเราก็จะเอาเขาออกมาเพื่อบำรุงร่างกายนิดนึงแล้วค่อยเข้าคู่ใหม
1: ่
0: ก็มี
1: ปกติเวลาเข้าคู่เขาเข้าคู่กันยังไงครับ
0: เราต้องเลือกก่อนเลือกพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ตัวชนิดที่ว่าสามารถเข้ากันได
1: ้
0: แล้วก็จะประดับตกแต่งต้นไม้ให้เขาเรียนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้ครับ
0: ครับ
2: เพราะเหมือนเวลาเขาชอบกันนะครับพ่อกับแม่เนี่ยก็จะมานอนคู่กันเราจะสังเกตง่ายๆคือเขาจะจับคู่แล้วจะนอนคู่กันแล้วก็โอเคคู่นี้เขารักกันแน่น
1: อ
2: นแล้วเราก็จัดห้องหอให
3: ้แล้วนี่เขาเพาะพันธุ์ผสมพันธุ์กันยังไงเหรอคะในนี้ค่ะ
0: ใช้วิธีการจับคู่แล้วปล่อยโดยให้เขาอยู่กันเองโดยธรรมชาติถ้าเขาไข่มาเนี่ยก็ใช้เวลากก14วันแล้วดูการผสมพันธุ์ของเขาก็จะอยู่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคม
1: เกือบทั้งปี
0: เกือบทั้งปีเขาเราจะมีเวลาพักขนของเขาอยู่ประมาณ3เดือน
1: ครับ
0: ตัวไหนนกเด็กน้องพยารู้ไหมตัวนี้แหละนกเด็กสุดคือแก้มเขายังไม่ขึ้นสีแดง
1: ค่ะ
0: ข้าง
1: แก้มขาวเลยแก้มขาวเลย
3: ขาวมากค
1: ่
3: ะ
1: ข้อแตกต่างระหว่างนกเด็กกับนกโตเต็มวัยของนกกงหัวจุกหรือนกประหลาดหัวขวนนั้นสังเกตได้ง่ายๆคือข้อ1บริเวณแก้มของนกเด็กจะเป็นสีขาวต่างจากนกโตเต็มวัยที่จะเป็นสีแดงข้อ2ขนบริเวณปีกและลำตัวของนกเด็กยังขึ้นได้ครบทุกเส้นเหมือนนกโตเต็มวัยและข้อ3ขนบริเวณหัวของนกเด็กจะยังไม่ตั้งขึ้นไม่เหมือนกับนกโตเต็ม
0: เต้นครับ
1: เปรียวอย่างนี้ใช่ไหม
0: บางตัวก็ดิ้นจนหน้าตาแตกหมดเลยติด
1: แล้วคราวนี้ที่เขาพุ่งชนเนี่ยเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมเฟย่า
3: เนื่องจากอะไรคะ
1: ก็โดยปกตินกธรรมชาติเนี่ยเขาอยู่ที่ค่อนข้าง
3: ใหญ่อ
1: ิสระฟรีพอเราจับเขาไปอยู่ในกรงเขาไม่เคยเขาไม่คุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามหาทางออกไปเขาก็เลยพยายามจะเอาปากเนี่ยจิกพยายามเอาตัวแทรกมาก็เลยมีแผลตามจมูกเนี่ยแถวปากเขา
2: การที่เขาได้นกป่ามาเนี่ยการที่เขาจะให้มันเชื่องเขาจะต้องจับใส่กรงไปแขวนอยู่แถวตลาดไปอะไรอย่างนี้ครับในที่คนพุ่งพลาดก็เป็นการทรมานนกอีกอย่างหนึ่ง
1: ตัวไหนที่ปรับตัวได้เนี่ยเขาก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในกรงเลี้ยงได้แต่ตัวที่ปรับไม่ได้เฟย่าเขาก็จะพยายามหาทางออกไงพอหาทางออกปุ๊บก็จะเกิดแผลไม่กินเครียดบ้างสุดท้ายก็ตรอมใจมีโรคเสียชีวิตน่าสงสารไหมล่ะ
3: น่าสงสารมากค่ะ
1: เป็นไงเฟย่าวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของนกกงหัวจุกหรือว่าปลอดหัวโขนต้องขอบคุณพี่เอกมากนะครับที่ให้เราสองคนเนี่ยไปเยี่ยมบ้านตั้งแต่เช้า
2: ครับผม
1: รวมถึงพาไปดูสนามแข่งแล้วก็พามาพี่ไก่นะครับพี่ไก่ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดฟาร์มนกกงหัวจุกหรือว่าปลอดหัวโขนต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากนะครับขอบคุณครับ
2: ครับ
1: สำหรับวันนี้ผมไม่ได้พาน้องๆมาพบกับการแข่งขันนกหรือพาไปเยี่ยมชมฟาร์มเพาะพันธุ์นกเท่านั้นนะครับแต่จะพาน้องๆไปพบกับบุคคลอีกท่านหนึ่งที่รักนกเช่นเดียวกันแต่รูปแบบความรักอาจจะแตกต่างกันออกไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ
4: สัตว์ทุกตัวในระบบนิเวศนะครับย่อมมีหน้าที่ในแง่ของการสร้างประโยชน์ให้กับระบบนิเวศนะครับในกลุ่มนกประหลอดนะฮะพูดถึงความสามารถในการหากินของเขาก็ดูเหมือนจะมีความเป็น specialized นิดๆก็คือกินอาหารได้หลากหลายประเภทมากกว่านะครับเอียงไปทางผลไม้

เป็นทางกินผลไม้นะครับเล็กน้อยในขณะที่พวกแมลงหรือหนอนแมลงเขาก็กินบ้างประปรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เขาเริ่มผสมพันธุ์ทำรังวางไข่แล้วก็ช่วงที่เขาหาอาหารมาเลี้ยงลูกที่เกิดใหม่นะครับถ้าเราลองจินตนาการภาพนะครับจากในเมืองออกจากเมืองเป็นชนบทไปเป็นทุ่งนาทุ่งพื้นที่เกษตรกรรมนะครับทุ่งหญ้าโล่งๆรกร้างว่างเปล่าไปจนถึงชายป่าไปจนถึงป่าดิบเนี่ยนกประหลอดเขาก็แยกพื้นที่อาศัยกันอย่างเช่นถ้าอยู่ในเมืองปุ๊บเราอาจจะเจอนกประหลอดสวนนะครับถัดออกมานิดนึงอาจจะเจอนกประหลอดหน้านวลนะครับเข้ามาตามทุ่งหญ้าก็เริ่มเจอนกประหลอดหัวสีขมเหลามาเป็นประหลอดหัวโขนแล้วพอไปถึงชายป่ามากขึ้นเราก็เจอนกประหลอดคอลายประหลอดเหลืองหัวจุกแล้วก็ในป่าดิบนี่ก็จะเป็นพวกนกประหลอดโอ่งต่างๆนะครับนกประหลอดนะครับเนื่องจากเป็นนกที่กินผลไม้เพราะนั้นความสำคัญของเขาก็คือเป็นตัวที่ช่วยแพร่กระจายชนิดพืชนะครับให้กับระบบนิเวศนะครับเป็นตัวขยายพื้นที่ป่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของนกประหลอดหัวโขนโดยเฉพาะเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นนกที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกับป่าเวลาที่เขาไปหากินลูกไม้ในป่าเนี่ยเอาพวกเมล็ดของผลไม้เหล่านั้นเนี่ยมากระจายในพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยหลักคือตามทุ่งหญ้าทุ่งโล่งเนี่ยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างป่ากับเมืองที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลักลอบค้านกประหลอดหัวโขนอย่างผิดกฎหมายเนี่ยครับการลักลอบพวกนี้นกจะถูกจับมาครั้งนึงก็บางทีก็เป็นถึงหลักพันเหมือนกันนะครับนกจะถูกลำเลียงมาโดยส่วนใหญ่ก็จะส่งมากับรถโดยสารปะปนมากับสัมภาระของผู้โดยสารนะฮะใส่มาในกล่องซึ่งค่อนข้างจะแออัดมากนะครับนกทีนี้มันเป็นนกที่ค่อนข้างจะมีความเป็นนักสู้สูงโดยเฉพาะยิ่งตัวผู้เนี่ยมันก็อาจจะมีจิกตีกันบ้างนะครับทำให้แต่ละครั้งที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีแผลเวอะหวะเลยบางตัวก็ขนฟูคอตกนะครับซึมหรือว่ามีบาดแผลตาบอดบ้างก็มีบางตัวก็ตายก็มีนะครับผมก็มีประโยคที่อยากจะฝากให้กับทุกท่านที่สนใจที่จะใกล้ชิดสนิทสนมกับนกชนิดนี้อยากจะเลี้ยงนกชนิดนี้นะครับว่าเราจะเลี้ยงก็ได้แต่ขอให้เราเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบนะครับรวมถึงความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะเพราะว่าเราต้องมั่นใจว่าตัวเราเองเนี่ยคิดที่จะเลี้ยงนกประหลอดหัวโขนแล้วเนี่ยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ทำให้ประชากรของนกในธรรมชาติลดลงนะครับที่มันอาจจะส่งผลรบกวนต่อระบบนิเวศอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชากรของนกประหลอดหัวโขนลดลงมันก็คือการล่าจับมาขายอย่างผิดกฎหมายนะครับเพราะนั้นทุกครั้งที่คิดจะเลี้ยงนะครับก็ควรจะมั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในวงจรตรงนั้นนะครับความรับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งก็คือความรับผิดชอบต่อตัวนกนะครับไม่ให้เขาทรมานอดนะครับหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของนกประหลอดหัวโขนนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือยิ่งผมเองก็เป็นคนเลี้ยงนกเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้เลี้ยงในลักษณะที่จับเอามาไว้ในกรงขังแบบนั้นหรือว่าเอาไปประกวดแข่งขันที่ไหนอะไรยังไงนะฮะแต่การเลี้ยงนกในปัจจุบันนะครับที่มันมีไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เราเอามาใช้นะครับก็คือการสร้างสวนที่เป็นมิตรกับนกครับหรือว่าเรียกว่า bird friendly garden เราศึกษาว่านกเขาชอบที่จะอยู่ในพื้นที่แบบไหนชอบอะไรเราก็จัดให้เขาอย่างเช่นจัดอุปกรณ์ใส่อาหารนะครับที่นกเขาชอบนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมากินเองหรือติดตั้งโพรงรังเทียมนะครับก็ถ้ามันเหมาะสมเมื่อไหร่หรือว่ามันเงียบสงบไม่มีใครทำร้ายเนี่ยนกเขาก็มาทำรังนะครับซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นในหลายๆพื้นที่แล้วนะครับรวมถึง เป็นพวกอ่างอาบน้ำนะครับใครอาจจะเพิ่งจะมารู้ว่านกเขาชอบอาบน้ำนะช่วงเช้าก็หากินเสร็จช่วงกลางวันอากาศร้อนๆหน่อยเขาก็จะมาอาบน้ำกันเรื่องแค่นี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับซึ่งบางคนอาจบอกว่าอยากจะประกวดแข่งขันก็แข่งขันได้เหมือนกันลองดูว่าใครจัดสวนแล้วจะมีนกมาเยี่ยมบ้านเรามาเที่ยวบ้านเรามากกว่ากันนี่ก็เอาไปแข่งขันกันได้แล้วนะครับก็คิดว่าคงจะสร้างความสุขให้กับพวกเราที่

0: บอกว่าบอกตัวเราเองว่าเราเป็นคนรักนกนะครับแต่เราลองคิดดูเอาเองละกันลองชั่งใจดูครับว่าเราจะรักนกในรูปแบบไหนนะครับที่จะเหมาะสมกับทั้งตัวเราเองเหมาะสมกับทั้งนกแล้วก็ทำให้ไม่เป็นการรบกวนธรรมชาติจนมากเกินไปด้วยนะครับ
1: เป็นไงบ้างเฟย่าวันนี้
2: วันนี้ค่ะสนุกมากมากเลยนะคะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะและถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนกอย่างที่เฟย่าพามาดูในวันนี้นะคะอย่าไปเอาจากป่านะคะเพราะแถวๆนี้มีฟาร์มเพาะเลี้ยงนกแล้วค่ะ
1: ใช่แล้วเฟย่าคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดแต่สิ่งสำคัญก็คือเราไม่ควรที่จะทำผิดกฎหมายเพราะกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำให้ธรรมชาติคงอยู่กับเราไปนาน
2: วันนี้หมดเวลาของรายการ Animal Speak แล้วนะคะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ
1: เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
3: Animal Speak

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยทุ้งฟ้าต้นไม้ประจำจังหวัดกระบี่กระบี่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศมีพื้นที่ประกอบด้วยภูเขาที่ดอนที่ราบมีหมู่เกาะน้อยใหญ่จำนวนมากอุดมด้วยป่าชายเลนเป็นจังหวัดทางฝั่งทะเลอันดามันที่มีแหล่งท่องเที่ยวลือชื่อหลายแห่งอาทิหมู่เกาะพีพีหมู่เกาะลันตาอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางครามจังหวัดกระบี่มีต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดคือทุ้งฟ้าชื่อพื้นเมืองว่ากระทุ้งฟ้าให้ชุมพรเรียกทุ้งฟ้าไก่สงขลาเรียกตีนเทียนปัตตานีเรียกพวงพร้าวทุ้งฟ้าเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบสูง 15-25 เมตรลำต้นเปล่าตรงกิ่งใหญ่ตั้งฉากกับลำต้นเรือนยอดรูปไข่แก้มรูปกรวยแหลมค่อนข้างโปร่งเปลือกสีขาวอมเทาหรือสีเทาอ่อนมีรูระบายอากาศทั่วไปใบเป็นใบเดี่ยวเรียงรอบข้อข้อละ 3-4 ใบแผ่นใบรูปหอกกลับกว้าง 3-7.5 เซนติเมตรยาว 10-30 เซนติเมตรปลายเป็นติ่งแหลมดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งกลีบดอกสีขาวหรือขาวอมเหลืองเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น5กลีบออกดอกระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมผลเป็นฝักเรียวยาวขนาดเล็กออกเป็นคู่เมื่อผลแก่จะแตกและบิดเป็นเกลียวเมล็ดเล็กมีผู้สีขาวปลิวได้

ทุ้งฟ้าเป็นไม้ต้องการความชื้นมากเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินลึกและมีการระบายน้ำได้ดีหรือในระบบวนเกษตรมีประโยชน์คือเนื้อไม้ใช้ทำพื้นกระดานเครื่องเรือนเครื่องใช้แจวพายกันเชียงและยังนำไปฝานเป็นชิ้นบางๆเพื่อทำผิวหน้าไม่อัดมีประโยชน์ทางยาคือเปลือกต้นบำรุงกำลังและบำรุงกำหนัดแก้ไข้แก้ไข้ป่าแก้บิดขับฤดูรักษาบาดแผลใบมีรสเฟื่อนตำผสมกับน้ำมันมะพร้าวพอกแก้ข้อต่อเคลื่อน

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ตึ้งเงี้ยที่แหวแหมไม่น่าหัน
2: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรี

0: อร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
1: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับแล้วก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: ัดเทปปอลนิดเดียวก็เปื่อยหมด
1: เปื่อย
0: ง่ายก็เจ๋อเลยผมว่าม
2: าจูเชวีจัดที่เจ้าวี
3: จัดที่เจ้าเนา
2: ะจัดที่เจ้าวีชาวมาทีวีวะฮูวีมอกาฮูวีคดี
3: โอ้ตีมาวันนี
2: ้คดีแล้วทีอะไรก็ห้องเจ้าวีมาโจอยากกองมาด่าสุดท้ายเวลาวีเจ้ามาโจไ
3: ปช่วยคนที่เจ้า
2: เลยช่วยคนที่เจ้าวี
3: เด็กขอครัวแล้วจัดที่เจ้า
2: จัดที่เจ้าวีที่เด็กขอเตียกูเด็กขอเจ้ามาคุย
4: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
5: จะจับเพื่อหน่อย
6: มาเพื่อสิ
5: เพื่อสิละ
6: ไงก็ละก็ต้องชอบชูกัน
3: เป็นเราจะโคชอโมตัวเลยหนุ่มเนี่ยจะเป็นหลีกให้เราละ
2: มังไห้หลีมังไ
3: ห้เอ๊ะอะไรดิ
2: มังไห้
3: มันยากกันยากกันเลย
2: มายันยา
3: เยี่ยมมาเลย
2: เยี่ยมมีอะไรมี
3: แต่เยี่ยมมาเลยก็เหี้ยเราไม่ยาก
2: มายาลิชิบุคีเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีชิวก็ยังเออขั้นเลยมาฮีผมที่เจอยู่มาลาคู่คุยที่ไข่ม้าคุยมากกว่ามาลาชิบุ
3: คุยที่ไข่ม้าแบบคนกันหลายคู่เลย
2: คู่รับประชาหลายมา
3: โอ้รับประชาเป็นคนเ
2: ลยรับประชามูมูไปผ่อน
3: มูไปเอา
2: เลยมูไปผ่อน
3: กูไปเอาเลยมา
2: แล้วเลยมาแล้วกูยื้อพองูมาจูกูเลยมาเมามาขอฮิวจิบุกยันยันเนี่ยก็ดีเชบาที่อยู่นี่ก็มาฮิติกันเลย
3: จะขับแบกอะไรล่ะ
2: อะไรฮิโลขับไปติกันก็
3: ข
2: ับ
3: ได้เลย
2: นี่ที่ขับได้เลย
3: นี่ยังมาจอยเลย
2: คือกูอุ้ยก็ชอบนอนที่จอยมา
3: ก็ชอบนอนเลย
2: ก็ชอบนอนจอย
3: ก็ชอบนอนแบบปกติมาแล้วเลย
2: ก็ชอบนอนไปบ่เนี่ยมึงขัดใจมาแล้วกู
3: ข้าเจริญอะไรฮีล่ะมึง
2: อะไรฮี
3: มาตีเลยอะไรฮี
2: อุ้ยเนี่ยกูมาตายเนี่ยก็ดีจักชงโมกุฏิพักกูคือจูไปมาไกลลิบุกามาเผ็ดวิวมาฮีเจี๊ยดมาฮีกูลิบุชิกาลาเชกาชิไปเปย
7: ์การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปไงฮะ
3: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได
7: ้ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆ ก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกไงฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
3: หมายความว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
7: ่ใช่ฮะ
3: เขาก็จะเรียน
7: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาอย่างเงี้ยฮะคืออยากให้มี

0: ครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
1: กะจกวอติกาลิลีมากะกะกูอยู่ชุมกะกะฮิคุติกาติโลฮุกะกูติพะโกเอคดิฟะปูยาคติยาคูปออีคูโดวีคีวีอานูนาชิกะกะจะจะจะจะจะจะยูอะจะคิเตอเตเตอิจิเอเลเตวะโกโดฮาวีโออีนาชิกะจะจะจะจะจะงายามุเตเองอมีอะคะดะชูนัดเจอจะเจอยกัน
2: ยามุเตมุนี่อัปราสูร
1: อเอ้ขี้มายกเอ็มข้าก็ยามมากาคนเดียวหายยัง
2: เอ๊ะใครไปเช่น
1: หนาโดเอ๊ะใครไปเช่นหนาพอดีเช่นหนาโอ้ย
2: ยี่สิบสี่หลักหนาโด
3: แทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
2: แล้วการไม่สนุกสาระก็เลยรอแหละ
4: มาลาโมกมาลาโบเทวะปุปุปุปุซาปิติปุปิราเวที่คอยมุกโอยบ่อมากาเทเจ้าตะบ่อจะเทปุ้ยปุ้ยเฉะ
2: แต่ละแต่ละถึงไ
4: หนแปลอยู
2: ่ไปละ
4: เ
2: อมองแม่เหลียอะไรที่อยากดีละ
4: มากาเฮ่เ
2: ฮ่ตีมากเฮ่เลย
4: เหลียเฮ่เยี่ยมมากจนแล้วนี่ยกมาโจมาเฮียวอยู
2: ่มาละแปะตัว
4: คู่กมาโจมาปะกมาโ
2: จต้นหลุดฮิกา
4: หน้าฮิกามาฮิกาโ
2: อมาเตะ
4: มาเฮียแบบเชี่ยตะกะ
5: ปนเด
6: ินปนเดินไงปุ๊บสอบ
5: ปุ๊บสอบ
6: ปนเด
2: ินถ้าติดปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ไหมล่ะโอกาสที่รู้ชอบ
6: ฮะ
2: รู้ชอบโอกาส
6: ถูกละ
2: อ๋อถูกจะข้าวแล้วข้าวพอเลยมาติดเลยมาอยากขอเที่ยวเลย
6: คุ้มมาเหมาแหวะ
5: คุ้มมาเหมาแหวะ
3: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
7: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปลายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษาตานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
2: ให้มาก็สอน
7: ครับผม
2: แบบพิเศษผมไม่ได
7: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าแล้วก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
3: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
7: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมีประมาณ 5-6 คนเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยครับ ครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
8: นั่นแสดงว่าครูเพิ่งมา
7: ผมเพิ่งมาได้ 7-8 วันนี้ครับคร
8: ับ
7: แต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่เพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อยคือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่งเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
3: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
9: มาจากก็จะแย่กว่าป้ามาที่ผมมาถึงเขาได้มาเจ้าเรามึงดูแลเราไปคอยด้วยอ๋อเจ้าหน้าไปข้าก็ไปดิก็ยืนได้แล้วแหละคือแหละปี25ที่แหละสาเหตุชดไทยก็กูจุดได้แหละสองอย่างแหละชิ้นขะแผ่ไปมา
3: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
9: ้จากที่ได้เชียวลาหูเชียวขามาเผ็ดเลยจากน้องไม้ที่จืดเลยจากน้องนิ่งกุยเลยอู้ยอบผูกกระติวินนะฮะกะเล่แต่ก็ห่อแล้วก็จับแปะกุยเชียวจับชีอุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชียวเอาชีวิตเนี่ยมีเสียทีมากามาเอาขอมาจ้องมือเวก็งาคือทั้งหมดได้ปลาจะยกชิมาปลาท่าของมือไว้นะจะมาหล่อมือเลยจะมาหล่อปลาท่าก็วอลโต้แล้วหนูแยกเขาลูกวอลโต้แล้วมือของปลาเจ้าไปออกอ่ะปลาท่ามีสองพันเลยสิฮะเช้าหาตีสิออกไก่เสียเลยในการที่ปลาเจ้าเลยจะยกชิมปลาเลยมือเจ้ากันที่ขอที่ปีที่กันที่ลอยพระรักปลากระจุยเขาชี้เลยจะยกชิมออกว่าหูว่าหูแล้วก็ติดเชื้อวีนี่หูยาหูแล้ว
10: ได้หน่อยตรงนี้ดีแล้วตรงนี้
3: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
11: ก็ถูกลิ้นเย่จอเลยนะสุดเ
12: ลยค่ะลีเย่จอเลยจอก็ชอบนอนก็สบู่ยันเนี่ยมาหมาล่าก็ยังชมว่าจะหมาก็มาปัวก็ยังก็สิชับผู้ใหญ่ก็ยังก็ชมว่าจะหมาอย่างเนี่ยมาหมาล่าก็แล้วก็พี่บอกยันเนี่ยกับหมาล่ายันเนี่ยอยู่ก็พี่ยังอยู่ยังชิบุรีรู้สึกที่ใครตุ้ยตั้งนอนแกใครตุ้ยชมว่าปอกที่พักก็เคยก้ามาตายเฮียก็ที่จะตีเล่มุ่งเจ้าว่าเจ้าเขาที่เดียวใครเลยคือก้าก็ยังคุ้มกันที่ปากกับใครเลยยันเนี่ยหมาเลยถ้าว่าเลยใครตีเชลีปูหุกใครจู้เขาเลยปูจู้ก็มึงก็จะกอดตัวก็เชื่อยันเนี่ยขาจ้าก็มาให้เลยมอติคุณเชื่อขอจมูกยังไงยากใครก็คอยนุบะเชลีก็ตีดีใครเท่าเลยมาโจก็ชีวิตมาให้

0: เลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เล็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เล็กๆนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
1: เดมูคือจะเตจะฮีก็คือเช่เลยฮีก็เนี่ยไปมาลุยเจอที่โปตินี่ก็ยกกาประตูยอดประตูยอดมากาวเนี่ยมาลุยเลยชิดยาจะพักจะขาดจะสิบุตร
0: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
1: ยาเอมาเฮียวมาสิจะเข้าสิบุตรสัญญาปตชิตจะมาติชอบพักจะชอบมาใช้ชีวิตอยู่ที่มาเฮียวที่บอกว่าเฮียวมองคือที่เข้าที่การใช้ยาคือข้าวใช่มาเฮียข้าวข้าวมาชอบอยู่
0: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได้
2: ยังที่ปอยาเอ็งสิติบาลเลยติชีก้ามากติปอยาการเลวาวก็เอาใจไปคิดจะที่โจวิวก็ติจักมาขอพื้นผีคิดอยากเยี่ยวกับมากฮีฮีกมาโจวิเอลี่ใครหัวปุ้ยใครคนนี้ที่วีหมู่ใครกูพอปล่อยมาลือเจอหมู่หมู่มึนหน่อยเฮียหมู่คนได้เหล่าพระมาเฮียยักเลือกเหยื่อโจไปหุ้ยลูกเล่หมู่เฮียไปโกอียะแต่โกง่าแขวะไปไปปืนมาแผลเนี่ยจ้าหองแล้วผือเราก็ปล่อยมาหมู่จ้าหองจ้าตีเวขี้ยาเวอือเวนี่กูอาชาสีขอเจริญที่ขอพ่อเวนี่กูหมู่เฮียเชฟกับโจวิวมึนหน่อยเฮียเชฟเล่
0: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
1: เนี่ยก็เข้าที่วิวแล้วใช่ไหมสีขอเขียวไปเยอะน่าขอเตียวคู่ไตแล้วเยอะชิขอพ่อไว้เลยที่พักก็มีห้าปุ๊บเผาอยู่แค่เด็กแต่ก็ไกลก็เขียวไปก็ไกลปุ๊บมาฮะอยู่ไข่มันน่าก็ไกลเปลือกชิ้นเชือกกูอมตีไข่มันน่ากูเขาที่กูเขาที่กูเปลือกทำเตียวกับกูไข่มันก็ตัวปติงก็ป้าจะเจอเราแบบนี้ก็ขอไกลเราเข็มแล้วเชี่ยก็แบบตัวย้อนตัวย้อนมากเลย
0: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
1: ก็ที่ได้มูเฮวิโอยะก็ติดชิงกิโลก็ได้แล้วมือคือก็ระบาดยากไปชั่วโมงการระบาดเวลาจุ๊บปอปออีกก็มาจ่อยากไปที่กาวิยะชูเฮียตุกมาจ่อที่พูดนี่ก็ชูเกะที่จะฝ่าเลยที่ใครพิเชวิวที่บอกที่อาเกะนุ่งงานที่จะจ่ออาทิตย์โอ้ยอีกก็จะตักดีกว่าโอ้ยอีกก็จะยิ่งยากจ่อพอยก็ใครมาจ่อวิชิสุเฮียติใครติสิกาก็จะอยู่กันนี่ที่อย่างนั้นก็ตีเลยก็ต้องมาพอใครตุยอ่ะก็ฮีเลยข้าเชื่อว่าพอหุกจะจู่เอาเลยแต่เดี๋ยวก็มองจะฮีกับฮีชักเลยนี่ก็ชัวร์ชิดตายหรืออุติยาหรือก็มันก็
0: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก
0: ็การจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5

0: ั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ต่อไปวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวส่งผลให้ปัจจุบันอัตราการเกิดลดลงและส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และคาดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในปีพุทธศักราช2574
1: หรือการวิจัยประยุกต์ก็ตามเนี่ยล้วนแต่เป็นการสร้างความรู้การค้นหาความจริงนะครับซึ่งเมื่อเรามีองค์ความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพงถ่ายองค์ความรู้เนี่ยออกไปเป็นนโยบายสาธารณะนะครับเช่นในเรื่องของประชากรเนี่ยถ้าหากเราเห็นว่าขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมีปัญหาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การตั้ง

0: ในวันรุ่นลดน้อยลงมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวกำกับอยู่นะครับหรือเราจะดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของสวัสดิการให้เขาได้ดีอย่างไรเราจะให้การดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพอย่างไรล้วนแต่ต้องการคำตอบนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยที่เมื่อมีความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรานำไปเป็นนโยบายระดับชาติระดับประเทศเอาไปขยายผลไปสร้างโครงการต่างๆนะฮะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นนะครับเป็นต้นส่วนในเรื่องของการวิจัยและด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันแม้แต่ในเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพราะวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเป็นการค้นหาความจริงนะครับว่าความจริงที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างสิ่งต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรเมื่อเราได้รับทราบนะครับข้อเท็จจริงความจริงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะใช้ประยุกต์เนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาลัยมหิดลเป็นมหาลัยวิจัยนะครับเราจึงมุ่งเน้นที่จะทำให้ทุกองค์ขับยกนะครับทุกสถาบันของมหาลัยเนี่ยดำเนินการวิจัยอย่างเต็มที่ครับ
1: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้ขอนำเสนอการบรรยายบทความในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์จากทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนตั้งแต่ปี1970เช่นในประเทศเดนมาร์กสวีเดนและฟินแลนด์และยิ่งไปกว่านั้นในบางประเทศมีอัตราเจริญพันธุ์ต่ำกว่า 1.5 ซึ่งเป็นระดับอันตรายเช่นในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมันออสเตรียอิตาลีและสเปนส่วนในประเทศแถบบ้านเราก็คือประเทศอาเซียนเนี่ยจะมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่สูงกว่าระดับทดแทนยกเว้นประเทศไทยเราสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามทีนี้ทำไมโซ่ทองของเราถึงมีจำนวนน้อยลงนักวิชาการหลายท่านมองว่าการเกิดน้อยเนี่ยเป็นผลผลิตหนึ่งจากสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการศึกษาและบทบาทหน้าที่การงานของผู้หญิงที่ดีขึ้นซึ่งผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงการลดลงของความเหลื่อมล้ำทางเพศบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมั่นคงนักมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นผลพวงจากนโยบายวางแผนครอบครัวซึ่งส่งเสริมและพัฒนาให้มีการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในหลายประเทศด้วยทีนี้เมื่อคนเกิดน้อยลงผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือโครงสร้างอายุประชากรเพราะนอกจากคนจะเกิดน้อยลงแล้วเนี่ยเรายังมีอายุยืนยาวมากขึ้นเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี2012มีจำนวนผู้สูงอายุ810ล้านคนและจะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคนภายในปี2050หรือในที่ญี่ปุ่นจะมีจำนวนผู้สูงอายุสูงกว่าเด็ก3เท่าภายในปี50เช่นกันซึ่งเมื่อคนเกิดน้อยแล้วอยู่นานขึ้นอัตราวัยแรงงานจะมีอัตราส่วนเล็กลงแต่ต้องคำจุนประชากรนอกวัยทำงานซึ่งมีจำนวนมากขึ้นก็คืออัตราพึ่งพิงทางอายุเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศทั้งนี้เนื่องจากวัยแรงงานหรือวัยทำงานของเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทีนี้เมื่อโจทย์โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปหลายประเทศจึงตอบโจทย์ด้วยการออกนโยบายส่งเสริมการเกิดเพื่อที่จะสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างประชากรซึ่งบทบาทหลักของนโยบายส่งเสริมการเกิดก็คือลดอุปสรรคของการมีบุตรซึ่งก็คือการลดต้นทุนทั้งทางตรงก็คือค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรเช่นค่าอาหารเสื้อผ้าการศึกษาซึ่งในยุโรปพบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ20-30ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนและช่วยลดต้นทุนทางอ้อมก็คือค่าเสียโอกาสค่าสูญเสียความมั่นคงทางการเงินของพ่อแม่หลังจากที่มีบุตรที่อาจจะต้องออกจากงานหรือว่ามีเวลาทำงานน้อยลงเพื่อที่จะมาดูแลบุตรฉะนั้นในหลายๆประเทศจึงเน้นนโยบายเสริมแรงจูงใจการมีบุตรโดยการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยอย่างเช่นในประเทศรัสเซียจะจ่ายให้รายเดือนสำหรับพ่อแม่ที่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และให้พิเศษเพิ่มอีกเมื่อมีการฝากครรภ์ในครั้งแรกหรืออายุครรภ์ได้12สัปดาห์จากนั้นเมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วก็จะมีเงินพิเศษเป็นโบนัสก้อนหนึ่งให้อีกตามการคลอดแต่ละครั้งจาก

นั้นก็จะมีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนบุตรที่มีแล้วก็อายุของบุตรที่มีตามแต่ละนโยบายของแต่ละประเทศนอกจากนี้ก็จะมีเงินค่านมบุตรเงินพิเศษอื่นๆเช่น อย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์แล้วสามีต้องไปเกณฑ์ทหารในประเทศรัสเซียนะคะก็จะมีเงินพิเศษรายเดือนให้เพิ่มอีกกับสตรีท่านนั้นหรือว่าเด็กที่เกิดตรงกับวันชาติรัสเซีย12มิถุนายนก็จะมีเงินก้นถุงเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กคนนั้นอีกด้วยจะเห็นว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหนึ่งในนโยบายที่มีการศึกษาและเชื่อว่าช่วยเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ให้กับประเทศรัสเซียได้คือในช่วงจาก 1.3 ในปี 2006 เพิ่มขึ้นเป็น 1.51 ในปี 2008 ก็คือนโยบาย Maternity Capital หรือการให้คูปองเงินสดซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 250,000 รูเบิลหรือประมาณ 300,000 บาทให้กับครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยสามารถใช้คูปองนี้ได้จนกระทั่งลูกอายุครบ25ปีสามารถนำไปแลกเป็นบริการเป็นการรักษาพยาบาลการศึกษาการฝึกงานของบุตรหรือนำไปซ่อมแซมบ้านหรือเป็นเงินออมส่วนหนึ่งให้กับมารดานอกจากนี้ก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีให้กับครอบครัวที่มีบุตรในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆเช่นมีการกู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ยการทำประกันหรือว่าให้สิทธิพิเศษในการซื้อบ้านสำหรับครอบครัวที่มีบุตรนอกจากนโยบายที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่แล้วเนี่ยหลายประเทศก็ยังออกนโยบายที่พยายามเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมของการมีบุตรเช่นสิทธิพิเศษลาคลอดโดยยังคงได้รับเงินเดือนอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง1ปีตามแต่ละประเทศเช่นสวีเดนและเยอรมันนี่จะให้อยู่ที่47สัปดาห์หรือออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกานี่จะให้สิทธิลาคลอดแต่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนซึ่งก็ยังคงเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่อยู่ดีเพราะว่าเป็นการประกันความมั่นคงทางการงานในระดับนึงหรืออย่างที่ฝรั่งเศสก็คือให้สิทธิลาคลอดนานถึง318สัปดาห์แต่ได้รับเงินเดือนอยู่ที่22สัปดาห์ทีนี้ข้อกังวลหนึ่งสำหรับเรื่องสิทธิลาคลอดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเพราะว่าคนที่ลาคลอดส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ทีนี้ในหลายๆประเทศจึงอยากที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนให้คุณพ่อเนี่ยได้มีสิทธิลาคลอดแล้วก็ได้ไปดูแลบุตรด้วยที่นอร์เวย์จึงทิลาคลอดสำหรับคุณพ่อเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นเป็นเวลา14สัปดาห์โดยไม่สามารถโอนให้กับคุณแม่ได้เพื่อที่จะไปดูแลบุตรได้โดยตรงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งจากผลการศึกษาในกลุ่มประเทศ OECD เนี่ยพบว่าตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือว่าถ้าพ่อแม่สามารถทำงานแบบไม่เต็มเวลาได้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศนั้นๆดังนั้นในประเทศนอร์เวย์เนี่ยพ่อแม่สามารถเลือกทำงานได้ร้อยละ50 60หรือ90ของชั่วโมงทำงานปกติหรือที่เยอรมันพ่อแม่สามารถทำงาน15ถึง30ชั่วโมงต่ออาทิตย์ได้นานถึง3ปีหลังจากคลอดบุตรเลยอีกนโยบายหนึ่งก็คือการบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรศูนย์ดูแลเด็กเล็กทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละครอบครัวซึ่งสูงสุดเนี่ยก็จะช่วยอยู่ที่700เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนหรืออย่างเช่นที่เดนมาร์กรัฐบาลเนี่ยจะกำหนดให้แต่ละเขตเทศบาลมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กแล้วผู้ปกครองเนี่ยออกค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ25ถึง28ที่เหลือรัฐบาลจะรับผิดชอบซึ่งศูนย์เด็กเล็กเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในประเทศเดนมาร์กคือสูงถึงร้อยละ90ถึงร้อยละ97คือนอกจากมีครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วเนี่ยคุณภาพยังได้มาตรฐานคือมีการควบคุมมาตรฐานควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดคืออาหารกลางวันของเด็กก็จะเป็นไปตามหลักโภชนาการจำนวนผู้ดูแลเด็กกับจำนวนเด็กก็จะเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจากนโยบายตัวอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะคือแม้ว่าประสิทธิผลจากนโยบายที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าสามารถเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์หรือเพิ่มการเกิดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดหรือการมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายแต่จากการทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเกิดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในแต่ละบริบทของสังคมอย่างลึกซึ้งโดยแต่ละนโยบายจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งคือการยอมรับจากสังคมในวงกว้างคือต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่านโยบายส่งเสริมการเกิดนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิ่มขนาดของประชากรแต่ต้องการที่จะควบคุมโครงสร้างของประชากรให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ2คือต้องครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ในหลายๆมิติตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการเข้าถึงบริการของเด็กเล็กความมั่นคงทางการเงินการงานของพ่อแม่และ

0: ถึงการปรับปรุงโครงสร้างของสังคมให้เอื้อต่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดแบบไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆคือนโยบายนึงได้ผลดีในสังคมนึงอาจไม่ได้ผลดีในอีกสังคมนึงเช่นนโยบายศูนย์เด็กเล็กได้ผลดีในสังคมตะวันตกแต่อาจไม่ได้ผลดีในสังคมตะวันออกเช่นที่ญี่ปุ่นเนื่องจากที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการดูแลลูกด้วยตัวเองในช่วง3ปีแรกของลูกฉะนั้นผู้หญิงจึงตัดสินใจที่จะออกจากงานเพื่อดูแลบุตรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะใช้บริการศูนย์เด็กเล็กสุดท้ายนโยบายควรที่จะต้องเข้าใจง่ายและโปร่งใสคือทุกคนจะต้องรับทราบสิทธิพิเศษต่างๆเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงไม่มีเงื่อนไขใดๆซับซ้อนมากมาย
1: นโยบายในการส่งเสริมการเกิดเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือเรื่องการมี incentive หรือมีแรงจูงใจอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยิน baby bonus คือถ้าเกิดมีลูกปุ๊บรัฐบาลก็จะมีเงินสนับสนุนให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เสริมสร้างแรงจูงใจทำให้คนอยากที่จะมีบุตรมากขึ้นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นนโยบายที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมคือผู้หญิงเนี่ยบางทีสมัยนี้จะเริ่มมีลูกน้อยลงเพราะว่าเขาเริ่มสนใจการงานอยากที่จะมี career path อยากมีแล้วสังคมมันไม่ได้เอื้อให้สามารถที่จะมีทั้งสองอย่างได้กลายเป็นว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอะไรบางอย่างเงื่อนไขทางสังคมอะไรบางอย่างทำให้ผู้หญิงสามารถเลือกที่จะมีครอบครัวได้และก็ยังมีความก้าวหน้าทางการงานได้สำหรับประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นดีเบตอยู่อย่างแรกสุดเลยคือประเทศไทยถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องส่งเสริมการเกิดวิธีแบบไหนที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าถ้าเกิดเป็นวิธีที่ส่งให้แรงจูงใจความกังวลของคนก็คือว่ามันจะเป็นการส่งเสริมการเกิดที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าอย่างเช่นแบบคนก็เลยมีลูกกันเยอะๆเพื่อที่จะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องมีการศึกษาว่าอะไรนโยบายประเภทไหนถึงจะเหมาะกับบริบทเมืองไทย
2: ช่วงนี้เป็นการนำเสนอบทความหัวข้อนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและญี่ปุ่นผู้สูงอายุและสตรีเป็นพลังของสังคมได้โดยคุณสุพรจรัสสิทธิ์นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ก็จะมาพูดถึงเรื่องนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นส่วนหนึ่งที่เราเลือกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นว่าโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่ไม่ต่างจากประเทศไทยแต่เขาเผชิญปัญหามายาวนานกว่าประเทศไทยตรงนี้เราจะมาดูว่านโยบายหรือมาตรการต่างๆเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจัดการต่อประชากรจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนี้เราก็อยากจะมาดูก่อนว่าโครงสร้างของไทยกับญี่ปุ่นเป็นยังไงถ้าดูจากตัวแท่งสีขาวนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะในปี2553เนี่ยตรงนี้ขออนุญาตใช้นิยามผู้สูงอายุของญี่ปุ่นก็คือที่65ปีคือของประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้นิยามผู้สูงอายุที่60ปีนะคะแต่เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบกันเราก็ขอใช้นิยามที่65ปีทำให้เราจะเห็นว่าในปี53ประเทศไทยเราสัดส่วนของผู้สูงอายุมีไม่ถึงร้อยละ10ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าจากที่หลายๆคนเข้าใจนะที่นี้ก็คือว่าเราถึงร้อยละ10แล้วแต่นั่นคือนิยามที่กำหนดที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะถ้ามาเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยในปี53เรามีสัดส่วนผู้สูงอายุ 8.7 คือไม่ถึงร้อยละ10ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาไปถึงร้อยละ23แล้วซึ่งตรงนี้คือเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วตรงนี้เขาเผชิญปัญหามาก่อนหน้าเราสมควรแล้วเมื่อมองค่าประมาณอีก20กว่าปีก็คือถึงปี2578สัดส่วนผู้สูงอายุของเราก็ก้าวขึ้นเท่ากับประเทศญี่ปุ่นนะขณะนี้ก็คือที่ 22.5% ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือก้าวกระโดดไปที่ 33.4% เช่นกันในส่วนของวัยเด็กก็ลดลงวัยทำงานลดลงจะมีในส่วนของประเทศไทยที่ว่ากระโดดขึ้นในช่วงปี53คือ 72.1 คือมันเป็นช่วงพีคของประชากรแต่ว่าหลังจากปีนี้เนี่ยก็คือว่าสัดส่วนประชากรของวัยแรงงานก็ลดลงต่อเนื่องกันมาเราจะมาดูกันว่าจากที่เราเห็นโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงบ้างและจะมาดูว่ามาตรการหรือนโยบายอะไรที่เขามาจัดการตรงนี้ตรงนี้คือเราก็จะเอาอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศญี่ปุ่นมาดูกันนะคะเราจะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ตรงนี้ค่ะ

ก็คือเส้นตั้งแต่ปี03ไปจนถึง53เนี่ยมันลดลงตลอดแม้แต่ว่าข้อมูลค่าประมาณเนี่ยไปจนถึงปี83ก็อยู่ในระดับคงที่คือ 1.3 อาจจะเห็นว่าในช่วงปี13เนี่ยอัตราเจริญพันธุ์มันกระโดดขึ้นจาก03คือ 2.0 มาเป็น 2.1 ตรงนี้มันเป็นช่วงของ Second Baby Boom ก็คือว่าเบบี้บูมของญี่ปุ่นเขาก็จะมีช่วงแรกอย่างที่แสดงให้ดูนะคะคือปี90ถึงปี92เพียง3ปีเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นลดลงมาก็กระโดดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือช่วง Second Baby Boom ก็คือช่วงปี13ในช่วงนี้อัตราเจริญพันธุ์ค่อยๆลดลงมาจนถึงระดับที่สังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญและสนใจก็คือช่วงปี32ที่เกิดคำว่า 1.57 shock ตรงนี้ก็คือว่าเป็นจุดแรกแล้วที่ว่าอัตราเจริญพันธุ์ลดต่ำลงมาถึงในระดับที่สังคมญี่ปุ่นทั้งนักประชากรหรือว่าทางสื่อสาธารณชนเริ่มให้ความสำคัญจนเกิดคำพูดคำนี้ขึ้นมาและหลังจากปีนั้นเขาก็ทำให้เกิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีบุตรอย่างแท้จริงก็คือเรื่องนโยบาย The Angel Plan ตัวนี้เป็นนโยบายที่แรกๆเลยที่ส่งเสริมการมีบุตรในประเทศญี่ปุ่นโดยที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันจนถึงปี41-47ก็ยังมีการพัฒนาอยู่โดยการมีมาตรการต่างๆที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวญี่ปุ่นมีบุตรเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นการขยายระยะเวลาการลาคลอดของญี่ปุ่นก็เช่นกันค่ะเขาก็มีการเพิ่มในเรื่องนี้มีเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรรวมไปถึงเรื่องของของพ่อที่ว่าสามารถลาที่จะเลี้ยงดูบุตรได้ตรงนี้ญี่ปุ่นก็มีเช่นกันก็คือว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ญี่ปุ่นพยายามที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยมีบุตรเพิ่มขึ้นแต่จนถึงณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ก็คือยังลดต่ำลงอยู่ในส่วนของ The Angel Plan เนี่ยเขามีการพัฒนาจนไปถึง The New Angel Plan ตัว The New Angel Plan เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการนอกจากการสนับสนุนให้ครอบครัวมีบุตรแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านด้วยและเลี้ยงดูบุตรไปด้วยโดยการส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มขึ้นทั้งใกล้บ้านและใกล้ที่ทำงานตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่สังคมญี่ปุ่นเขาเริ่มเห็นความสำคัญของสตรีในการทำงานนอกบ้านว่าจะเข้ามาช่วยในส่วนของกำลังแรงงานที่ลดลงนะคะโดยที่ในปี2528เนี่ยก็คือจะมีกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานที่เท่าเทียมกฎหมายนี้จะพูดถึงในเรื่องของการให้สิทธิหรือโอกาสผู้หญิงสามารถเข้ามาทำงานได้เพิ่มมากขึ้นจากแต่เดิมคือแต่เดิมเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีก่อนหน้านู้นตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็จะมีพูดถึงเรื่องของการห้ามผู้หญิงทำงานล่วงเวลาเกิน2ชั่วโมงหรือห้ามทำงานกลางคืนตรงนี้มันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรหน่วยงานในการจ้างงานเลือกที่จะรับงานรับคนทำงานที่เป็นผู้ชายมากกว่าเพราะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าตรงนี้หลังจากอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสังคมญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นสังคมที่ว่าผู้ชายเป็นเรียกว่าผู้ชายเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวแบบนั้นแล้วเขาก็จะมองว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าแต่งงานมีลูกแล้วก็คือควรที่จะอยู่บ้านเลี้ยงดูบุตรแต่เนื่องด้วยว่าอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่ำลงจากที่ว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่สังคมญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญแม้กระทั่งที่ว่าเกิด 1.57 ช็อคตรงนี้แล้วเขาก็มองว่ากำลังแรงงานเนี่ยมันลดลงแล้วสตรีควรที่จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในกำลังแรงงานจึงเกิดกฎหมายต่างๆมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไม่เพียงแค่ตรงนี้นะคะก็คือว่ายังมีเรื่องของการให้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นด้วยโดยที่ไม่ได้มองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ญี่ปุ่นเขามองมาตั้งแต่ปี2514ขณะที่ประเทศไทยเราปี2513เรามีนโยบายประชากรเพื่อที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรตอนนั้นคือเราต้องการที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรเรามองอยู่ตรงจุดนั้นขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญปัญหาตรงนี้มาก่อนเราแล้วเพราะฉะนั้นเขามองไปแล้วว่ากำลังวัยแรงงานเนี่ยมันจะลดลงดังนั้นเขาก็เลยมองว่าส่วนที่จะมาเพิ่มเนี่ยณตอนนั้นเขายังไม่ได้มองเรื่องกำลังสตรีเข้ามาสู่กำลังแรงงานแต่เขามองไปที่ผู้สูงอายุว่าควรจะขยายระยะเวลาในการทำงานให้มากขึ้นก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยของทางชนผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะทำงานถึงแค่ 5-5 ปีเท่านั้นการออกกฎหมายนี้เข้ามาไม่ใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแล้วก็มีการออกมาตรการต่างเรื่องมาแล้วก็มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันคือเมื่อปี55ที่ผ่านมานะคะก็มีการบอกว่าให้องค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆสามารถขยายอายุ

0: เวลาการทำงานของผู้สูงอายุให้ถึง65ปีได้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ญี่ปุ่นเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี14จากอายุเกษียณการทำงานที่55เขาขยายมาเป็น60 61มาเป็น65ตรงนี้คือใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากแต่ก็มีมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไทยเราเนี่ยคือที่เห็นหลักๆเนี่ยค่ะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชากรเนี่ยก็อย่างที่ภาพกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะเรามีนโยบายประชากรเป้าหมายเราเนี่ยต้องการลดอัตราเพิ่มประชากรตรงนี้ค่ะในช่วงแรกมันมีถึงสูงถึงอัตราเพิ่ม 2.7% ต่อปีนะคะเราทำสำเร็จจากการที่เรามีมาตรการวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจตรงนี้ค่ะลดลงมาจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่7ฉบับที่7เนี่ยเป็นฉบับที่เราเริ่มหยุดในการพูดถึงเรื่องการลดอัตราเพิ่มประชากรแล้วเรากลับมาพูดใหม่อีกครั้งนึงในฉบับที่8แต่เป็นการพูดเพื่อที่จะให้คงอัตราเจริญพันธุ์ให้อยู่ในระดับทดแทนตรงนี้นะคะถ้าดูจากสถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราการทำงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานักประชากรไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จริงๆแล้วณปัจจุบันเนี้ยอาชีพบางอาชีพที่ต้องใช้ทักษะใช้ความรู้พิเศษสามารถขยายอายุการทำงานได้ไปถึง65ถึง70ปีตรงนี้มันก็ยังมีอยู่แต่เราอาจจะต้องทำให้จริงจังเหมือนอย่างที่นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีการเพิ่มมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นก็เชื่อว่าในอนาคตเราก็คงจะไปถึงณจุดนั้นน่ะนะคะถ้าเราจะศึกษาประสบการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเรื่องการเอากำลังสตรีเพิ่มเข้ามาเนี่ยตรงนี้มองว่าเราอาจจะได้เปรียบมากกว่าญี่ปุ่นตรงที่ว่าระดับการศึกษาของเราชายไทยกับหญิงไทยไม่แตกต่างกันนักแต่ของประเทศญี่ปุ่นระดับการศึกษาของผู้หญิงเขาในระดับถ้าพูดถึงในระดับการศึกษาในระดับขั้นสูงนะคะของผู้หญิงจะน้อยกว่าผู้ชายมากตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเข้าสู่กำลังแรงงานของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยมีน้อยลงสำหรับประเทศไทยเราในเมื่อระดับการศึกษาของหญิงไทยกับชายไทยเราไม่แตกต่างกันมากนักแต่ว่าการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของประเทศเราเนี่ยผู้หญิงก็ยังมีน้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเราจะต้องเข้าไปจัดการในเรื่องของความเท่าเทียมหรือการให้โอกาสเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการทำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะขอเกริ่นถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนเนาะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าสู่เขาเผชิญกับปัญหาภาวะโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรมาก่อนประเทศไทยเราหลายปีแล้วและตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราควรจะศึกษาประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยเราณตอนนี้ก็คือมีโครงสร้างทางประชากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงคล้ายกับของเขาเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยมีปัญหาภาระที่มากกว่าประเทศไทยเราเยอะกว่านะคะตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่เราควรจะศึกษาประเทศของเขามาดูว่าเป็นยังไง
1: ต่อไปเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อสถานเลี้ยงเด็กด้วยให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือโดยดร.จงจิตฤทธิรงค์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะทำให้ทั้งพ่อและแม่เนี่ยต้องออกไปทำงานนอกบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วก็อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยจากครอบครัวขยายนะคะกลายมาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านนะคะคอยช่วยดูแลบุตรหลานให้จนตอนนี้ก็ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลบุตรนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรค่ะดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะคือเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กหรือระบบที่ช่วยดูแลเด็กที่ดีและมีมาตรฐานแล้วและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปในประเทศไทยจะช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรและทำให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะโดยการศึกษาแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกคือการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันและส่วนที่2คือศึกษาความคิดเห็นของผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรและแม่ที่มีบุตรปฐมวัยนะคะ 0-6 ปีเกี่ยวกับภาระการเลี้ยงดูบุตรและการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีประเภทของสถานเลี้ยงเด็กแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกคือรูปแบบบริการเลี้ยงเด็กกลางวันในครอบครัวนะคะให้บริการเลี้ยงดูเด็กแบบไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นที่บ้านของผู้รับเลี้ยงเด็กอาจเป็นคนในชุมชนหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยกันนะคะค่าบริการไม่แพงมากนัก2คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันค่ะรับเลี้ยงเด็กอายุ 2-6 ปีขนาดของศูนย์ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กซึ่งมีขนาดตั้งแต่5คนขึ้นไปช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้านและ3คือการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาแบ่งออกเป็น2ระบบนะคะระบบแรกคือระบบโรงเรียนคือชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุ

ค่ะอีกแบบนึงคือแบบที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยเตรียมความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาค่ะในปี2556นะคะพบว่ามีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,820 แห่งและมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 19,600 คนและมีผู้ดูแลเด็ก 33,550 คนซึ่งมากกว่า 90% ของสถานเลี้ยงเด็กในประเทศไทยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะสัดส่วนของครูพี่เลี้ยงต่อเด็กนะคะปัจจุบันเท่ากับ 1:48 ค่ะจะเห็นว่าครูหนึ่งท่านเนี่ยจะต้องดูแลเด็กจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากสูงกว่าที่คณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตั้งไว้ที่1:20ค่ะนอกจากนี้อัตราค่าบริการยังแปรผันไปตามคุณภาพของการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสำหรับมาตรฐานและคุณภาพของสถานเลี้ยงเด็กสำหรับวิธีการศึกษาจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสอบถามภาระและการวางแผนในการเลี้ยงดูบุตรความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กค่ะโดยแบ่งแนวคำถามออกเป็น3แบบและถามใน3กลุ่มประชากรนะคะคือกลุ่มแรกเป็นผู้ที่สมรสแล้วและยังไม่มีบุตรค่ะสอบถามกรณีศึกษา2กรณีโดยถามว่าท่านคิดว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้เร็วขึ้นหรือไม่และแบบที่2คือผู้ที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีแบบที่3ผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีเช่นกันโดยสอบถามว่าท่านคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากขึ้นหรือไม่นะคะสำหรับลักษณะทางประชากรนะคะเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะโดยมีอายุตั้งแต่29ถึง37ปีค่ะระยะเวลาสมรสอยู่ระหว่าง1ถึง7ปีโดยกลุ่มที่มีบุตรแล้วนี่มีบุตรจำนวน1ถึง2คนค่ะอายุบุตรก็คือประมาณ3เดือนนะคะจนถึงประมาณ5ปีค่ะสำหรับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยในกลุ่มของผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรนะคะคืออยู่กันกับคู่สมรสเพียง2คนแล้วก็ทำงานประจำนะคะส่วนกลุ่มที่มีบุตรและไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะคือจะพักอยู่กับคู่สมรสบุตรแล้วก็พ่อแม่ของคู่สมรสค่ะท่านนี้นะคะก็จะทำงานเป็นพนักงานบริษัทส่วนอีกท่านหนึ่งที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรด้วยการเพียง3คนนะคะก็จะไม่ได้ทำงานค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะเป็นกลุ่มที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งมีเป็นเจ้าของกิจการและท่านหนึ่งเป็นพนักงานรัฐค่ะค่ะหมายเหตุนะคะคือกรณีตัวอย่างที่ศึกษานี้นะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรใดๆนะคะเพียงแต่เป็นการสังเกตเป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่น่าจะไปใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะกลุ่มแรกนะคะผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรกรณีศึกษากล่าวว่าการมีบุตรจะทำให้มีความสุขเพราะบุตรเป็นส่วนเติมเต็มของครอบครัวหรือเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะแล้วก็บอกว่าการที่มีบุตรนั้นยังเป็นภาระที่มีผลกระทบกับการทำงานทั้งสองท่านเนี่ยได้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลบุตรแล้วแต่ว่าชะลอการมีบุตรออกไปเนื่องจากมีภาระงานมากและขาดผู้ดูแลบุตรที่ไว้ใจได้รวมทั้งยังคาดหวังให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะมาเลี้ยงดูบุตรให้แต่ปัจจุบันนี้ยังรอท่านเกษียณและยายมาอยู่ด้วยกันนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กทั้งคู่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้แล้วแต่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรทำให้พ่อหรือแม่ท่านใดท่านหนึ่งนะคะจะต้องหยุดทำงานเพื่อดูแลบุตรและเมื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กควรคำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรความสะอาดและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กคุณภาพดีจะมีราคาแพงค่ะท่านกล่าวว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานให้บริการดีอยู่ใกล้บ้านก็จะไม่ใช้บริการค่ะเนื่องจากกังวลว่าพี่เลี้ยงเด็กอาจจะทำร้ายบุตรเพราะอารมณ์โกรธที่ต้องดูแลเด็กจำนวนมากและคิดว่าพี่เลี้ยงเด็กจะไม่รักและดูแลเด็กได้ดีเหมือนกับพ่อแม่หรือญาติแต่อาจจะใช้บริการตอนที่บุตรเข้าเรียนชั้นอนุบาลโดยที่อัตราค่าบริการจะต้องไม่สูงเกินไปเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกค่ะจะสังเกตว่าทั้งสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบุตรและมีบุตรในกลุ่มนี้นะคะคือไม่คิดว่าสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะเป็นการตอบปัญหาของการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรได้ค่ะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีบุตรใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะทั้งสองท่านเนี่ยมีบุตรทันทีหลังจากสมรสแล้วก็ใช้บริ

0: การสถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้านโดยทั้งสองท่านเนี่ยได้ศึกษาสถานเลี้ยงเด็กมาหลายแห่งก่อนที่จะมาตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพจะช่วยลดภาระการเลี้ยงบุตรได้เพราะจะทำให้ตัวเนี้ยสามารถไปทำงานประจำได้อย่างสบายใจค่ะส่วนอีกท่านกล่าวว่าการให้บุตรเข้าศูนย์เด็กเล็กจะช่วยให้บุตรได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนและมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านค่ะค่ะขอสรุปสั้นๆนะคะผู้ดูแลบุตรนะคะยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะต่อการตัดสินใจมีบุตรเนื่องจากว่าผู้สมรสเนี่ยอาจจะเลื่อนการมีบุตรออกไปเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลบุตรเมื่อผู้สมรสเลื่อนอายุการมีบุตรออกไปจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของแม่และเด็กที่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจมีบุตรอยู่ดีนะคะสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีคนดูแลแล้วก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านได้ดังนั้นจึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจครัวเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นสรุปว่าสถานเลี้ยงเด็กก็น่าจะเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรอย่างน้อยก็เลื่อนให้มีบุตรได้เร็วขึ้นสำหรับในกลุ่มที่พร้อมจะมีบุตรแล้วค่ะ
1: อย่างปัจจุบันนี้เราก็ทราบแล้วว่ามีเด็กที่เกิดน้อยลงฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยควรจะเติบโตมาในสังคมที่มีคุณภาพพ่อแม่ก็อยากจะมีบุตรคือไม่คนที่สมรสกันเนี่ยก็อยากจะมีโซ่ทองคล้องใจนะคะก็แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสถานเลี้ยงเด็กอะค่ะอย่างแรกคือที่ผู้ปกครองกังวลเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยของบุตรนะคะจะต้องแน่ใจว่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยค่ะหรือครูพี่เลี้ยงเด็กจะรักแล้วก็เอาใจใส่เหมือนอย่างที่พ่อแม่เขารักลูกของตนเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในสถานเลี้ยงเด็กความสะอาดการส่งเสริมพัฒนาการของลูกมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ยังจะอยากให้ลูกของตนนี้มีพัฒนาการที่ดีถ้าสถานเลี้ยงเด็กช่วยเหลือในจุดนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจใช้บริการค่ะ
2: และบทความสุดท้ายของประเด็นนโยบายเป็นบทความหัวข้อกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยและการเกิดของมนุษย์ในสถานะของปัจจัยสร้างความมั่นคงเชิงประชากรและสังคมโดยรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กาญจนจิตราสายสุนทรอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทรัพยากรมนุษย์นี่นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจึงต้องมีนโยบายนะครับที่เห็นและก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าจะได้มีแนวทางที่จะให้มีจำนวนประชากรในขณะที่พอเหมาะในกลุ่มอายุต่างๆนะครับที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะหากว่าเราปล่อยไปอย่างชนิดที่ไม่มีการควบคุมนะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้มากๆเราเคยมีปัญหาการเกิดนะครับที่มากเกินไปนะครับเราเคยมีในขณะนี้นะครับปัญหาเนี้ยการเกิดน้อยลงแต่ว่าอัตราตายของประชาชนเนี้ยนะครับลดลงก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี้ยมีจำนวนมากแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในวัยแรงงานขนาดนี้ลดลงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลไปที่สังคมและเศรษฐกิจนะครับอย่างมากการที่จะติดตามนะครับให้ใกล้ชิดเพื่อที่จะออกเป็นนโยบายในการที่จะปรับฐานของประชากรให้เหมาะสมเนี่ยนะครับในประชากรกลุ่มต่างๆเนี่ยจึงมีความสำคัญมากทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องมีการวิจัยจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะเอานำความรู้นั้นเป็นข้อเท็จจริงเอามาเป็นกำหนดนโยบายเราจะลดอัตราการเกิดได้อย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การเกิดมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรที่เกิดน้อยลงนั้นนะเป็นประชากรที่มีคุณภาพนะครับเราจะให้การศึกษาเขาอย่างไรนะครับเราจะอบรมเลี้ยงดูเขาอย่างไรสังคมจะช่วยอย่างไรเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะฮะ

0: เราจะดูแลคนพิการนะครับคนชายขอบต่างๆได้อย่างไรนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้มันล้วนแต่ส่งผลไปสู่เศรษฐกิจและสังคมของชาติทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากและการเปลี่ยนแปลงของประชากรก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับอาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการแต่งงานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการมีบุตรนะครับก็ทำให้จำนวนประชากรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยนะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญมากครับที่จะเป็นสถาบันที่คอยติดตามนะครับสร้างงานวิจัยก็คอยที่จะมีนโยบายผันไปเป็นนโยบายของชาตินะครับที่ชัดเจนว่าเราจะเข้มตรงไหนนะฮะจะผ่อนตรงไหนนะฮะทำยังไงที่จะทำให้จำนวนประชากรเนี่ยพอเหมาะที่สุดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ในครั้งหน้าพบกับการเสนอบทความในหัวข้อครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ติดตามชมได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยพยอมต้นไม้ประจำจังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุงอยู่ทางทิศตะวันออกในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยมีต้นพยอมเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพยอมไม้พื้นเมืองของเอเชียเป็นไม้กลางแจ้งขึ้นได้ในสภาพดินทุกชนิดสามารถปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีมากพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้งป่าเบญจพรรณชื้นตลอดจนป่าดิบแล้งทั่วไปที่สูงจากระดับน้ำทะเล60ถึง 1,200 เมตรพยอมมีชื่อเรียกพื้นเมืองอื่นๆอีกเช่นภาคเหนือทั่วไปเรียกขยอมดงหรือพยอมดงแต่ที่เชียงใหม่เรียกกะยอมน่านเรียกยางหยวกภาคกลางเรียกพยอมร้อยเอ็ดเรียกแคนส่วนที่สุราษฎร์ธานีและปราจีนบุรีเรียกพยอมทองพยอมเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมเปลือกหนาสีน้ำตาลหรือเถาเข้มแตกเป็นร่องตามยาวของลำต้นกิ่งและก้านมีสีน้ำตาลเข้มใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับรูปขอบขนานกว้าง 3-4 เซนติเมตรยาว 8

30เซนติเมตรปลายใบมนหรือหยักและเป็นติ่งสั้นๆโคนใบมนขอบใบเป็นคลื่นผิวใบเกลี้ยงเป็นมันดอกพยอมมีสีขาวถ้ามีสีเหลืองทองเรียกกันว่าพยอมทองมีกลิ่นหอมมากจะออกดอกในราวเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ออกดอกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่งและปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบโคนเชื่อมติดกันกลีบดอกก็มี5กลีบบิดเป็นเกลียวเรียงเวียนกันแบบกังหันผลเป็นรูปรีกว้างประมาณ1เซนติเมตรยาวประมาณ2เซนติเมตรกลีบเลี้ยงจะเจริญไปเป็นปีกคล้ายผลยางมีปีกยาว3ปีกปีกสั้น2ปีกเมื่อแห้งจะเป็นสีน้ำตาลแก่ผลแก่ประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนขยายพันธุ์โดยเมล็ดคนไทยโบราณเชื่อว่าต้นพยอมเป็นไม้มงคลทำให้ผู้อยู่อาศัยมีอุปนิสัยที่อ่อนน้อมและไม่ขัดสนเงินทองนิยมปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะในวันนี้จะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและก็ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีการคาดการณ์ว่ามีความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่21กันยายนนี้นะคะมีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางค่ะได้แก่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์

ทางภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในส่วนของภาคใต้ก็ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะเรามาดูกันที่พยากรณ์อากาศรายภาควันนี้กันนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่จะเกิดจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะซึ่งมันจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งอาจจะมีดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูโขนให้ได้
1: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
1: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้นะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
3: ๆแป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: พี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
7: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
7: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
3: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
1: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
3: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
1: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
9: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยังก็ยังกาดแดดฮ้อนๆจังซี
3: ่คอยสิเบ็ด
4: โอ้ป้าน่ะ
2: ผู้ไปกันตายเบิด
3: บ่ฮู้เด้อพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
4: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
4: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่

0: 9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพ
1: อ้างเหรอตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
2: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
1: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์
3: ครับ
4: ไว้พบกันใหม่นะ
1: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
2: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
4: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
1: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
2: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
1: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกันเกราต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนมลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครพนมมีทั้งพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่ราบสูงมีแนวเทือกเขาล้อมรอบพื้นที่ป่าไม้เต็งรังสลับกับแม่น้ำลำห้วยยังอุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นจังหวัดที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในตอนต้นฤดูฝนต้นไม้ชนิดหนึ่งออกดอกส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วได้รับเลือกให้เป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดคือกันเกราแต่คนอีสานทั่วไปนิยมเรียกว่ามันปลาเพราะมีน้ำมันหล่อเลี้ยงเนื้อไม้คล้ายทาด้วยน้ำมันปลาส่วนในภาคใต้เรียกตะมะสูตำมูสูภาคตะวันออกเรียกตาเตากันเกราเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 20-25 เมตรเปลือกสีน้ำตาลเข้มแตกเป็นร่องลึกใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีออกดอกเป็นช่อคล้ายดอกเข็มมีสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้จะร่วงดอกกันเกราบานทนนานกว่า10วันก่อนจะทยอยร่วงไปผลเป็นลูกเล็กๆสีเขียวพอสุกเต็มที่มีสีส้มและแดงเลือดนกเนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็งเรียบและมีน้ำมันหล่อเลี้ยงเนื้อไม้ทำให้มีความทนทานต่อแดดและฝนปลวกมอดก็ไม่กิน

จึงนี่ไปทำเสาบ้านเสารั้วเสาเถียงนาเสาต้อนดักปลานอกจากนี้ยังถือว่าเป็นไม้มงคลนิยมปลูกไว้ตามวัดหัวไร่ปลายนาและดอนปู่ตาของหมู่บ้านและยังมีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นำไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปบ้างเครื่องรางของขลังบ้างตำรับยาพื้นบ้านกำหนดคุณสมบัติทางยาของแก่นกันกล่าวว่ามีความขมเฝื่อนและฝาดใช้บำรุงธาตุเป็นยาอายุวัฒนะแก้ไข้จับสันหืดไอฤทธิ์สีดวงลงท้องมูกเลือดและขับลมเป็นต้นนับว่ากันเกลาเป็นไม้อเนกประสงค์สมกับเป็นพันไม้ประจำจังหวัดโดยแท้

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยบุญนาคต้นไม้ประจำจังหวัดพิจิตรบุญนาคเป็นพันไม้ท้องถิ่นของไทยและเอเชียเขตร้อนพบขึ้นตามป่าชื้นตามริมห้วยลำธารเติบโตช้าจัดอยู่ในกลุ่มไม้เนื้อแข็งที่มีคุณค่ามากนอกจากเป็นไม้ดอกที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งแล้วยังเป็นไม้ใบที่สวยงามน่าชมอันจะหาไม้อื่นเทียบได้ยากมีชื่อเรียกอื่นๆตามท้องถิ่นเช่นเชียงใหม่เรียกสารพีดอยแม่ฮ่องสอนเรียกกำก่อปัตตานีเรียกปานาคอบุญนาคเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นตรงเปลือกเรียบสีน้ำตาลเรือนยอดเป็นพุ่มคล้ายเจดีย์ใบดกทึบสีเขียวแก่ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปรีปลายใบแหลมโคนใบมนเนื้อใบเหนียวและค่อนข้างแข็งใบอ่อนออกเป็นกิ่งชุดใหม่ห้อยลู่ลงสีนวลอมเขียวหรือแดงดอกออกตามซอกใบสีขาวหรือขาวอมชมพูกลีบดอกมี4กลีบแผ่กว้างแต่ละกลีบรูปเกือบกลมขอเป็นลอนคลื่นเล็กน้อยตรงกลางดอกมีเกสรจำนวนมากเป็นผู้สีเหลืองสดดอกทั้งดอกดูคล้ายไข่ดาวมีกลิ่นหอมแรงบุญนาคมีประโยชน์มากเนื้อไม้เหนียวและแข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับใช้งานที่ต้องการความคงทนเช่นทำไม้หมอนรองรางรถไฟต่อเรือทำพันท้ายปืนและรางปืนเป็นต้นส่วนที่ใช้เป็นสมุนไพรคือรากแก้ลมในลำไส้เปลือกใช้กระจายหนองกระพี้แก้เสมหะในลำคอใบเป็นยาฝาดสมานพอกแผลสดดอกแห้งบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจ

เกสรดอกบุญนาคใช้ผสมทำยาหอมบำรุงหัวใจแก้ร้อนในกระหายน้ำเป็นยาชูกำลังน้ำมันที่กลั่นจากเมล็ดใช้จุดตะเกียงและทำเครื่องสำอางใช้ผสมสีเพื่อให้สีติดทน

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะค่าโมงต้นไม้ประจำจังหวัดสุโขทัยสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของไทยมีความเจริญรุ่งเรืองในน้ำมีปลาในนามีข้าวแม้ปัจจุบันสุโขทัยก็ยังเป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีป่าไม้มีค่าหลายชนิดซึ่งกรมป่าไม้ได้กำหนดเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถึง12แห่งมะค่าโมงพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดสุโขทัยจัดเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทหนึ่งมีชื่ออื่นเรียกตามท้องถิ่นภาคกลางเรียกมะค่าโมงมะค่าใหญ่ภาคเหนือเรียกมะค่าหลวงมะค่าหัวคำมะค่าโมงเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่ลำต้นมักเป็นครีบและปุ่มปมโคนเป็นภูพรเปลือกสีน้ำตาลอ่อนหรือชมพูอมน้ำตาลกิ่งอ่อนมีขนคลุมบางๆใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับใบย่อยติดตรงข้ามกันเป็นคู่ 3-5 คู่รูปไข่หรือรูปรีปลายใบทู่เป็นติ่งโคนใบมนหรือหยักเว้าเล็กน้อยออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมดอกสีเขียวอ่อนแต้มสีแดงผลเป็นฝักแบนเปลือกแข็งและหนาเรือนยอดเป็นพุ่มแผ่กว้างขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมะค่าโมงมีประโยชน์หลายด้านเนื่องจากเป็นไม้ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานเลื่อยใสเจาะกลึงยึดเหนี่ยวตะปูได้ดีขัดเงาง่ายจึงนำไปใช้ในการก่อสร้างทำเสาพื้นไม้เครื่องดนตรีปุ่มมะค่าโมงซึ่งเป็นส่วนของเนื้อไม้ที่โคนต้นเมื่อฝานออกเป็นแผ่นมีลวดลายแปลกสวยงามนำไปตกแต่งเครื่องเรือนเนื้อไม้และส่วนอื่นๆใช้ย้อมผ้าฝ้ายและผ้าไหมให้สีเหลืองและสีน้ำตาลเปลือกทำน้ำฝาดใช้ฟอกหนัง

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ำงานรับจ้างแหละครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของคือขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยแล้วส่งของด้วยวันหนึ่งไม่พอทานครับผมเพราะว่าต้องมีครอบครัวด้วยแล้วก็ไหนจะผ่อนค่างวดรถแล้วไหนจะค่าเช่าบ้านอีกแล้วไหนจะให้ลูกให้เต้าแล้วแฟนยิ่งไม่ทำงานกันด้วยไปกันใหญ่เลย
1: โควิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่กล้าออกจากบ้านส่วนใหญ่ที่ได้ก็ส่วนใหญ่ได้จากออเดอร์ก็คือว่าลูกค้ามาให้ลูกค้ามาเองหรือว่าเขาสั่งมาแล้วเราไปส่งเขาค่ะรายได้ที่ปกติที่เราจะได้หายไปเยอะมากเพราะว่าลูกค้าไม่มาเลย
2: แต่โควิดรอบแรกเนาะแต่กุมภาปีที่แล้วก็พออยู่ได้แต่นี่เงียบมากเงียบจริงๆค่ะถ้าหยุดแล้วคือแย่ได้น้อยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยค่ะก็นี่แหละพวกพนักงานแม่บ้านบ้างโรงพยาบาลจุฬาบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติจะมีคนเข้ามาออกกำลังกายสลุมเนาะอันนี้ก็สลุมก็ปิดจะ2อาทิตย์แล้วอ่ะก็เงียบค่ะเงียบเราต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะที่เรานำเสนอในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะวันนี้ก็ปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ครอบครัวรับเชิญและแขกรับแชร์ที่เคยมาออกในรายการของเราค่ะวันนี้ก็จะได้สดมาจากทางบ้านผ่านทางระบบออนไลน์นะคะแต่ละท่านเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วในสถานการณ์โควิดได้รับผลกระทบเขามีวิธีการที่จะฝ่าฟันประคองธุรกิจของเขาไปอย่างไรวันนี้จะได้พูดคุยกันนะคะจาก5ธุรกิจด้วยกันค่ะท่านแรกค่ะคุณวริศรเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนะคะแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวก็คือทำธุรกิจหรือธรรมะธุรกิจพี่รังธนครค่ะธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดเฮียซงธุรกิจภัตตาคารยังมีคุณยุทธค่ะธุรกิจข้าวแกงที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ

0: ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันและมีคุณหนึ่งนาตาเลียเพียแคมค่ะธุรกิจโรงศพแล้วก็แดร็กเป็นแดร็กควีน
1: แดร็กควีน
0: ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ก่อนอื่นต้องถามเลยครับว่าหลังจากที่ได้ชม VTR ที่แม่ค้าหลายๆท่านรู้สึกลำบากกับช่วงสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ที่มันเงียบเหงาลงเยอะแต่ละท่านมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ครับแต่ก่อนอื่นรู้สึกมาไม่ครบนะฮะ
0: ใช่ค่ะหายไป
1: 1 2 3 4ขาดคุณ1คุณ1ครับคุณ1ฮะ
0: พี่1คร
4: ับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะต้องแต่งตัวเต็มขนาดนี้เลยเหรอคะ
5: อ้าวให้เกียรตินิดนึงค่ะต้องให้เกียรติรายการนิดนึง
1: ทางบ้านฝากมาถามว่าคุณหนึ่งแต่งตัวตั้งแต่กี่โมงครับ
5: ก็แต่งตัวตั้งแต่ตีห้าค่ะแล้วก็รออัดตอนนี้ค่ะ
1: ครับผมแต่งตัวตั้งแต่ตีห้าเมื่อวานด้วยฮะพี่หมวย
5: เกินตายจับปากค่ะ
1: มาถามแต่ละท่านเลยดีกว่าเริ่มที่คุณวลิศรดีกว่าครับเป็นไงครับได้ชม VTR ชิ้นเมื่อกี้ไปแล้ว
6: โควิดก็เป็นโรคใบใหม่ที่เข้ามาแทนที่โรคใบเก่าแล้วก็เป็นรอบที่3แล้วด้วยนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าคนไทยมีพลังแห่งการให้ครับการให้การแบ่งปันอนุเคราะห์กันช่วยเหลือกันนี่แหละมันจะเป็นพลังที่ทำ
7: ได้ด้วยกันที่อย่างที่ระบอบคือการกำลังใจและการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเนี่ยจะทำให้สามารถประคองไม่ผ่านโควิดสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้ครับ
8: ผมว่าการให้กำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราในวันนี้ก็คือการออกไปช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยอุดหนุนซื้อของกันแล้วก็แม้แต่แบ่งปันสิ่งต่างๆที่เราจะให้แก่เพื่อนคนชาวไทยด้วยกันในนี้ในเวลานี้ผมว่าสำคัญที่สุดกำลังใจสำคัญมากสำหรับโควิดครั้งนี้เลยนะครับครั้งที่3นี่หนักมากครับ
9: สำหรับผมก็ผมมองว่ากำลังใจที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากที่เราจะได้จากคนรอบๆข้างแล้วนะครับมันก็ตัวเราด้วยนี่แหละครับมันคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดมันเป็นแรงผลักดันในตัวเรานี่แหละครับผมมีคำพูดอยู่คำเดียวจนถึงทุกวันนี้ว่าไม่มีฝนที่ไหนตกแล้วไม่หยุดเดี๋ยวสักวันหนึ่งฝนมันก็ตกแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปวันนี้ก็จะกลายเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งของชีวิตในระยะยาวๆต่อไปก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนเหมือนกันครับสู้ๆครับครับผม
5: จริงๆแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคิดในมุมกลับกันนะคะคือถ้าวันนี้เราไม่มีใครสิทธิ์จากโควิด-19 นะคะเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้วิธีป้องกันที่มันจะต้องทำมากขึ้นในสภาวะโลกปัจจุบันนะคะแต่แน่นอนค่ะในจังหวะที่มันเกิดระลอก3นี้นะคะนอกจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วนะคะการที่เราก็จะต้องมีให้กำลังใจตนเองนะคะมากกว่านั้นนะคะคือเราต้องเป็นห่วงเป็นใยจากการกระทำที่มันเกิดจากเราด้วยนะคะถ้าวันนี้เราต้องการให้โลกและเศรษฐกิจเนี่ยมันดำเนินต่อไปสังคมมันดำเนินต่อไปค่ะวิธีการในแต่ละครั้งที่เราจะกระทำการใดๆเนี่ยเราต้องตกผลึกด้วยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนที่2 3 4 5หรือไม่ค่ะถ้ามันไม่มีเราก็จะทำได้อย่างสบายใจค่ะแต่ถ้ามันมีแล้วบวกกับสภาวะอย่างนี้ด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องตระหนักนิดนึงว่ามันควรทำหรือไม่ควรทำนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่มีตอนนี้นะคะมากกว่าการให้กำลังใจพวกเรากันเองในฐานะผู้ประกอบการนะคะคนที่ต้องให้กำลังใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องตอนนี้ทุกคนค่ะที่กำลังทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อให้สภาวะโควิดเนี่ยมันค่อยๆชะลอตัวหรือว่าให้คนที่ทำการรักษาเนี่ยมีจำนวนที่รักษาหายมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะถามพี่หนึ่งต่อเนื่องนะคะพี่หนึ่งเนี่ยปกติแล้วก็จะมีงานโชว์แดร็กแต่ว่าจากโควิดในรอบที่แล้วมาจนถึงรอบนี้น่าจะได้รับผลกระทบทั้งปีเป็นยังไงบ้างคะกับงานโชว
5: ์ก็จากที่มีนะคะอันนี้คือเราก็ไม่อยากเครียดมากเลยเดี๋ยวจะพูดเรื่องตลกให้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนเช้านี้ค่ะมีคนมาทักละบอกว่าต้องการให้รีวิวไส้กรอกยี่ห้อหนึ่งราคาเนี่ย 100,000 บาทนะฮะราคา 100,000 บาทเราก็โอเคคอมมิตเรียบร้อยละพอแล้วสถานที่ที่ต้องไปอ่ะก็คือจังหวัดหนึ่งนะฮะที่จะต้องไปพอถึงเวลาปุ๊บเช้ารับออเดอร์ตอนเย็นปุ๊บเกิดประกาศทันทีว่าเมืองต้องปิดอะฮะเงินแสนมันก็เหมือนแบบ

0: ว่าผ่านรอยมาให้ชื่นชมแล้วก็ลอยจากไปนะคะอันนี้ยังไม่นับรวมกับในเรื่องที่ถูกสั่งปิดสถานบันเทิงนะคะหรืออีเวนท์ที่มีจำนวนคนเยอะมากๆเนี่ยก็จะต้องถูกเคลื่อนไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นเราได้รับผลกระทบตรงนี้ตรงๆนะฮะแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องมาปรับกระบวนการวิธีการสื่อสารใหม่ให้มันเข้ามาอยู่ในออนไลน์ให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ถามพี่วริศรกับธุรกิจท่องเที่ยวที่ชุมพร
2: ตอนนี้คือปิดสนิทเลยเพราะว่าการเฝ้าระวังแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยมุ่งไปให้คนไม่มีการเคลื่อนที่หรือชะลอถ้าไม่จำเป็นจริงๆเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็จบไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยเราจริงๆเราทำงานเป็นเครือข่ายด้วยนะครับแล้วเราก็ทำเรื่องของอาหารการกินเรื่องของภัยคุกคามต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เหมือนเราได้ซ้อมมาประมาณ22ปีแล้วเราก็เลยว่าเราใช้พลังทั้งหมดหรือว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่เราฝึกมาเนี่ยครับก็มาใช้ในตอนนี้งั้นเราก็ไม่ได้มองเรื่องการท่องเที่ยวแบบอย่างเดียวแล้วแต่มันก็เป็นมองเรื่องของการอยู่แล้วก็มีความสุขอย่างอื่นเช่นเรื่องของอาหารการกินตอนนี้เราก็ผลิตอาหารการกินส่งให้กับสมาชิกนะครับเรื่องของใช้ต่างๆแล้วก็ที่นี่ก็เป็นเหมือนกับชุมชนเล็กๆเราก็ใช้โอกาสทองช่วงนี้ครับฝึกคนของเราทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นการจำลองวิกฤตตอนนี้วิกฤตเกิดขึ้นจริงๆเราก็วางแผนที่จะอยู่ในโลกใบใหม่เนี้ยอย่างมีความสุขร่วมกัน
3: มาถึง
4: 10% ได้เลย
0: อ
4: ันนี้คือจำนวนรถนะครับ
3: ครับ
4: จำนวนของรถทัวร์แล้วจำนวนผู้โดยสารหายไปจากเดิมคันหนึ่งเนี่ยประมาณ30ที่ถึง40ที่เนี่ยเหลือไม่ถึง10ที่ครับพี
3: ่ครับ
4: คือกระทบหนักมากครับมากยอมรับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักมากจริงๆครับส่วนร้านข้าวแกงที่นครสวรรค์เนี่ยมันตามแผนเดิมของผมเนี่ยคือผมตั้งใจที่จะเปิดมาเพื่อที่จะช่วยกับคนไม่มีจริงๆนะครับซึ่งเราขายราคาถูกอยู่แล้วในราคา25บาทนะครับในช่วงแรกแต่พอมาช่วงนี้ผมก็เลยปรับราคาลงให้เหลือ20บาทขนาดผมขายถูก20บาทแล้วนะครับพี่ยังเหลือพี่ลองคิดดูว่าหนักขนาดไหนนะครับ
3: 20บาทนี่กับข้าวกี่อย่างครับคุณยุทธ
4: รากข้าว1อย่างครับพี่รากข้าว1อย่าง2อย่างทุกวันนี้คือผมเรียกแทบแจกอย่างเดียวแล้วพี่แทบไม่ได้ขายแล้วคือทำมาช่วยอย่างเดียวเลยนะครับก็โชคดีที่ว่าขอบคุณกับพี่ๆในนครสวรรค์หลายๆท่านนะครับพอเขารู้ว่าผมทำแบบนี้มา2ปีแล้วปีนี้เขาปีที่3หลายๆคนก็มีส่วนร่วมนะครับเอาข้าวสารมาช่วยนะครับก็มีข้าวสารส่งมาจากต่างประเทศก็มีนะพี่นะส่งมาช่วยกันผมก็เลยโอเคถ้าในเมื่อผมได้ไม่มีต้นทุนในการซื้อแล้วผมมีแค่ค่าแรงในการจ่ายแม่ครัวอย่างเดียวก็คือผมเอารายได้หรือกำไรจากที่เราขาย20บาทเนี่ยอันเนี้ยเป็นค่าแรงแม่ครัวแล้วส่วนที่เหลือผมทำแจกทำขายทำแจกทำขายอย่างเดียวเลยครับพี
3: ่โอ้เรียกว่าโดนหนัก
1: ค่ะ
4: หนักมากครับ
1: แล้วอย่างร้านข้าวแกงของคุณพ่อค่ะที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะตรงนี้ลูกน้องเราเองดูแลยังไงอะคะ
4: สำหรับในส่วนของลูกน้องก็ลดเงินเดือนลงอันนี้ยอมรับจริงๆนะครับลดเงินเดือนลงแต่เราก็มีส่วนช่วยก็คือให้ทุกคนสามารถเอาอาหารที่บ้านเนี่ยจากที่ร้านเนี่ยกลับไปทานได้เอาไปฝากคนในครอบครัวได้ด้วยเพราะอย่างน้อยๆเราลดค่าแรงลงแต่ตกเย็นคุณก็ไม่ต้องไปหาอาหารและคุณไม่ต้องเตรียมปรุงอาหารคุณสามารถเอาของที่ร้านเนี่ยไปได้เลยใช่ครับ
1: ก็ต้องช่วยกันเพื่อให้ตัวเราอยู่ได้แล้วก็ลูกน้องก
4: ็
1: อยู่ได้ด้วยค่ะได้ฟังมา3ท่านได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ว่ามีอยู่ธุรกิจหนึ่งนะคะปรากฏว่าออเดอร์เยอะมากต้องถามพี่หลังธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดทำไม่ทันเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนื่องจากธุรกิจผมเป็นธุรกิจเล็กๆเป็นงานทำเฉพาะทางนะฮะมันไม่ใช่ว่าทุกคนซื้ออะไรแบบนี้เนื่องจากก่อนโควิดเนี่ยเรามีออเดอร์ค้างอยู่แล้วข้ามปีอยู่แล้วใช่ไหมครับพอมาช่วงโควิดระลอก3เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลกระทบกับตัวผมมากในเรื่องของธุรกิจแถมเรายังมีคนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังมีคนมาสั่งกีตาร์ผมอีกนะฮะในตัวราคา 30,000 40,000 บาทเนี่ยในช่วงที่โควิดรอบ3หนักๆเนี่ยมีออเดอร์เข้า 3-4 ตัวเลยมันเป็นเรื่องของเงินอนาคตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าเขาสั่งเสร็จแล้วอีก2ปีถึง

0: รับค่อยจ่ายเงินอะไรแบบนี้นะฮะแต่ก็มีบ้างบางเคสที่ทำกีตาร์ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาทางด้านการเงินของเขาเนี่ยยังไม่พร้อมเขาก็จะฝากกีตาร์ไว้กับเราก่อนอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบเลยกับอาชีพที่ทําอยู่ตรงนี้
1: คนอื่นเขามีผลกระทบอยากให้คุณหลังเนี่ยพูดข้อดีหรือมุมดีๆของการที่มีโควิดในครั้งนี้บ้างดีกว่า
0: คืออันดับแรกเลยเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยหยุดสารวจน์คือโดยหลักของผมเนี่ยทำงานกีตาร์ด้วยไปพูดเป็นวิทยากรด้วยคิดช่วยเหลือนักโทษมันทำให้เราสารวจน์มากเกินไปพอมีโควิดเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันถูกสต็อปลงมันทำให้ผมเนี่ยได้มานั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็ถามความต้องการของตัวเองและได้มองคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นว่าที่การมีสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้หยุดพักสมองลงแล้วก็ได้ปรับตัวอย่างเช่นผมกับครอบครัวอย่างเงี้ยก็คือเราเนี่ยใช้เงินอย่างพอเพียงเราก็เริ่มคุยกันว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้เราควรจะปรับตัวอยู่แบบไหนมีเวลาให้อยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นอะไรแบบเนี้ยครับผมคิดว่าคือชีวิตผมมันเคยแย่มาก่อนเนี่ยคือผมเคยอยู่ในเรือนจำเคยแบบโอ้โหชีวิตแบบสุดโต่งมาหมดแล้วอ่ะพอวันนี้มาเจอสถานการณ์อะไรแบบเนี้ยผมอาจจะรับได้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าผมเคยอยู่ในจุดที่มันสิ้นหวังสุดๆแล้วแต่วันนี้พอมาเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยเราคิดว่าเราแย่เงี้ยเราจะมีเห็นคนแถวบ้านเราเนี่ยแย่กว่าเราอีกบางทีผมอยู่แถวบ้านเนี่ยผมก็พยายามขับมอเตอร์ไซค์ผ่านตลาดก็เห็นพ่อค้าแม่ขายที่เขาก็กลัวโควิดเหมือนกันแต่เขาก็กลัวอดมากกว่ามันจำเป็นต้องหาเงินอะไรแบบนี้ฮะมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตผ่านบุคคลหรือคนในชุมชนอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าโควิดสถานการณ์เนี่ยมันทำให้ผมได้ดิ่งลงได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ใช้เวลากับครอบครัวได้มองคนรอบข้างหรือเริ่มสนใจคนอื่นมากยิ่งกว่าเวลาที่เราปกติแบบนี้ครับ
1: แต่เดี๋ยวคุณหลังจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะฮะ
2: ค่ะ
1: คุณจะอยู่ยังไม่สงบสุขแล้วครับเพราะว่าคุณหนึ่งเขาจะไปหาคุณฮะใช่ไหมพี่หนึ่ง
3: อาจารย์บอกอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในสิ่งที่คุณหลังพูดนะคะจริงๆตัวนาตาลีเองเนี่ยบางทีก็ต้องคิดเชิงบวกนะคะคือแบบมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยในสภาวะที่มันวิกฤตเนี้ยค่ะสร้างความชุ่มชื้นหัวใจด้วยตัวเราเองด้วยค่ะแล้วก็ต้องมองข้อดีในสิ่งที่มันไม่ดีให้ออกถ้าเราเจอมันเนี่ยมันก็จะทำให้เราอยู่ได
1: ้มาถามเฮียซงบ้างดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับกับธุรกิจร้านอาหารของเฮียซงมีผลกระทบมากขนาด
4: เราเป็นภัตตาคารที่มีดูแลชีวิตพนักงานเนี่ยเยอะอยู่สองสาขาเนี่ยเรามีพนักงานประมาณสัก40ท่านซึ่งสำหรับเราต้องบอกว่าเร่งของผมเนี่ยในระลอกที่3เนี่ยถึงวันนี้เนี่ยเรายังแจกกับข้าวให้พนักงานกินวันละ3มื้อเรายังไม่ได้คิดสักนิดว่าเราจะตัดเงินเดือนคนงานจนกว่าว่าในอนาคตมันมีการยืดไปถึงไหนเราค่อยคุยแต่ระยะที่มาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังดูแลลูกน้องเราที่ร่วมเป็นร่วมตายกับเรามาแต่ต้องบอกว่าเจ้าของธุรกิจอะในการขยายตัวหรือแม้แต่การวางแผนในการใช้เงินแล้วก็วางแผนในการจ้างลูกน้องเนี่ยมันมีอะไรที่โควิดครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องวางแผนธุรกิจของเราอีกแบบหนึ่งในอนาคตนะน่ากลัวฮะน่ากลัวแล้วก็ผมเชื่อว่าครั้งนี้ธุรกิจใครยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเจ็บแต่เจ็บแบบเอาตัวรอดได้หรือเปล่าภาษาจีนอย่างพวกผมทุกวันนี้ก็คือเอาเงินเก่าอะออกมาใช้ถ้าไม่มีเงินเก่าเนี่ยรอเงินใหม่เนี่ยเหนื่อยครับแต่เราก็สู้นะโดยที่มีการพัฒนาธุรกิจของเรานะครับคุณหมวยคุณมิก
1: แต่มีหนึ่งท่านครับที่เรารู้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบผู้ใหญ่ที่อายุเกิน70กินฟรีคนพิการกินฟรีเรามีภาพมาฝากกับธุรกิจร้านข้าวแกงของคุณยุทธครับ

0: บุญจริงๆพี่ด้วยเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ช่วยมาเยอะ
1: อ๋อพี่อ้อนไง
2: ผมไลฟ์เก็บไว้ชู
1: ม
2: ือ
1: น
2: ี่
1: ไงม
2: ี
1: คนก็เยอะนี่ของให้น้องน้ำรวยน้ำรวยนะคะ
2: ไปนู้นด้วยนะครับ
1: ครับ
2: มีคนช่วยเยอะ
1: นี่ไงพี่อ้อน
3: รอบแรกน่าจะประมาณ

0: 30กล่องข้าวหมดไปครึ่งหม้อแล้วฮะเดี๋ยวรอบที่2ก็มาเรื่อยๆวันนี้น้อยกว่าทุกๆวันปกติเขาจะมารอนั่งรอกันแล้ววันนี้อีกแก๊งนึงไม่รู้หายไปไหนโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงจะถ่ายรูปอัพให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับพี่ๆที่ช่วยมาขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณน้ำใจสำหรับทุกคนเลยเห็นบุญกันแน่นอนถ้าเหลือจากตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปฝากที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะครับขอบคุณครับ
1: สรุปคุณยุทธก็ยังยึดคอนเซปต์เดิมว่าเด็กๆผู้สูงอายุพิการทานฟรี
2: ครับพี่คอนเซปต์เดิมเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ที่คุณบอกไปเมื่อกี้ว่าลดเหลือ20บาทก็แทบจะทานฟรีอยู่แล้ว
2: ใช่ครับตอนนี้คือมีทั้งในส่วนที่ผมแจกด้วย
1: ครับ
2: แจกเนี่ยเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ50กล่องครับพี
1: ่ครับผม
2: ก็คือทั้งแจกด้วยแล้วก็ทั้งขายด้วยถ้าเหลือจากตรงในส่วนที่แจกก็จะนำส่วนที่แจกที่เหลือจากตรงนี้เอาไปให้กับพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลด้วยครับ
1: คือให้บุคลากรทางการแพทย์ที่นครสวรรค
3: ์ใช่ครับใช่
1: และอัตราการที่คนออกมาซื้อของใช้จ่ายซื้อของกินที่นครสวรรค์ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับ
2: เงียบมากครับพี่เงียบมากเงียบมากเมื่อเช้าผมก็ขับรถวนรอบปกติเนี่ยถ้ายิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยถนนรอบๆหนองรอบๆอุทยานสวรรค์เนี่ยจะเต็มไปด้วยรถและผู้คนมากร้านค้าช่วงเช้าเนี่ยจะคึกคักมากในช่วงสักก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับตอนนี้คือเงียบพี่เงียบมากเลย
1: ค่ะใจเอาดราก ควีนไปแห่รอบนครสวรรค์ไหมฮะ
2: น่าจะโดนกักตัวก่อนนะเหมือนว่ามาจากกรุงเทพด้วยอ่ะ
4: ตอนนี้อาจจะยังขึ้นรถแห่ไม่ได้ค่ะคุณยุทธบอกว่าได้นำอาหารไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอพยาบาลไหมคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างกำลังใจของแต่ละท่านในการต่อสู้กับโควิด
2: ทุกครั้งที่เวลาผมจะเอาไปแจกผมจะไม่ค่อยได้เจอกับพยาบาลแต่ส่วนมากผมจะเจอกับพวกพี่ๆเวรเปรนะครับพวกพี่ๆขับรถ EMS รถฉุกเฉินพวกนี้แล้วก็จะเจอกับพวกพี่ยามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ละคนเขาก็เหนื่อยนะผมจากที่ผมได้คุยกับเขาก็บอกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าถ้ายิ่งช่วงระลอก3ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยนครสวรรค์เนี่ยรุนแรงมากครับพี่วันหนึ่งติดเฉลี่ยกันเป็นร้อยเลยครับรถเข้าออกตลอดเวลาเลยก็ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าผมช่วยทางไหนได้บ้างผมมีข้าวแกงในตอนเย็นส่วนตอนกลางวันผมมีกาแฟผมก็จะชงกาแฟใส่ขวดแล้วก็เอาไปให้พี่ๆเขาด้วยครับ
1: คุณหนึ่งสนใจไปเป็นพรีเซนเตอร์ร้านกาแฟ หรือว่ากีตาร์มั้ย
5: ก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะไปรีวิวกาแฟที่นครสวรรค์นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเอากีตาร์จากคุณหลังพระนครเนี่ยไปดีดเล่นด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเราจะวัดจะแวะดูว่าเอ้ยอาหารจีนอร่อยอร่อยแบบเป็นคนจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปฝากกันที่จังหวัดชุมพรค่ะ
4: ก็คือเดินสายไปครบทุกคนกลับมาที่พี่หลังนะคะพี่หลังเองตอนนี้ทำกีตาร์ไม่ทันมีออเดอร์เข้ามาแต่ว่าพี่หลังก็ยังแบ่งเวลาส่วนหนึ่งอะค่ะไปเยี่ยมเพื่อนๆที่ออกมาจากเรือนจำแล้วก็เริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อนๆพี่หลังเป็นยังไงบ้างคะ
6: คือตอนนี้หลายๆคนที่พ้นโทษออกมาแล้วเริ่มประกอบธุรกิจที่สุจริตเนี่ยมันพอมีโควิดระลอกนี้เข้ามาปึ้งเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยสะดุดและภาวะของคนที่เคยผ่านเรียนจำมาเวลาเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยพอเจอสถานการณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราจะทำดีแล้วมันเกิดวิกฤตในชีวิตอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็อยากไปให้กำลังใจเขาไปสนับสนุนไปช่วยซื้อของเขาอะไรแบบนี้ก็พยายามจะไปให้ได้อาทิตย์ละหนึ่งวันเพื่อจะไปหาเพื่อนนักโทษที่เราพูดคุยแล้วดูซิว่าเออเขาเจอปัญหาจริงเขาแย่จริงการไปหาเขาเนี่ยพอเขาเห็นหน้าเราเนี่ยเหมือนเราไปให้กำลังใจให้เขาเห็นตัวเป็นๆ เลยเสร็จแล้วเราก็มีส่วนในการที่จะควักเงินทุนบ้างเล็กน้อยในการสนับสนุนเขาเนี่ยมันก็จะสร้างกำลังใจให้เขาแล้วเราก็จะพูดหนุนใจให้กำลังใจเขาว่าให้สู้ต่อไปนะอย่ามีผมอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดอะไรที่เราไม่เหลือบาปก่อนอะไรถ้าเราสามารถช่วยได้เนี่ยเราก็ยินดีช่วยเนื่องจากผมโอเคธุรกิจของผมไปได้ใช่ไหมฮะผมก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่ง 10% ของธุรกิจผมเนี่ยเอาไว้ช่วยกลุ่มเพื่อนๆของผมที่เขาเกิดปัญหาไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่บางทีในลักษณะของการไปหาเนี่ยเงินมันไม่ได้มากนะแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึก มันเป็นเรื่องของกำลังใจมีนักโทษบางคนเนี่ยถึงกับน้ำตาไหลเลยนะแล้วเขาก็พูดว่าเงินทอนมันก็สำคัญนะแต่ถ้าเกิดขาดกำลังใจเนี่ยมันจะเอาแรงที่ไหนไปหาเงินอะไรแบบนี้ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกลืมอย่างน้อยมีผมคนหนึ่งที่เข้าใจความรู้สึกพวกเขาอะไรแบบนี้ฮะ
3: สวัสดีครับผมหลังพระนครนะฮะวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่กิ่งนะพี่กิ่งขาย
7: ข้าวหมูทอดค่ะสวัสดีค่ะข้าวหมูทอดค่ะ
3: ทอดนะ
7: ค่ะ
3: ตอนนี้กิจการเป็นไงบ้างครับ
7: ก็นิดหน่อยซบเซานิดหน่อยนะ
3: ซบเซานิดหน่อยนะ
7: ใช่เพราะว่า
3: ก็เป็นอดีตนักโทษอีกหนึ่งคนนะที่โดนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดติดทั้งหมด4ครั้งนี่ปล่อยมาได้3ปีแล้วมาทำกิจการข้าวหมูทอดนะฮะข้าวหมูทอดนะฮะไก่ทอดหมูทอด
8: ก็ยังพอไปได้ใช่ไหมฮะ
7: ก็ยังพอไปได้ค่ะยังไปได้
8: สู้
7: นะ
8: ครับ
7: สู้ถึงที่สุด
8: โอเคครับ
1: จริงๆดีเนาะอย่างที่หลังบอกว่าเวลาไปอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่สำคัญพอๆกับเงินคือกำลังใจ
4: ใช่
1: เผลอๆบางทีกำลังใจสำคัญยิ่งกว่าเงินอีก
4: ค่ะมาที่เฮียทรงบ้างค่ะธุรกิจภัตตาคารเฮียทรงเองมีการปรับตัวยังไงคะในสถานการณ์นี
9: ้ต้องบอกว่าเราทำร้านอาหารใช่ไหมคู่แข่งเราถ้าเป็นในเวลาปกติเราก็คือภัตตาคารทั่วไปภัตตาคาร A B C ภาษาจีของร้านจีนก็คือคู่แข่งของเราแต่ณวันนี้โควิดร้านเราเนี่ยจะแข่งกับอะไรที่อยู่ความสะดวกหรือความที่เขาบอกว่าเป็นโลกออนไลน์ได้ยังไงเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราต้องก้าวเข้าไปสู่โลกออนไลน์เลยถ้าเราไม่มีที่เป็นออนไลน์ผมว่าในโลกอนาคตเราอยู่ไม่ได้ก็เลยคุยทีมงานเสนอผมมาผมบอกผมเห็นด้วยแล้วเราจะทำยังไงกับคำว่าโลกออนไลน์กับภัตตาคารจีนน่ะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้จนลูกๆผมบอกว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าอะไรครับเราก็คัดเลือกเอาอาหารที่เราอร่อยอร่อยของร้านเราเนี่ยมีอะไรอร่อยบ้างแล้วก็มีกี่เมนูเราคิดขึ้นมาเราก็คิดขึ้นมา 4-5 เมนูแล้วเราก็มาขายออนไลน์ผมบอกเฮ้ยขายออนไลน์มันจะขายได้ยังไงของเขาเนี่ยนะบะหมี่เนี่ยเขาผัดกันเนี่ยเขาขายอยู่ริมถนนจานละ7 80บาท60บาทร้านเราเนี่ยจานนึงกินคนเดียว140 50บาทเขาบอกว่าแข่งได้สิฟ้า1เราก็เอาความอร่อยระดับเหลาของเราเนี่ยไปตอบโจทย์แล้วก็สร้างความฝันของผู้บริโภคว่าเฮ้ยจ่ายเงินเท่านี้เขาก็ได้กินเหมือนกันคือเราต้องคิดว่าเหมือนกับตอนนี้มันมีสงครามอยู่ข้างหน้าเราต้องลืมเมื่อวานนี้ไปซะเราอย่าไปคิดถึงเมื่อวานว่าเราเคยขายของยังไงเราเอาข้างหน้าให้ผ่านก่อนดีกว่าผมยังสู้เลยผมเป็นเจ้านายผมสู้ให้เขาเห็นเขาก็จะได้สู้เหมือนกับผมเหมือนกันเพราะว่าโควิดมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกครับแต่โควิดสอนให้เราเจอทางเดินเส้นใหม่ซึ่งเป็นเส้นที่

0: ลายปีนี้เราจะเปิดการท่องเที่ยวได้ไหมนะคะในมุมหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติพี่วริศรอยู่ติดทะเลได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีโควิดก็คือทะเลสวยขึ้นตรงนี้อยากให้เล่าให้ฟังค่ะ
1: จริงๆแล้วเราใช้ทรัพยากรกันมากเกินไปนะครับจนไปรบกวนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกอย่างได้พักพอคนไม่มาเนี่ยการรบกวนก็น้อยลงก็เป็นธรรมชาติของความสมดุลว่าสิ่งนี้น้อยลงสิ่งหนึ่งก็จะกลับมาเราก็พบว่าจริงๆธรรมชาติเนี่ยเยียวยาตัวเองได้อย่างเร็วมากเลยนะครับขณะที่เรากินเราใช้กันเรียกว่าเข้าขั้นล้างผลาญกันเลยทีเดียวแต่พอหยุดแป๊บนึงเนี่ยธรรมชาติก็ฟื้นตัวเพราะฉะนั้นเราเห็นพลังของธรรมชาติ
2: แต่เห็นได้ข่าวบอกว่าทะเลชุมพรสวยมากใช่ไหมครับ
1: สวยครับผมอยู่ทุกวันผมก็ยังเห็นว่าสวยทุกวัน

0: สวยมาก
1: อยากจะไปอะค่ะพี่นิช
0: อยากไปเที่ยวจังเลยเหมือนอยากจะไปเรียนดำน้ำละ ไปลอยก็ได้พี่วลิศรฮะตอนนี้นั่งอยู่แถวไหนครับ
2: โอ้นั่งอยู่ริมหาดเลยครับ
0: เอาริมหาดโอ้นี่ไง
1: โอ้โห
0: บรรยากาศดี
2: ทั้งหมด
1: ค
2: ่
1: ะ
0: โอ้ดูดิเงียบสงบนี่ผมสามารถนั่งได้เป็นวันๆเลยนะพี่หมวย
1: หมวยเคยไปนั่ง
0: ตรงนี้เลย
1: ใช่ค่ะของพี่วลิศรเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็พอถ่ายรายการเสร็จก็นั่งริมทะเลอย่างที่พี่มิกบอกเลยนั่งแบบ
0: นั่ง
1: ได้เป็นชั่วโมงค่ะ
0: คนชอบบอกว่าทะเลลมทะเลเหนียวผมไม่เคยมีความรู้สึกนั้น
1: ค่ะ
0: ผมรู้สึกว่าผมสามารถนั่งดูคลื่นได้ทั้งวันมันผ่อนคลายดีมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: อ่ะอันนี้ก็คือทางออกเนาะของเมื่อกี้ของเฮียซงแล้วก็ของพี่วลิศรแล้วท่านอื่นล่ะครับมีทางออกสำหรับธุรกิจของตัวเองในช่วงโควิดอย่างนี้บ้างไหมครับเอาคุณยุทธก่อนก็ได
3: ้ครับถ้าสำหรับยุทธก็คือปัจจุบันตอนนี้ก็คือยุทธเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าเกิดว่ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้ยุทธเริ่มลงรายละเอียดลึกมากขึ้นกับธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ใช่ครับก็คือเหมือนกับเราเริ่มพยายามหาวิธีการอะไรหลายๆอย่างอย่างที่พี่หลังบอกนะครับว่าตอนที่ถ้าสถานการณ์แบบปกติเนี่ยบางทีเรายังฟุ้งเราอยากทำนู่นเราอยากทำนี่เราอยากทำอะไรหลายๆอย่างแต่พอมันเกิดวิกฤตและสถานการณ์แบบนี้มันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันทำให้เรารู้ถามตัวเราเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรมันมีรูทางไหนที่เราจะไปได้ไหมอะไรแบบนี้ครับมันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นง่ายๆเลยสำหรับวิกฤตแบบนี้ทำให้เราตอบคำถามกับตัวเองหลายๆอย่างได้มากขึ้นครับพี
1: ่ค่ะคุณดึงนะคะธุรกิจลงศพมีการเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจในช่วงโควิดนี้ยังไงคะ
4: จริงๆแล้วนะคะไหนมันเขาเรียกว่านี่ดีกว่าหลายๆคนก็จะมองว่าแบบเฮ้ยร้านลงศพเนี้ยฮะมันจะต้องออฟไลน์อย่างเดียวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีออนไลน์ด้วยแต่ออนไลน์ของเราเราคงไม่ใช่แบบว่ามานั่งรีวิวลงศพลงใบนี้นอนดีไม่มีชาร์จอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่นะแต่ก็เป็นในลักษณะว่าสร้าง awareness อย่างอื่นให้เห็นนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถแบบว่าเป็นยังไงบ้างคะไหนช่วยรีวิวหน่อยนอนลงใบนี้สบายไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะเราก็แบบเราก็เรียนสาย marketing มานะสาย communication มาเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะฮะก็คือการเอาสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ก็เช่นการขายลงศพนี่แหละเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แต่จะเข้าไปในลักษณะแบบไหนถูกไหมฮะสิ่งที่ต้องมาแน่ๆล่ะคอนเทนต์นะฮะช่องทางการสื่อสารหรือการสร้างความเอ๊ะให้กับทุกๆโพสต์นะฮะเช่นแบบว่าเฮ้ยวันนี้ธุรกิจลงศพเนี่ยเราเป็นลูกคนจีนเนาะเป็นตั๋วเกี้ยด้วยเป็นลูกคนโตแล้วแบบมีเชื้อสายจีนวัฒนธรรมคัลเจอร์เฮ้ยแต่แต่งแร็กอย่างเงี้ยทำไมคุณยังขายสินค้าทางวัฒนธรรมได้ฮะมันก็จะเกิดเรื่องเล่าหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นแชมป์แดร็กเรสไทยแลนด์เนี่ยเป็นมิสเอซีดีซี

0: เราอยู่ในแวดวงบันเทิงเนี่ยข่าวเก่าๆที่เราเคยออกไว้ค่ะแล้วมันเป็นอันซีนเนี่ยเราก็จะถูกกลับมาพูดถึงใหม่นะฮะแล้วเราก็สร้างคอนเทนต์ตัวเองก็คือพูดง่ายๆเลยสวมวิญญาณอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปนะฮะแต่ก็ผนวกกับการขายสินค้าทางวัฒนธรรมเนี่ยแหละค่ะและอีกสิ่งที่นาตาเลียเองทำอยู่ตลอดเวลาค่ะณปัจจุบันนี้เราได้ทุนเรียนฟรีนะฮะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนาะพอมันขึ้นชื่อว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยมันก็จะมุ่งไปสู่ละเช่นภาคธุรกิจภาคเครือข่ายต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องสร้างนะคะสร้างคอนเนคชั่นเพิ่มพาร์ทเนอร์ต่างๆในช่วงที่มันเป็นวิกฤตการณ์อย่างเงี้ยค่ะแต่การเพิ่มคอนเนคชันเนี้ยค่ะมันไม่ใช่เป็นแค่ว่าเพิ่มจะในเรื่องของแบบอินคัมที่เข้ามาอย่างเดียวนะคะแต่การได้แลกเปลี่ยนนะคะกับผู้ประกอบการต่างๆนี่แหละมันคือแวลูที่เราต้องสะสมเอาไว้นะคะเพราะเราจะเห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยต่างๆเนี่ยมันจะมีวิธีการที่ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้พอมันมีใครสิทธิ์เนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าวันนี้สินค้าที่มันเกี่ยวกับคนตายเนี่ยเข้าไปออนไลน์ไปโลดแล่นไปให้ถูกพูดถึงในแบบโซเชียลได้อ่ะนี่คิดว่าอะไรก็สามารถเป็นไปได้ในโลกออนไลน์ค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างเครือข่ายที่ทางคุณหนึ่งได้ไปพูดคุยมาเขามีวิธีการปรับตัวกับธุรกิจยังไงบ้างอะคะ
0: นะคะจากที่เราไปเรียนนะคะเราเรียน Marketing Communication นะคะเกี่ยวกับงานนิเทศนะคะแต่สิ่งที่เราได้มาเนี่ยคือมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ช่วงเวลาที่มันเป็นปัญหาเงี้ยเขามาเรียนหนังสือเพิ่มนะคะแต่เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีวิธีคิดอยู่2แบบค่ะ1คิดถึงตัวเขาเองก่อนนะคะคือถ้าเขารอดองค์กรจะรอดนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะคะจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่แหละมันอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่มันต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงนะคะกับอันที่2นะคะก็จะเหมือนที่เฮียซงบอกนะคะคือลดต้นทุนนะคะลดกำไรลดบางอย่างแต่อยู่ได้ไม่เสียคุณภาพนะคะอันนี้ก็คือวิธีคิดที่หลายผู้ประกอบการเขาทำนะคะแล้วมากไปกว่านั้นนะคะเมื่อคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่รายย่อยจะ SME จะสตาร์ทอัพหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาก้าวพ้นวิกฤตได้ก็คือการให้กำลังใจตัวเองซึ่งเมื่อกี้เราจะเห็นทั้งคุณหลังก็ดีนะคะหรือเจ้าของร้านกาแฟของดิฉันนะฮะก็ได้พูดถึงนะฮะหรือแม้กระทั่งการอยู่กับพี่วริศอยก็เราก็จะเห็นว่าแบบแม้กระทั่งเหยื่อทรงเองอ่ะก็คือสุดท้ายอ่ะถ้าเราอยู่กับตัวเองได้นะคะแล้วมองเรื่องโชคร้ายให้มันเป็นเรื่องโชคดีเนี่ยแล้วก็ทำตัวเองอ่ะให้เหมือนปลาส่องน้ำค่ะจะอยู่น้ำเค็มก่อนมาจะอยู่น้ำกร่อยฉันก็อยู่ได้จะอยู่น้ำจืดฉันก็อยู่ได้เงี้ยมันก็จะทำให้ตัวรอดไปได้ตลอดรอดสั่งเพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องลดอัตราตัวเองลงมาว่าสิ่งที่เคยได้มันอาจจะไม่ได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนตอนที่มันมีปัญหาแต่มันไม่เหมือนคำว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
2: คนนี้ไม่ถามไม่ได้ต่อให้ธุรกิจเขาไม่มีผลกระทบกับโควิดก็ตามแต่ว่าเราจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนธุรกิจของเรายังไงบ้างไหมครับคุณหลัง
3: คือของผมก็มีปรับเปลี่ยนธุรกิจเหมือนกันนะอย่างเช่นกีตาร์ผมเนี่ยก็ผ่อนได้คือบางคนเนี่ยไม่มีเงินก้อนเราก็ให้ผ่อน10เดือนอย่างเงี้ยฮะเดือนละ 3,500 บาทสมมุติกีตาร์ราคา 35,000 อย่างเงี้ยมันก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถซื้อได้เราก็ปรับตัวเราไม่สามารถลดราคาได้เพราะต้นทุนในการทำกีตาร์พวกนี้มันก็สูงอยู่แล้วแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการจ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก้อนมันก็ทำให้ลูกค้าของผมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะผ่อนจ่ายกีตาร์ได้อะไรแบบนี้นะครับและผมคิดว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือเวลาเราเจอวิกฤตเนี่ยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะทำให้เราปรับตัวเองให้อยู่รอดให้ได้โดยอัตโนมัติผมคิดว่าหลายๆคนที่ผมเห็นคนในชุมชนหรือเห็นเพื่อนของผมเองเนี่ยเวลาเจอวิกฤตเนี่ยจะมันมีคำตอบในชีวิตเราต้องอยู่ให้รอดอย่างเงี้ยเขาก็จะปรับตัวของเขาเองเพื่อที่สามารถที่จะอยู่ให้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีอย่างเช่นผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อเอ็มคนตัวลายเป็นนักมวยอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราเห็นเขาทำยิมใช่ไหมทำยิมแล้วก็มีลูกค้าเยอะมากเลยเขาบอกว่าประสบความสำเร็จที่มีลูกค้าว่าเขาก็ดิ้นรนโดยการไปเอาทุเรียนมาขายปูดอไปเอายาสีฟันมาขายพอเป็นหน้าทุเรียนก็ขายหน้าทุเรียนเนี่ยพอคิดว่าถ้าเกิดอนาคตข้างหน้าเนี่ย

0: เป็นหน้าผลไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะทํามันเป็นเหมือนอย่างที่คุณหนึ่งบอกว่าเขาลดอัตราตัวเองออกมาเขาเป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกแต่วันนี้มาโพสต์ขายทุเรียนผ่าน Facebook ผ่านโลกออนไลน์แถมไปส่งให้ด้วยอะไรแบบนี้มันก็ทำให้ผมได้เห็นว่าพอสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นน่ะมันก็ทำให้คนเนี่ยมีกระบวนการความคิดที่จะสามารถปรับตัวให้อยู่กับมันให้ได้แบบนี้ครับ
1: แล้วท่านอื่นล่ะครับท่านอื่นน่าจะทุกท่านที่นั่งอยู่กับเราวันนี้มีเพื่อนๆเยอะแยะมากมายทำหลายธุรกิจมีใครสามารถแชร์บ้างได้ไหมครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่ปรับเปลี่ยนธุรกิจแล้วมันเห็นผลแบบชัดเจนเลยมีบ้างไหมฮะเผื่อจะมาร่วมแชร์กัน
2: ให้มองจะอยากจะให้มองอย่างนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วอ่ะด้วยคำว่าเราเองก็อยู่พาร์ทนึงเนี่ยฮะเราก็จะมีร้านอยู่ที่ตะวันออกกลางด้วยนะฮะร้านส่วนตัวนี่แหละแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขายโรงศพเลยนะฮะแต่น้องชายเนี่ยไปขายมันติแบรนด์ช็อปที่นู้นนะฮะสิ่งหนึ่งเนี่ยพอมันเป็นตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าในสภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะตลาดต่างประเทศเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของคนที่เป็นผู้ประกอบการที่มีกำลังพอที่จะไปที่นู่นนะฮะแล้วเราแต่สิ่งพอเราเห็นว่าไอ้โควิด-19 เนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยทำได้โดยในการที่จะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเช่นการแบ่งผ่อนชำระจ่ายค่าเช่าเชลค่าเช่าพื้นที่เหมือนที่คุณหลังบอกเลยค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้แม้กระทั่งแบบว่าในมหาลัยที่นาตาเลียเรียนอยู่เนี่ยค่ะก็คือมีโปรแกรมแบ่งจ่าย 0% แบบไม่ต้องรูดบัตรเครดิตด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้หลายๆคนที่กำลังขนขวายในสภาวะอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอยากจะเพิ่มสกิลเงี้ยเขาก็ตัดสินใจที่จะเรียนง่ายขึ้น
1: จริงๆแล้วคือการเงินอาจจะฝืดสำหรับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดการที่จะต้องจ่ายเป็นก้อนเปลี่ยนมาเป็นค่อยๆผ่อนแล้ว 0%คือมันผมว่าอันนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเนาะเพราะว่าเงินมันก็ยังมีการไหลเวียนแต่ไม่ต้องออกจากกระเป๋าไปทีเดียวทั้งหมดcash flow ในประเทศก็อาจจะยังพอไปได้ก็ดีเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งเจ๋งมากครับกับการที่ให้ผ่อน
3: มีท่านอื่นอีกไหมคะเพื่อนๆที่ทำธุรกิจแล้วก็ได้ปรับตัวในช่วงนี้ค่ะที่อยากจะแชร์ให้ฟัง
4: แต่สำหรับผมนี่อาจจะไม่ใช่เพื่อนๆน
3: ะ
4: แต่เป็นลูกๆดีกว่า
3: ได้เลยค่ะ
4: ลูกๆผมเนี่ย
5: เขามีทำธุรกิจต่อจากรุ่นผมไปมีอยู่อันหนึ่งก็คือเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปเป็นพวกชงละลายพวกเครื่องดื่มอย่างเช่นขิงผงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขาเนี่ยรับช่วงจากผมไปทำธุรกิจแล้วล่ะในวันที่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยเขาเปลี่ยนธุรกิจคุณหมวยคุณมิกเขาเปลี่ยนจากสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วเขานำเอาเวลาที่เขามีไปศึกษาความเป็นที่ทุกความเป็นสินค้าที่เขาจะไปอยู่ได้ในโลกอนาคตได้ผมบอกเฮ้ยอะไรที่มันเป็นโลกอนาคตเขาบอกว่าเนี่ยการโลกอนาคตของเขาเนี่ยก็คือเดิมทีของทุกอย่างต้องซุปเปอร์ต้องไปซื้อในซุปเปอร์สโตร์ต้องไปซื้อในคอนวีเนียนสโตร์แต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่เข้าไปอยู่ในขอโทษเอ่ยนามพวกขายพวกไอ้จิฟฟี่หรืออะไรลาซาด้าต่างๆเนี่ยคุณจะไม่ได้อยู่ในโลกอนาคตได้ในวันข้างหน้าซึ่งผมบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ผมเคยได้ยินเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะเขามีอาชีพก็คือขายอุปกรณ์ก่อสร้างครับตีกอล์ฟด้วยกันก็บอกเฮ้ยส้มเดี๋ยวนี้สบายแล้วว่าลูกสาวเนี่ยเอาอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยไปขายอยู่ในไอ้ที่มันขายไอ้ที่ผมเอ่ยมาเมื่อ2,000เนี่ยขายอะไรวะที่มันขายดีขายไฟฉายใส่อยู่ตรงหน้าผากเนี่ยอย่างที่นาตาลีใส่เนี่ยอย่างเงี้ยคาดผมตรงเนี้ยแต่เป็นไฟฉายเขาบอกวันหนึ่งลูกสาวเขาเนี่ยนะขายไฟฉายเนี่ยวันหนึ่งได้ร้อยกว่าอันนะเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาขายเนี่ยเขาต้องไปส่งทั่วประเทศเนี่ยนะไปปล่อยบัญชีไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ลูกสาวเขาขายนี่วันหนึ่งได้ร้อยกว่าอันผมบอกไอ้กล้องนี่เขาซื้อไปทำอะไรมันได้วันหนึ่งร้อยกว่าอันไปทำอะไรรู้ไหมฮะไปใส่แล้วก็กลางคืนไปกรีดยางนะฮะแล้วก็คนที่ไปส่องกบอะไรเงี้ยแต่เดิมทีต้องไปซื้อในช่องทางที่อยู่ในร้าน เรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่วันนี้ซื้อออนไลน์ส่งเข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันลูกผมก็เอาสินค้าพวกนี้เข้าไปขายในออนไลน์ทำให้เขามีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะแล้วก็เป็นอะไรที่ผม

0: บอกว่าเฮ้ยผมขอเรียนรู้จากเขาได้ไหมเพราะว่าผมมองดูว่าโลกในอนาคตสิ่งเหล่านี้คุณต้องเรียนรู้ไว้ถ้าคุณอยากจะอยู่โลกในอนาคตทุกคนที่ชมรายการตอนนี้อยู่นะคุณต้องเข้าไปอยู่ในระบบของการขายแบบนี้ให้ได้เชื่อผมได้ผลจริงๆแล้วก็คุณสามารถจะลงทุนได้ด้วยไม่ได้เงินเยอะเลยแค่ไฟฉายส่องกี่ยางซึ่งพ่อก็มีขายอยู่แล้วเพียงแต่คัดสรรสินค้าแล้วก็เอามาขายเป็นรายได้ได้ครับ
1: ก็เป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจในยุคโควิดนะคะม
2: ี
1: ท่านอื่นอีกไหมคะที่อยากแชร์
3: ผมขอสนับสนุน
1: เชิญค่ะ
3: ความคิดทุกๆท่านเลยนะครับว่ามันต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็ต้องคิดว่าชีวิตเก่าเนี่ยหรือว่าวิธีการเดิมๆเนี่ยมันคือยาที่หมดอายุแล้วนะครับ
1: มันต้อง
3: หันมาหาทฤษฎีใหม่ๆในการที่จะอยู่แต่ละคนเนี่ยก็ยังมีกรอบเดิมๆอยู่เพราะนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าตรงนั้นเป็นกับดักเป็นสิ่งที่มันถูกล่อลวงชีวิตของเราไปเนี่ยถ้าสามารถหลุดออกมาได้นะครับอาจจะหลุดไม่ได้ทุกคนก็ได้เราก็เลยใช้คำว่ามันต้องตีฝ่าวงล้อมตีฝ่าวงล้อมไอ้กับดักเดิมๆออกมาให้ได้ส่วนจะออกมาได้ทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่คนที่พอจะออกมาได้เนี่ยมันต้องหาช่องทางใหม่ๆแล้วก็ทฤษฎีใหม่ในการอยู่ในโลกใบใหม่กับดักของทุกคนผมคิดว่าเป็นเรื่องของหนี้สินนี่นะครับที่มันทำให้ออกไม่ได้แล้วมันก็ทำให้เกิดภาวะที่มันเครียดเพราะฉะนั้นเหมือน CMS เนี่ยการจะอยู่จะสู้หรือจะหนีบางครั้งหนีก็เป็นคำตอบนะครับหนีก็เป็นไม่ใช่หมายถึงว่าหนีหนี้นะครับแต่หมายถึงว่าหนีจากชีวิตเดิมๆเนี่ยค้นหาชีวิตใหม
1: ่
3: อาจจะไม่ต้องไปแบกไว้ทุกอย่างก็ได้ค่อยๆออกแบบชีวิตอย่างบางคนเนี่ยลูกบอกว่าลูกต้องการมีการศึกษาของตัวเองนะครับก็สามารถออกมาเรียนกศน.ก็ได้นะครับแล้วก็ได้อยู่เวลามีเวลาอยู่คุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะไปไกลมีเวลาขนาดว่าโฮมสคูลก็ได้ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมไม่จำเป็นจะต้องไปติดอยู่ในระบบเดิมๆนะครับกับดักเดิมๆถ้าพอจะเคลียร์หนี้ได้เอาเราออกมาหาชีวิตที่พอดีสบายๆมากขึ้นอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็เลยสนับสนุนว่าความคิดใหม่ๆนะครับออกมาจากวังวนเดิมๆแล้วก็ชีวิตเดิมๆเนี่ยคือยาหมดอายุที่ไม่เหมาะสำหรับโลกนับจากนี้เป็นต้นไปครับ
4: ครับ
1: ค่ะ
4: สุดท้ายนี้ครับอยากให้ทั้ง5ท่านครับช่วยให้กำลังใจกับทุกๆคนที่น่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกับเรานี่แหละเอาให้ทุกท่านเป็นตัวแทนในอาชีพของแต่ละท่านก็แล้วกันเริ่มที่คุณหลังเลยฮะ
5: ก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนที่เจอปัญหาโควิดในเรื่องของหน้าที่การงานผมยังมีความเชื่อว่าเวลาสิ่งร้ายๆแบบนี้เวลาเข้ามาในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปและผมคิดว่าประสบการณ์ครั้งนี้ที่เราพบเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งและเราก็จะมีภูมิคุ้มกันในครั้งต่อๆไปและผมเชื่อว่าสิ่งเลวร้ายเมื่อมันผ่านไปเนี่ยฟ้ามันจะเปิดเสมอมันจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ๆครับ
1: ค่ะ
4: ครับ
1: เฮียทรงค่ะ
6: ครับผมสำหรับผมนะครับเพื่อนๆที่อยู่ร่วมอาชีพผม
0: ก็คืออาชีพทำของกินขายเนี่ยต้องบอกว่าครั้งนี้พวกเราเนี่ยโดนดักทีเดียวแต่เราก็ต้องสวดมนต์ไว้ครับหรือท่องคำอยู่สองคำสู้โว้ยสู้โว้ยไปเรื่อยๆเราจะผ่านจุดนี้ไปได้สิ่งหนึ่งที่เราจะผ่านจุดนี้ไปได้ก็คือในภาวะอย่างเนี้ยบางท่านถ้าเกิดเปิดร้านแล้วไม่คุ้มค่าหยุดร้านไปเลยอย่าไปดิ้นรนทำมันเพราะว่าเราขายของสดมันมีโอกาสเสียหายได้เพราะนั้นถ้าเราทำแล้วไม่คุ้มหยุดร้านไปเลยแต่ถ้าคุณเป็นร้านเป็นรวงหรือเป็นบริษัทที่มีเรียกว่ามีพนักงานที่ต้องอยู่ในระบบของระบบประกันต่างๆเนี่ยคุณถ้ารัฐบาลก็ไม่ได้ให้เราหยุดเราก็หยุดไม่ได้แต่ถ้าว่าคุณไม่ได้อยู่ในระบบเหล่านี้ถ้าคุณไม่ไหวคุณหยุดอย่าไปฝืนเราก็เพียงแต่ว่าคิดว่าเราหยุดพักผ่อนสัก15วันแล้วเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่จะได้ไม่เครียดนะครับไม่งั้นหลายท่านบอกพยายามจะขายไม่ต้องไปพยายามถ้ามันขายไม่ได้มันก็ขายไม่ได้เชื่อผมเพราะว่ามันเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ทุก

0: คนเจอหมดนะครับอาชีพธุรกิจขายของกินดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายดีอ่ะดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายไม่ดีอ่ะปวดหัวอารมณ์เลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสู้ด้วยสมองแล้วก็ท่องคำว่าสู้หวยครับผม
1: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณยุทธฮะเชิญฮะ
3: สำหรับส่วนตัวผมก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับเพราะอย่างเวลาผมขายข้าวแกงตอนเย็นเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวแจกเนี่ยผมเห็นรอยยิ้มผมเห็นคำพูดคำจาของแต่ละคนที่เวลาเดินเข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเติมกำลังใจให้กับตัวเราเองเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีมากกว่าคนที่เขามารับนะครับเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังต้องสู้อ่ะเขายังสู้เลยขนาดเขาไม่มีข้าวเขายังมารับเรานะครับเขายังมารับข้าวแจกจากเราผมก็อยากจะให้กำลังใจจากทุกๆคนคืออย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าฝนตกยังไงมันก็มีวันหยุดนะครับแต่ไอ้ระหว่างที่ฝนมันกำลังตกเนี่ยก็ขอให้เราเรียนรู้ไปกับมันขอให้เรามีประสบการณ์กับมันว่าถ้าฝนตกข้างหน้าเราจะทำยังไงเราควรจะเตรียมร่มไว้ยังไงเราควรจะเตรียมวิธีหลบเรียกยังไงนะครับสำหรับในช่วงนี้ผมเชื่อว่ากำลังใจเนี่ยดีจากทุกคนแต่กำลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวเราเองนะครับแล้วก็ผมขอพระเจ้านะครับที่จะอวยพรกับทุกๆคนนะครับที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ
1: ค่ะพี่วลิศรค่ะ
4: ก็ต้องใจดีสู้เสือครับโควิดคือเสือต้องใจดีอย่างเดียวก็ดีกับคนรอบข้างดีกับคนที่เรารู้จักนะครับคนในครอบครัวแล้วก็จะมีลูกน้องมีเจ้านายมีคนรู้จักญาติสนิทมิตรสหายต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องใจดีเข้าหากันนะครับแล้วก็ทำเรื่องของการช่วยเหลือกันตอนนี้เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้แสดงน้ำใจและผมว่าการแสดงน้ำใจเนี่ยครับก็จะมีสิ่งที่กลับมาหาเราอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็คิดว่าทำใจให้ดีครับสู้เสือตัวนี้แล้วก็อยู่กับเสือตัวนี้ไปให้ได้เราจะต้องควบคุมเสือได้ครับ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ
1: รอวันที่จะผ่านวันนี้ไปด้วยกันนะคะคุณหนึ่งค่ะ
5: ค่ะก็จริงๆแล้วไม่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนจะต้องอดทนกับปัญหานะคะเพราะว่าความอดทนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่เราอยากจะให้ทุกคนนะก็คือปรับตัวให้เป็นนะคะแล้วก็อยู่ให้ได้นะคะบางทีเนี่ยบางปัญหาเนี่ยเราอาจจะทนมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราปรับบางสิ่งบางอย่างอะเราก็จะอยู่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะถ้าเมื่อวานเรายังมีลมหายใจถึงวันนี้นั่นหมายความว่าเรายังคงมีวันพรุ่งนี้เสมอค่ะมันอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่เราเคยได้ค่ะแต่ถ้าเราอยู่กับมันอย่างเข้าใจค่ะมันก็จะมีวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปแต่ถ้าวันนี้เราอยู่กับมันแบบไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ปรับอะไรเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะคะไม่ขนขวายอะไรเลยเนี่ยนะคะเราก็จะจมอยู่กับอดีตตลอดไปแล้วมันก็จะไม่มีวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ค่ะ
2: มันก็คือแง่คิดดีๆของทั้ง5ท่าน
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทบทวนเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณทบทวนรับเชิญทั้ง5ท่านค่ะวันนี้อยู่ไกลกันหน่อยนะคะด้วยสถานการณ์แต่ก็คิดถึงแล้วก็ห่วงใยทุกท่านเหมือนเดิมนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าแนวคิดที่ทั้ง5ท่านได้แชร์มาจะได้เป็นประสบการณ์ให้กับผู้ที่ยังทำธุรกิจอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้ได้ฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจกันแล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ขอถ่ายรูปด้วยหน่อย
1: ค่ะ
6: ผมขอไปหายาเพื่อแคมกินนะพี่

สาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชมมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปื่อเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ภัยวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่เนาะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยนี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายกายด้วยนะคะ
1: ปลาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆนั่นเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: นอกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันเอาข้างหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากดูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ดูนี่สองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: คือเตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเนา
1: ะ
0: สีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: ไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
2: เจ้าสปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
2: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
2: เอาตีสะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
2: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
2: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายกายที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดๆแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
1: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
3: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
3: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
3: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
3: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จำนวน
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่จิบขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสบางหน่อย
0: นึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกะล่อค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไก่ไหมเนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลานจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อ่ะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล้างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
3: แน่นะ
0: อ๋อที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึง
1: เดี๋ยว
0: หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่พายอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลาน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้าแ
0: ม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
4: อันนี้คลุกเกลือจะตีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอปต้อง
4: คลุกเหรอเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
4: เจ้า
0: ไปตากเลย
4: ตากเลย
0: ต้องสางสางเท่านี้นะเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
4: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
4: เอาผัวนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะห่อล่าง
0: เราจะเรียกว่าผัวผัวกับน้ำข้าวเนาะ
4: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เนี่ยเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีน
4: เจ้า
0: วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนํามาทําแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ําออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
4: นวดๆเลย
3: นวดๆอย่างนี้เลยเนาะ
4: จ้ะ
3: นี่ค่ะน้ําเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลย
5: สีต่างกันเลย
4: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่

0: านำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งแล้วนะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
1: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
1: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
1: ผักชี
0: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอบไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
1: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
1: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันไม่ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
1: เกลือมาอีกนิด
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: เนี่ยน้องชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: เจ้าเพิ่มเติมอีกยังอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอบแหละแอบไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอบไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
2: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
1: ช้อน
2: แม่บอกแล้วกันนะ
1: ช้อนช้อน
0: พอเลยจ้าในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
2: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าน
2: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
1: น้ำพริกมะกอก
2: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็เอาสับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เน
0: า
2: ะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปไก่แล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่นวลค่ะไก่นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เนาะ
1: ต้องแรงต้องมัน
0: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
1: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
1: นี่ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่ขมเลย
1: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล
0: ้
1: ว
0: โอเค
1: ทำงานลง
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ยีน่ากินมากกินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จำไก่ยีแบบนี
1: ้
0: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: เจ้าน
0: ี่ก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กันคู่กันเข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวไก่ยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยไก่ยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินไอ้นี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่าย แต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยี้มากกว่าไก่ยี้นี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยี้นี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพอจ้าได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวีHD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
2: ชิมไป
0: นะอร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่ๆๆๆๆอ๋อมันไหมกำลังจะบอกว่า

0: พราะมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอ่ะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอ่ะไฟไหม้ไฟไหม้แม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหม้แม่หนูไก่ไหม้อมรินทร์ทีวี
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางกุงบาดีย็อบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการ

เวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายปุณิตอับวาวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณิตอับวาวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:18 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอองดรีอึมบุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายอองดรีอึมบูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอิยาดฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายอิอาดฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลินีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อน

พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวาฮานคาชาทุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพและความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสีกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟ้นยิ่ง

ขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมประมงเกษตรตรังเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบ100ปี21กันยายน2569และวันที่21กันยายนของทุกปียังกำหนดให้เป็นวันประมงแห่งชาติด้วยเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของกิจการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำไทยโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากมีพระราชดำรัสเปิดงานแล้วทรงตัดแพรแถบและทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน2,300,000ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนศิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนจัดแสดงประกอบด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราวร้อยปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวสำคัญของกรมประมงตลอดร้อยปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงของไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยกว่าร้อยชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจะแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบและพลังงานแสงอาทิตย์นิทรรศการ DOF Tech 100 Years ก้าวที่100สู่ประมงดิจิตอลเรียนรู้ภาคการประมงไทยเทคโนโลยี360องศาอาทิฟุ้งวานบลูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและการวิพากษ์ปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิกล้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องมืออย่างง่ายกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเปิดมุมมองนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์น้ำแบบ Zero Waste Feed ไปจนถึงการผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิตพร้อมเรียนรู้การทำงานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานแก่ผู้ที่สนใจและตลาดประมงสินค้าประมงคุณภาพจากร้านค้าเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่21ถึง22กันยายน2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 17:26 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิตหะวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ Master of Philosophy in Politics and International Studies มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:04 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างประจำปีการศึกษา2569จำนวน7คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,612 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและระดับสากลทั้งนี้จากผลงานของนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์ค้นพบสารชีวโมเลกุล HELP จากเซรั่มน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นครั้งแรกของโรคได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม World Top 2% Scientist ขณะที่ด้านการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจเป็นรายแรกของภูมิภาคพร้อมขับเคลื่อนโครงการศูนย์สุขภาพอันดามันเพื่อยกระดับภาคใต้สู่ศูนย์กลางเมืองสุขภาพโลกนอกจากนี้ในปี2568มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาในวิกฤตอุทกภัยผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลภาคสนามสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้มากกว่า 14,000 คนปัจจุบันมุ่งยกระดับการศึกษาสู่การสร้างพลเมืองโลกใน305หลักสูตรผ่านระบบคลังหน่วยกิจระบบ PSU MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจนได้รับรางวัลระดับชาติ8รางวัลพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้บริหารจัดการตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและได้รับรางวัล Climate Action Leader อันดับที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมีสองประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก็ให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อส่งเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา 7:29 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวัทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบุรวาทซึ่งจะทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดรสซาจร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคาร่ารุแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โดยวันนี้นายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสได้ถวายการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของม้าเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือวอล์กเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยการ4จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ขี่จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอตเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายและจังหวะการยกก้นให้สัมพันธ์กันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Present Jaws ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดกว้าง20เมตรยาว60เมตรมีท่าพื้นฐานคือการเดินหรือ Walkการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขยโยกหรือแคนเทอร์ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ Collected, Working, Medium และ Extended รวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนได้เน้นในท่วงท่าที่ละเอียดมากขึ้นเช่น Half Path คือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างซึ่งจะมีลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกไปทางข้างรวมถึงการทำท่า flying chance คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 9:30 นณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญาบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภาระธุรดิลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานะ

อนุกรมได้8รูปและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราษฎรและพระราชาคณะชั้นสามัญรวม63รูปโดยประกาศณวันที่31สิงหาคม2569จำนวน24รูปณวันที่2กันยายน2569จำนวน37รูปและณวันที่11กันยายน2569จำนวน2รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตโดยมีครูอาวุโสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ30คนแต่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร 2,461 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าหน้าที่ของครูนั้นมิใช่เพียงถ่ายทอดวิชาความรู้ตามตำราให้แก่ศิษย์เท่านั้นหากยังต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเสริมระเบียบวินัยเพื่อให้ศิษย์เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมอีกด้วยภาระงานของครูที่ต้องสร้างคนจึงนับเป็นงานที่หนักและต้องปฏิบัติด้วยหัวใจที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความเมตตาปรารถนาดีอันเป็นงานที่ไม่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใดมาแทนที่ได้โดยสมบูรณ์ท่านทั้งหลายในที่นี้ต่างก็เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุทิศตนเสียสละเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของครูแท้ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นมีคุณความดีเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจึงขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในคุณความดีที่ได้กระทำมาโดยตลอดและในเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้ทั้งขอให้เชื่อมั่นว่าแนวทางองค์ความรู้ประสบการณ์และผลงานที่ท่านได้สร้างสมมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านจะไม่สูญเปล่าหากจะเป็นคลังความรู้อันทรงคุณค่าของชาติที่ส่งต่อให้ครูรุ่นหลังและเยาวชนทั้งหลายได้สืบทอดศึกษาและพัฒนาต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพระราชวชิรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพฮิรัญจังหวัดชัยนาทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดสาลีวัดสองพี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองวัดโพคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองวัดเลิกบุญมีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศาสตร์และบริษัท KFU จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดบรมวงศ์อิสระวรารามวัดสะแกวัดตโนดวัดจันทร์วัดรางจระเข้วัดวังวัดธรรมจริยาวัดปรีดารามวัดโคกช้างและวัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวคิว

ตรีคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่30ในคุณดอนงามธุระพร้อมคณะและบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมมานนรดีวัดชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปฐุมวนารามวัดพระเชตุพนมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันพารามและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับตะกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตรฉัตรวัดกุนนทีรุทธารามและวัดปลือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดส

0: ราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนมูลนิธิชัยพัฒนาจัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569วันนี้ณสเฟียร์แกลเลอรี่1ชั้น M ศูนย์การค้า M สเฟียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครดร.สุเมธ ตันติเวชกุลในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดแคมิลพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนามีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์และทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเพื่อให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและนำไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน A, D, E และ K ได้อย่างเต็มที่ทั้งยังอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดตีบตันความดันเบาหวานและโรคหัวใจและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยรักษาคุณภาพน้ำมันให้ยาวนานปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดทั้งนี้นอกเหนือจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคแล้วยังสามารถสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือนับเป็นการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำลดภาวะโลกร้อนคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทัก
1: การแสดงครั้งก่อนขายด้วยนะ
2: Really? ไปค่ะ Let's go now
3: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
2: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
1: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
4: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
5: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: อมรินทร์ทีวี

0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคนชื่อเหมือน
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
3: ชื่อเหมือนกันอ่ะ
0: คุณสวัสดีค่ะ
3: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้
2: แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
3: ้นี่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช่คิดไว้แล้วด้วยนะคิดไว้เมื่อวาน
3: โอ้โหโอเคโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
2: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางไว้
0: ใช่เอามาแปะอะไรนี้ก่อน
3: เหมือนแคมป์
2: ใช่แคมปิ้ง
3: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
2: งั้นก็อยู่แบบนี้
3: เนาะไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรทั้งประจำบ้านและเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลย

0: นี่เลย
1: ผ้าม่านสีแดงอันนี
2: ้อ๋อดิ
1: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
2: ไม่ใช่ค่ะคืออันนี้เขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
1: เ
2: ขาต
1: ่อต่อม่านเอง
2: ต่อม่านเอง
1: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
2: นิดนึง
0: คือว่ามันมีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: ชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
2: ใช่ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราก็อยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดเป็นส่วน
2: ม
1: ัน
2: เป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
1: กันโซน
0: ใช่ค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบ
2: บ
0: อยากรบกวน
2: โอ้ยไม่รบกวนเลยค่ะ
0: ก็โอเคร
1: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
1: ว่าทั้งหมดจะว่าจะมาเรียนรู้ให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะและนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ใช่
1: ให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคือนี่คือ Reference เนาะก็จะรู้ว่าเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต
1: ่
2: างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางทีเราไม่แน่ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ว่าภาพรวมเราชอบ
1: เรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้บ้างไ
0: ม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: ใช่ค่ะ
1: คือเด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์แล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มีผลมี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึง
1: อ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหมให้ด
0: ู
1: การกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่
2: แบบแสงซอฟ
1: ต์ๆสุดยอดสุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้คือมันไม่ได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสำคัญกับพฤติกรรมและก็ความรู้สึกของคนที่ไปอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างทางหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือนก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยหลายหน้าต่างจบ
2: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้
0: อ
1: นเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันไดนามิกมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราทำมาในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้างฮะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อาการ
1: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ้
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป้ออกนะคะให้เรียบ
1: แล้วก็
3: ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีก
1: ก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
1: ให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะว่าจะเห็นว่ามันการลอกรอดของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตรงนี้ตรงที่นอน
1: เ
2: นี่ยที
1: ่ว่าใช่
0: เนี่ย
1: ว่าใช่เนี่ยกิ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเขียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
3: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเนี่ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
1: น้ำหนักไม่เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที
1: ่
3: จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่เนี่ยออกไปป้าแก่กับเจ้ามอสออกไปแล
3: ้
1: วก็จะมีการเปลี่ยนใหม่เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
2: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียมเอาค่ะ
1: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันนะเนา
3: ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยแล้วก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
1: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั่นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
2: เดี๋ยวใช่ตามใจ
1: แต่จะเก็บของไงแบบสตอลงสตอเลอะไรเงี้ย
2: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เออเตียงอีกเงินเยอะนะ
2: ทำ
1: ไหมทำได้ไหมทำวันนี้ทำ
3: จะพยายามอย่างเต็มที
1: ่สี่คิวได้เลยอย่างเงี้ยพูดเห็น
2: ทัน
1: ทานน้ำเตียงก็คือทำจากไม้พาเลทเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
1: วันนี้เรามีช่างมัน120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับสามคนครับ
2: โอ้โห
1: ไม่มีความหวังโอเคไปเริ่มงานเลยครับไป

0: ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรอะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอะ
1: เออ
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
2: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันขยื่นเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะนี่นี่เห็นไหมมันก็ครอบไปเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คือจะมี surface ให้ยืดเกาะให้โพยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
2: นี่ก็ต้องมานี่เทคนิคสัตว
1: ์อันนี้เราทาขอบไปก่อนเพื่อที่มันจะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
2: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาจะอันนี้แปรงปาดก่อน
2: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราว่ายากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
2: ทาให้ทั่วก่อนจะขึ้นไปโอ้โหเอาไปนอนตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติด

0: อุ้ยต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะ

0: สีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปรงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษนะครับแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: จะได
2: ้
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีความแข็งแรงไม้พาเลทเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
2: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วยเราใช้ไม้พาเลทหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
2: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
2: ค่ะ
0: โอเคไป

0: ตาดา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวสะดุ้งเลยเมื่อกี้
0: ตาดา
1: ตาดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะแม่เราก็จะมาทานี่คือสีไม้นะครับเป็นสีไม้สีไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: ดูพูดคล่องๆเลย
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทากันไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้ต้องทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึงนะ
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงไปแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบ2แล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆเนี่ยไม้พาเลทเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมันมีซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเอง
1: แล
0: ้
1: ว
0: ได
1: ้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะ
0: เปิดละมาดมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยมีช่องเล็กๆอย่างนี้ต้องบอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะฮะกล่องนี้ก็ไม้แพลทเหมือนกันนะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลททั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้กาวตะปูนะไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอ้เหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสใช่แต่นี่ไม่แบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอ้การยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวเลยเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: ก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช่
1: วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงๆมันวางพร้อมกันได้หรอที่เราเชื่ออัน
0: อันนี้ต้องเข้าต้องเราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช
0: ่วางเข้าไปคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
1: นี้ก่อนที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาอันนี้ที
0: ่ก็เกี่ยวเข้าไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาพวกนี้อ้าวส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลทมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
2: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีคุณเต้ด้วยที่ทำมาจากบ้านมาในระมิดให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณท่านทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าถ้ามันจะมาเดินละมิดจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: เฮ้ย
1: ไป
2: เ
0: คร
2: ื่องมาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วจะไปไหน
2: เป็นไงอ่ะดูก่อนโหหน้าตาแบบ
1: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
3: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนโทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
2: จริงป่ะเนี่ย
3: ใช่
2: จริงนะ
3: จริง
2: เอาให้จริงนะ
3: จริงค่ะ
2: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
1: ไปแล้ว
2: มี
1: ที่อื่นต้อง
2: ไป
1: เลยนะ
2: ไปที่อื่นต้องไปเดี๋ยวเราติดต่อไปจ้า
3: เชิญเชิญค่ะเชิญ
1: มันติดไงติด
2: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
3: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: enjoy

ันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอ่ะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: ำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

โดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนะครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี้ยได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

หลังจากที่เราทำความสะอาดเช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำความสะอาดพัดลมครับ

ผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ในโลกที่ธรรมชาติไม่ได้สร้างให้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์อย่างถาวรมีเพียงสิ่งมีชีวิตบางชนิดเท่านั้นที่มีวิวัฒนาการปรับตัวเองเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในที่มืดและพื้นที่แคบๆได้พวกมันไม่มีสีไม่มีตามีเพียงประสาทสัมผัสอันฉับไวต่อสิ่งเร้าที่อยู่รอบข้างไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอาหารหรือศัตรูความลี้ลับของโลกใต้พิภพดึงดูดให้นักธรณีวิทยาและนักวิจัยเข้าไปสำรวจทางกายภาพและนิเวศของถ้ำส่วนนักท่องเที่ยวก็เข้ามาดูความสวยงามของประติมากรรมหินที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นถ้ำไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับรวมไปถึงตำนานอันน่าสะพรึงกลัวอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นมานานนับล้านล้านปีทำให้ถ้ำมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการพิสูจน์ของนักวิทยาศาสตร์พบว่าถ้ำเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและกำลังเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันใกล้ความลี้ลับใต้พิภพกำลังจะถูกไขปริศนาปีพ.ศ. 2561มีข่าวหนึ่งที่ผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจนั่นคือข่าวของเยาวชนกลุ่มหนึ่งเข้าไปเที่ยวในถ้ำแล้วติดอยู่ข้างในเป็นเวลาหลายวันข่าวที่แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วทำให้นักสำรวจถ้ำจากหลายประเทศเข้าไปช่วยกันค้นหาและนำพวกเขาออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ข่าวที่ถูกนำเสนอออกไปมีหลายแง่มุมทั้งในแง่บวกและแง่ลบนอกเหนือไปจากการรายงานข่าวความคืบหน้าของภารกิจการค้นหาแล้วยังมีเรื่องราวของอาถรรพ์และสิ่งลี้ลับอีกด้วยประสบการณ์ของนักสำรวจถ้ำทั่วโลกมีความเห็นว่าถ้ำไม่ใช่เรื่องของสิ่งลี้ลับหรือมีอาถรรพ์ใดๆที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติได้ลึกลงไปใต้พิภพถ้ำคืออีกโลกหนึ่งที่มีความสวยงามแต่ก็แฝงไว้ซึ่งความลี้ลับจากความซับซ้อนของโพรงหินที่มีขนาดเล็กไปจนถึงโพรงหินขนาดใหญ่ถ้ำเกิดขึ้นได้ในเกือบทุกสภาวะบนผิวโลกตั้งแต่ใต้ท้องทะเลไปจนถึงภูเขาสูงการกัดเซาะของน้ำใต้ดินรวมไปถึงการกัดเซาะของน้ำฝนมีผลต่อการละลายของเนื้อหินปูนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดถ้ำภายในถ้ำจะมีส่วนที่เป็นโพรงอากาศด้านบนที่เรียกกันว่าโถงถ้ำซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกันออก

0: ไปส่วนด้านล่างที่น้ำไหลต่อไปไม่ได้ก็จะเกิดเป็นถ้ำน้ำแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าระดับน้ำเริ่มลดลงจนกลายเป็นถ้ำแห้งขณะเดียวกันน้ำฝนที่ไหลลงมาทำปฏิกิริยากับหินจนเกิดสารหินปูนจดลงมาทำให้เกิดหินงอกหินย้อยและเสาหินที่มีความสวยงามถ้ำยังคงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานักสำรวจถ้ำมักพบโพรงที่พื้นแสดงให้เห็นว่าข้างใต้ยังมีถ้ำที่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลาการเวลาที่ผ่านมานับล้านปีทำให้ถ้ำเกิดการทรุดตัวเพดานถ้ำถล่มลงกลายเป็นหลุมยุบและหุบเขาประเทศไทยมีเขาหินปูนประมาณ 20% ของพื้นที่มีถ้ำที่เรารู้จักกันทั่วไปไม่ต่ำกว่า 5,000 แห่งและยังมีถ้ำที่กำลังเกิดขึ้นใหม่อีกหลายแห่งซึ่งคาดว่ามีจำนวนนับหมื่นถ้ำ
1: ยังมีโลกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโลกลึกลับที่ดึงดูดนักวิจัยนักสำรวจและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาศึกษาระบบนิเวศรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการนับล้านปีแต่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นบ่อยครั้งสารคดีวายเซอร์เวอร์ของเราจึงจะขอนำท่านผู้ชมไปสำรวจโลกลึกลับแห่งนี้พร้อมๆกันครับ
0: นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางเข้าไปในถ้ำหลายแห่งทางภาคเหนือตอนกลางของประเทศไทยและพบว่าความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ของถ้ำสามารถลบล้างความเชื่อแบบเดิมๆ

การเดินเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งเพื่อหาทางออกที่ปลายถ้ำซึ่งอยู่ห่างจากปากถ้ำประมาณ 2-3 กิโลเมตรปากทางเข้าถ้ำอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของภูเขาที่สูงไม่มากนักแต่เมื่อเดินลึกเข้าไปทางเดินที่กว้างก็ค่อยๆแคบลงทุกที

ไปถึงจุดที่ดูเหมือนไม่มีทางออกแต่ลมเย็นที่พัดเข้ามาอย่างแผ่วเบาทำให้รู้ว่าข้างหน้ามีทางออกไปยังโถงถ้ำแห่งหนึ่งที่ตรงนี้ต้องค่อยๆคืบคลานแทรกตัวผ่านเข้าไปในโพรงแคบๆนี้ให้ได้

อยแตกของผนังหินขนาดใหญ่น้ำที่ไหลมาจากด้านบนมีความรุนแรงและเชี่ยวกรากกระแสน้ำที่ไหลอย่างรุนแรงและเสียงที่กึกก้องในถ้ำที่มืดสนิทดึงดูดความสนใจให้เดินทวนน้ำเข้าไปนี่ขนาดเป็นช่วงหน้าแล้งพลังของน้ำยังไหลแรงจนยืนทรงตัวแทบไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนคงไม่มีใครมีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้ได้การเดินทวนน้ำขึ้นไปเพื่อหาทางรอดเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะมวลน้ำที่ไหลลงมาจากโถงด้านบนมีเพียงช่องทางให้น้ำไหลผ่านเท่านั้น

วิทยาศาสตร์คนใดให้คำตอบได้ชัดเจนว่าในบรรดาสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจากการศึกษาค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าสิ่งมีชีวิตได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกเมื่อประมาณ 4,000 ล้านปีมาแล้วการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตขึ้นบนโลกยุคแรกๆส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในถ้ำที่มืดสนิทและขาดพลังงานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตสัตว์ที่เกิดและตายในถ้ำไม่เคยเจอแสงมาก่อนจึงไม่มีตาสำหรับการมองเห็นแต่พัฒนาร่างกายให้มี

การเข้าไปในถ้ำมันต้องลอดตัวในช่องทางแคบๆสัมภาระคืออุปสรรคแต่เมื่อผูกสัมภาระนั้นไว้ที่ขาก็จะช่วยให้เราลอดตัวไปตามช่องแคบๆนั้นได้

0: ข่าวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำแต่ความมืดไม่ใช่อุปสรรคของพวกมันค้างข่าวมีคลื่นความถี่สูงหรือคลื่นโซน่าอยู่ในตัวและจะส่งคลื่นนี้ออกไปแล้วสะท้อนกลับมาทำให้พวกมันบินหลบหลีกสิ่งกีดขวางออกไปหาอาหารในตอนกลางคืนได้การสำรวจสัตว์ถ้ำที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสัตว์ทั่วไปทำให้เรามีโอกาสพบสายพันธุ์ใหม่อีกด้วยถ้ำจึงมีประโยชน์มากกว่าจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับความอาถรรพ์หรือสิ่งลี้ลับที่พวกเราเคยได้ยินและได้ฟังกันอยู่บ่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้ก็คือการสำรวจถ้ำในทางธรณีวิทยาทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้รู้ถึงการเกิดแผ่นดินไหวรวมไปถึงสภาพของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นบนโลกเช่นภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
1: การเกิดหินงอกหินย้อยในถ้ำเนี่ยมันจึงแสดงถึงหลักฐานที่สัมพันธ์กับยุคโลกร้อนโลกเย็นในอดีตได้อย่างเช่นที่ผมเอาตัวอย่างที่เมืองกลางไปเนี่ยมันจะมีแท่งของหินงอกประมาณ25เซนมาผ่าดูในระดับถูกผสมวิเคราะห์ที่จีนก็พบว่ามันมีอายุมากถึง 25,000 ปี25ภายใน25เซนเนี่ยมันจะมีแถบสีขาวใหญ่ๆสลับกับขีดหรือแถบสีดำเล็กๆสลับกันไปกันมาช่วงที่ขาวเนี่ยเป็นช่วงที่น้ำเยอะคือช่วงโลกร้อนที่สีดำคือช่วงโลกเย็นมีฝุ่นเยอะอย่างนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กับโลกร้อนโลกเย็นในอดีตได้

การพักแรมในถ้ำเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้แต่ต้องสังเกตให้แน่ใจว่าบริเวณนั้นมีอากาศเพียงพอหรือไม่ส่วนในเรื่องของอาหารเราควรมีเสบียงและน้ำดื่มติดตัวเข้าไปในถ้ำทุกครั้งการก่อไฟเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเพราะจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาได้

0: อย่างแรกคือคุณต้องรู้ว่าสิ่งอันตรายที่สุดของการเข้าถ้ำคืออะไรนะครับสิ่งที่ผมกลัวที่สุดภายในถ้ำก็คือเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันจะไม่มีกลิ่นไม่มีสีอยู่ๆก็น็อกไปเลยเราจะอาจจะรู้สึกผิดปกติเรื่องระบบการหายใจกว่าจะรู้ตัวมันก็จะแย่แล้วแล้วก็อยู่ๆก็จะน็อกลงไป
1: มีความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ประชา

0: กรบนโลกอาจเพิ่มขึ้นถึง 10,000 ล้านคนอาหารที่มีอยู่บนโลกกำลังจะหมดไปหลายประเทศกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายไปอยู่บนดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกับโลกการสำรวจถ้ำจึงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติในอนาคตการเข้าไปในถ้ำโดยขาดความรู้อาจทำให้เราหลงทางในถ้ำที่มีเส้นทางซับซ้อนได้
1: ระดับน้ำที่ยังเห็นอยู่ซึ่งเผือดแห้งแล้วก็มีแต่โคลนที่มีความลึกในบางจุดถึงเข่าเลยนะครับถ้าเราลองจินตนาการว่าหากว่าเป็นช่วงฤดูน้ำและตรงบริเวณนี้น้ำท่วมทั้งหมดจะมีอันตรายมากขนาดไหนนะครับ

ในมุมมองของคนทั่วไปอาจมองว่าถ้ามีเพียงโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยหินงอกหินย้อยถึงสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างแปลกตาถ้ำไม่ใช่เป็นเพียงแค่โพรงธรรมชาติในภูเขาเท่านั้นหากแต่เป็นเครื่องมือที่นักสำรวจใช้บันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นเวลานับนั้นล้านปีถ้ำเก็บเรื่องราวและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์รวมไปถึงร่องรอยทางธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงช่วยให้เราสามารถสืบค้นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

0: ราจะต้องล่อตัวเข้าไปในช่องทางของน้ำไหลซึ่งตอนนี้ระดับน้ำสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันครับ
1: เส้นทางเล็กๆมีน้ำขังและยังมีโคลนส่วนเพดานของถ้ำก็อยู่ต่ำจนทำให้การเคลื่อนตัวเป็นไปด้วยความยากลำบากตรงนี้ถ้าหากเป็นหน้าฝนเราไม่สามารถใช้เป็นทางออกได
0: ้ผมรู้สึกว่ามันมีลมแรงที่อัดประทะหน้ามาเลยครับทำให้ผมมั่นใจว่าอีกปลายด้านหนึ่งเนี่ยต้องมีทางออกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ

ตอนนี้เจอทางออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองมุดออกไปดูนะครับว่าเราจะมาพอจุดไหนนะครับผมถ้ำนี้กันดูแล้วน่าจะเป็นทางน้ำเข้ามากกว่าทางออกนะฮะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วลาดูผีเสื้อเราก็มักจะพบว่าผีเสื้อแต่ละตัวมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันแถมยังมีชื่อไม่เหมือนกันอีกด้วยแล้วเคยสงสัยกันไหมล่ะคะว่าเราจะจำได้ยังไงคะว่าผีเสื้อตัวไหนอยู่กลุ่มไหนจะแบ่งกลุ่มเพื่อให้จำง่ายๆยังไงได้บ้างค่ะก่อนหน้านี้ธรรมชาติมาโชว์เคยชวนเด็กๆทำความรู้จักรูปร่างหน้าตาแบบเบื้องต้นของเจ้าผีเสื้อกลางวันกันมาแล้วนะคะครั้งนี้ก็จะชวนไปเรียนรู้ให้ลึกขึ้นค่ะไขข้อสงสัยเรื่องการแบ่งกลุ่มผีเสื้อหรือที่เขาเรียกกันว่าการจำแนกวงของผีเสื้อนั่นเองค่ะแน่นอนสมาชิกก็ยังเป็นเพื่อนของเรากลุ่มเดิมกับครูเกรียงคนเดิมเพิ่มเติมก็คือความรู้เรื่องผีเสื้อที่ลึกขึ้นค่ะอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้วันนี้ก็มีนี่ค่ะดินสอแสลงดังนั้นจะมีขา6ขามีบางชนิดที่เราอาจจะมองเห็นเพียง4ขาลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีปากที่เป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดสามารถม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานที่สำคัญหนวดเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อในการ์ตูนค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องที่มันยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ครูมีงานสำคัญอยากให้เด็กๆมาช่วยเพราะครูกำลังจะมีงานพิเศษนะงานพิเศษเป็นอาสาสมัครรวบรวมชนิดผีเสื้อ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก่อนจะเป็นอาสาสมัครช่วยงานได้ก็ต้องเรียนรู้ทำความรู้จักฝึกจำแนกผีเสื้ออย่างที่เพื่อนเรากำลังจะทำกันวันนี้ค่ะเรื่องนี้ไม่ง่ายก่อนจะฝึกสังเกตของจริงก็ต้องรู้ข้อมูลกันก่อนเตรียมสมุดบันทึกให้พร้อมนะคะ
1: สำหรับเราเริ่มต้นวันนี้เนี่ยครูอยากจะเริ่มจะให้จำแนกผีเสื้อออกเป็น5กลุ่มนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อใครไปค้นข้อมูลใหม่ข้อมูลล่าสุดตอนนี้เราแบ่งผีเสื้อกลางวันออกเป็น6กลุ่มด้วยกันแต่ไม่เป็นไรเราเอาแค่5พอนะกลุ่มที่6มันซ่อนอยู่ในกลุ่มใน5กลุ่มนี้แหละ5กลุ่มนี้เราเรียกว่าวงนะครับนะอันนี้คือทั้งโลกนะไม่ใช่แค่เมืองไทยนะครับส่วนผีเสื้อกลางคืนบอกไว้เป็นข้อมูลมีอีกประมาณ40กว่าวงมหาศาลมาก
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางวันจะเป็นเท่าตัว
1: ฮะ
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางวัน
3: จะเยอะกว่าคนไหม
1: เยอะเลย
3: ในเยอะกว่าจักรวาลไหม
1: ไม่ในผีเสื้อเนี่ยมีประมาณทั้งโลกมีประมาณแค่ตีสักหมื่นหนึ่งรวมทั้งหมดผีเสื้อกลางคืนด้วยเป็นแสนครับ
0: ในประเทศไทยเท่าที่มีการสำรวจพบว่าผีเสื้อกลางวันมีจำนวนมากกว่า 1,300 ชนิดแต่ก็ยังน้อยกว่ามอสแล้วก็ด้วงที่มีมากถึง 20,000 ชนิดค่ะแต่ยังไงก็เยอะกว่ามดกับยุงแล้วก็แมลงปอค่ะ
1: อย่างน้อยที่สุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้ว่าทุกคนไปฝึกจำแนก

0: ผีเสื้อแต่ละกลุ่มเนี่ยชื่อชื่อผีเสื้อแต่ละชนิดจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราจะต้องแบ่งกลุ่มผีเสื้อทั้ง5กลุ่มออกจากกันได้งั้นถ้าใครผ่านวันนี้ได้เนี่ยครั้งต่อมาก็มาเป็นผู้ช่วยครูในการสำรวจชนิดผีเสื้อได
1: ้ก็วันนี้นะคะครูเกียงก็ให้เรามาจำแนกผีเสื้อว่าผีเสื้อเนี่ยทั้งหมดแบ่งเป็น5กลุ่มแล้วก็ให้เราดูว่าเอ๊วงไหนเนี่ยมันมีข้อมีอะไรที่มันเด่นแล้วก็ผีเสื้อตัวไหนชนิดไหนคืออยู่ในวงไหนค่ะ
2: จะแบบจำแนกอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะแบบไปสำรวจแต่ละบริเวณมากขึ้นแล้วก็จะลงลึกมากขึ้น
0: มาวงแรกก่อนวงผีเสื้อทั้งติง คือเอาลักษณะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ลักษณะทั้งหมดนะครับ แน่นอนอันที่หนึ่งถ้าเจอที่พวกที่มีติ่งหางเนี่ยแน่นอนเมื่อวานที่ครูวาดให้ดูนะครับถ้ามีติ่งหางแบบเนี้ยติ่งหางจะเป็นรูปช้อนหน่อยนะครับถ้าเจอพวกนี้แน่นอนนี่คือลักษณะเด่นของมัน
3: เสื้อมันสีดำมันสีดำเหรอคะ
0: ครับปีกมีสีดำเอาปีกก็ได้ปีกอันนี้คือส่วนใหญ่นะเอาส่วนใหญ่นะถ้าเจอแบบสีดำแบบนี้ปีกสีดำไม่มีเหลือบน้ำเงินเพราะถ้ามีน้ำเงินอีกก็จะเป็นอีกพวกเลย
3: เป็น
0: ผีเสื้อจระกาปีกผีเสื้อจระกาที่แบบมีแบบเวลาเราสะท้อนแสง
3: มันเป็นผีเสื้อปีกชนิดเดียวที่มันมีแบบปีกเปลี่ยนสีได้หรอคะหรือว่ามันมีชนิดอื่นด้วย
0: มีชนิดอื่นด้วยเมื่อวานเราเจอหางติ่งปารีสซึ่งอยู่เนี้ยหางติ่งปารีสก็ปีกไม่ได้ดำมากนะข้างบนเป็นเขียวอันนี้คือส่วนใหญ่นะ
4: น
0: ั่
4: นแหละตัวปู
0: ที่สำคัญของหางติ่งคือครูจะวาดได้เหมือนไหมเนี่ยคือหนวดเนี่ยเอาไงดีคือหนวดมันไม่ตรงซะทีเดียวอ่ะมันบิดนิดมันบิดอย่างเงี้ย
4: ม
0: ันบิดนิดๆนะครับหนวดเป็นแบบนี้นะครับชัดเจนเวลาเราเจอหนวดที่ไม่ใช่เป็นตัว V แบบตรงเลยเนี่ยก็จะเป็นหางติ่งแล้วก็ถ้าเราดูที่ตัวเวลาเกาะใช่ไหมเราดูที่ตัวนะเวลาที่มันเกาะใช่ไหมอันนี้หัวอันนี้ตัวนะครับอันนี้เป็นปีกเราจะเห็นท้องชัดเราจะเห็นท้องชัดคือปีกอ่ะมันจะไม่คลุมท้องยากไหมยากไหม
3: ไม่ยาก
0: เห็นท้องชัดเจนได้นะอ่านได้เนาะครูเพิ่มอีกนิดนึงมันมีข้อยกเว้นว่าบางตัวเช่นผีเสื้อเห็นลำตัวส่วนท้องแบบนี้เหมือนกันนะถ้าเราเจอ2ลักษณะเนี้ยไม่ต้องดูหางก็ได้นะเราเจอ2แล้วหนวดบิดๆหน่อยนึงแล้วก็เวลาเกาะเรามองด้านข้างเห็นท้องชัดเจนเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นวงผีเสื้อหางติ่ง
5: ชัดอีกทีนะคะผีเสื้อวงหางติ่งจุดสังเกตสำคัญให้ดูบริเวณปีกคู่หลังที่ส่วนมากก็จะยื่นยาวคล้ายติ่งหางค่ะส่วนใหญ่ปีกของผีเสื้อวงหางติ่งก็จะมีสีดำแต่ไม่มีเหลือบน้ำเงินนะคะแต่ก็มีบางชนิดไม่มีติ่งหางแล้วปีกก็ไม่เป็นสีดำค่ะเวลาเกาะปีกก็ไม่คลุมท้องทำให้เราเห็นท้องชัดเจนมองเห็นขาครบ6ขาหนวดก็คล้ายกระบองแต่ปลายจะปิดเล็กน้อยผีเสื้อวงนี้จะมีขนาดใหญ่ทำให้เราสังเกตได้ง่ายค่ะ
0: 2คือวงอะไรครับในที่เราจดไว้
3: หางหน้าผู้สีข
0: าหางหน้าผู้อันนี้ง่ายมากเราไม่ดูเราอาจจะไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยก็ได้คือเนี้ย
3: ไม่รู้ว่ามันสีขาเหรอ
0: ใช่หนวดเป็นตัว V สีขาชัดเจนสีหลากหลายมาก
5: ใช่แล้วค่ะวงนี้จุดสังเกตไม่ยากหนวดจะคล้ายกระบอง
0: แต่ถ้ามีหางยาวๆแบบนั้นเป็นหางติ่งแน่นอน
3: ครูครับมันมีแค่วงนี้หรอครับที่มีแค่แบบ

0: สี่ขาที่เรามองเห็นนะคะ
1: ใช่ครับวงนี้วงเดียวสามวงนอนกระลำเวลาที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยหนอนหนอนอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อชนิดหรือชื่อวงอ่ะแสดงว่ามันกินพืชส่วนใหญ่มันกินพวกพืชในกลุ่มนั้นหนอนจำปีกินใบจำปีหนอนมะนาวกินมะนาวอันนี้ก็แน่นอนกินพืชพวกกระลำในวงของผีเสื้อหนอนกระลำเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดในการดูเหมือนกันแต่แน่ๆเลยคือมันมีสีเด่นก็คือขาวกับเหลืองนะครับเป็นผีเสื้อขนาดเล็กลงมาหน่อยจาก2วงข้างหน้านะครับ
2: ดูชัดๆผีเสื้อวงหนอนกระลำจุดสังเกตอยู่ตรงนี้หนวดขาแล้วก็ปีกแบบนี้ค่ะ
1: อันที่4 4อะไรแล้วนะ
3: สีน
1: ้
3: ำเง
1: ิน ส
3: ี
1: น
3: ้
1: ำเงินเท่ากับ
3: ในลิงอ่ะเขาจะเอายัดเข้าก้นเขาแล้วก็อีก
1: เหรียญบาท
3: มาเช็ดก้น
1: ไม่เกิน
4: มันมีพันตัวใหญ
1: ่ไม่เกิน5บาท
3: เพราะว่าลิงเป็นคนแรก
4: คุกกี้มันมีพันตัวใหญ่ไหมคะ
1: ไม่มีครับไม่เกิน5บาท5บาทนี่มีน้อยมากส่วนมากประมาณเหรียญ2บาทจะเยอะกว่านะเอา2บาทดีกว่า
4: ไม่เกิน2บาท
1: คือเกิน2บาทนี่น้อยมากอ่ะปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะนี่เห็นไม่เห็นสีพวกนี้นะครับ5บินเร็วตามชื่อนะครับจริงๆครูบอกไว้เป็นข้อมูลนิดนึงสำหรับเผื่อใครจะสนใจศึกษาผีเสื้อในกลุ่มนี้เอ๊ะมีผีสองตัวไหมจำไม่ได้
5: สกิปเปอร์
4: สกิปเปอร
1: ์คืออะไรสกิปคือ
6: น้องสาว
1: สกิปคือ
6: กระโดด
1: กระโดดนะก็คือบินเหมือนคนไทยบอกคนไทยบอกบินเร็วแต่ฝรั่งบอกบินแบบกระโดดกระโดด
4: แปลกแฮะ
1: คือตัวนี้เนี่ยมันก้ามกึ่งระหว่างผีเสื้อกลางคืนกับผีเสื้อกลางวันนั้นข้อเด่นของมันคือหนวดมันประหลาดไปจากกลุ่มอื่นนะครับมันเป็นกระบองเหมือนกันกระบองยื่นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นกระบองตรงปลายอ้วนขึ้นแต่มันมีเป็นบิดออกมาอย่างนี้ครับแต่บางทีมันอาจจะ
6: หนวดอะไรอะคะถ้าอย่างนั้นก็คือหนวดอะไร
1: หนวดเป็นตรงปลายเป็นรูปคล้ายเขียว
6: แล้วเราเรียกว่าหนวดอะไร
1: หนวดกระบองเหมือนกันหนวดทุกตัวเป็นหนวดกระบองหมดแต่อันนี้เพิ่มพิเศษไปอีกนิดนึงบอกว่าถ้าก
4: ระบองหักงอ
1: กระบองปลายกระบองมีแหลมๆตรงปลายแหลมนะครับ
7: ทุกน่าจะใช่แหละ
4: ตุ้มไม่มี
7: แต่ว่าปีกข้างหลังม
4: ัน ไม่คนละตัวคนละตัว
7: ด้านซ้ายมือเป็นผีเสื้อตานหางแหลมด้านขวาไม่ใช่เพราะว่าด้านขวาใช่ด้วยด้านขวาเป็น
1: จะแยกกันได้ไหมถ้าเราเดินไปแล้วเราไปเจอผีเสื้อที่อยู
4: ่ไม่ได้
1: ตามสองข้างทางทำไมอ่ะ
4: หนูหมดเลยค่ะ
1: คิดว่า
6: จะได
1: ้เอาเราอาจจะไม่เราอาจจะแยกทั้งหมดไม่ได้5กลุ่มหรอกแต่เราอาจจะแยกบางกลุ่มก็ได้นะใครจะได้1กลุ่ม2กลุ่มก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะช่วยบอกว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันใช่กลุ่มที่เราแยกไหมอาจจะให้ลองก่อนดีไหมเราเจอแล้วเราลองดูว่าเนี้ยมันจะเป็นเข้ากลุ่มไหนได้บ้างโอเคไหมไปครับ
2: สังเกตไปผีเสื้อบริเวณนี้ไม่ค่อยเกาะนิ่งบินไปก็บินมาค่ะครูเกรียงก็เลยอยู่ช่วยแนะนำเพื่อนๆของเราก่อนในช่วงแรกค
1: ่ะมีเกาะหนึ่งตัวลองดูสินี่ตัวนี้อยู่วงไหนนี่ตัวนี้อยู่วงไหนลองดูนะครับ
8: วงหางติ่ง
1: ก็ตัวที่ผ่านไปเมื่อกี้เป็นหางติ่งธรรมดานะครับเขียนด้วย
8: ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา
1: หางติ่งธรรมดาให้ลองดูเองได้ไหม

0: เนาะว่าเราสามารถจะแยกกลุ่มผีเสื้อได้ไหมเดี๋ยวให้พี่หนูโมกช่วยด้วยนะครับ
1: นี่ไง
2: ต
1: ั
2: วนี้นะคะพี่เขาว่าตัวนั้นก็
1: ต
2: ั
1: วนี้พี่ไม่รู้ว่าเป็นตัว
2: พี่พยายามจะว่ามันอยู่แต่มันก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยแม้แต่น้อย
1: ปารีสยังไงปอปาสระอาเรือสระอีสระเสือ
2: เรือสระอีสระเสือ
3: เราพิมพ์มาเรียนมันเป็นน้ำตาลสลับขาวนะ
4: แต่เราจำรูปได้แล้วเราต้องลองไปเปิดหาดูในหนังสือเขาไม่เคยเชื่อสาวใครกำลังก็ไม่แน่ใจ
5: ก็จะมีอยู่ใยวงผีเสื้อขาหน้าผู้ตัวนึงครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคือผีเสื้อจ่าอะไรสักอย่างครับเพราะมันจะบินแล้วมันจะไม่เกาะแล้วมันก็บินไปบินมา
6: วงแรกหางติ่งวงที่สองนะคือแล้ววงที่หาไม่เจอก็คือวงที่5บินเร็วครับ
7: กลุ่มนี้เราสังเกตอยู่ตรงโป่งผีเสื้อเห็นชัดแน่นอนค่ะแต่ต้องมาดูกันค่ะว่าจะจำแนกวงได้หรือเปล่าค่ะ
8: ก็มีค่อนข้างเยอะค่ะหนูชอบตัวผีเสื้อหางดาบค่ะ
9: เจอครบ5วงแล้วครบ5แล้วไม่ขาด
10: เจอประมาณตอนนี้นะ30ชนิดยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อจระกาเมียลายผีเสื้อหนอนกระหล่ำธรรมดาผีเสื้อหางติ่งเฮเลนผีเสื้อสะพายฟ้าผีเสื้อหางดาบประมาณนี
0: ้ทีนี้ครูก็อยากรู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ผีเสื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วได้อะไรมาบ้างมีอาจจะมีทั้งที่ซ้ำกันกับกลุ่มอื่นกับที่ไม่ซ้ำดูซิเราจะมีตัวที่ไม่ซ้ำกันบ้างไหม
7: ตามไปดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วแต่ละกลุ่มเจอผีเสื้อวงอะไรกันบ้างค่ะ
11: เราได้สำรวจตรงที่ลำธารที่2ครับแล้วผมก็สำรวจตรงโซนด้านหน้ากับตรงหลังท่อนน้ำเราเจอได้แค่4วงครับ
0: ครับ
11: เจอประมาณ11ชนิด
0: ครับ
11: ผีเสื้อจากกระบองตะผีเสื้อตันหนามแดงตะแล้วก็ผีเสื้อตันหางแหลม
0: ด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยในการให้พวกเราได้ฝึกแล้วก็มีภารกิจให้สำรวจเนี่ยครูคิดว่าพวกเราเนี่ยอย่างน้อยอาจจะจำหน้าตาผีเสื้อสลับไปสลับมาบ้างไม่เป็นไรครับแล้วก็อย่างน้อยเราก็คุ้นเคยกับชื่อผีเสื้อชนิดต่างๆได้รู้เรื่องผีเสื้อคิดว่าน่าจะเยอะขึ้นรู้จักผีเสื้อแต่ละชนิดแต่ละวงครูคิดว่าหลังอย่างนี้เนี่ยเราจำแนกได้ละว่าผีเสื้อแต่ละกลุ่มแต่ละวงหน้าตาแตกต่างกันยังไงอันไหนอยู่วงไหนการดูผีเสื้อหรือการดูอะไรในธรรมชาติในลักษณะการจำแนกชนิดเนี่ยมันต้องทำซ้ำๆกันนะครับบ่อยๆไม่สามารถทำทีเดียวแล้วจะจำได้เลยครูก็จำไม่ได้ก็ต้องทำซ้ำๆๆกันจบแต่เพียงนี้ใครมีคำถามไหมไม่มีนะครับไม่มี
12: ชอบตอนเขียนตอนนึงสุดท้ายครับแล้วมันสนุกดี
13: มันจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าในบริเวณท้องที่ตรงนี้มีผีเสื้ออะไรอยู่บ้างแล้วก็จะทำให้เราช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันรักษามันมากขึ้นครับ
14: อนุรักษ์ทำไม
13: เพราะว่ามันเป็นแมลงที่สำคัญต่อระบบนิเวศมากมันจะช่วยกระสอบมันเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรหน่อไม้ซึ่งมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันหายไปมันก็จะเกิดผลเสียเยอะมาก
7: สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะไม่เว้นแม้แต่เจ้าผีเสื้อแสนสวยเหล่านี้ดังนั้นการได้ทำความรู้จักจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่เผลอไปทำร้ายกันค่ะ
15: เพื่อนๆดูจบแล้วแล้วเขียนบันทึกกันเป็นยังไงบ้างครับผมก็ยังเขียนเป็นการ์ตูนช่องอยู่ครับโดยการรีบนำเรื่องที่เรียนมาใส่เป็นการ์ตูนแบบนี้ครับก็วันนี้ก็จะเขียนต่อจากตอนที่แล้วครับเด็ก2คนก็จะยังอยู่กับครูเกรียงอยู่ครับเขาก็จะมาเริ่มจะนั่งผีเสื้อกันโดยครูเกรียงก็จะบอกว่าผีเสื้อจะมีวงอะไรบ้างที่เป็นผีเสื้อกลางวันจะได้เข้าใจ

0: การจำแนกและจำแนกได้ง่ายขึ้นครับอยากชวนให้เพื่อนเพื่อนมาบันทึกด้วยกันครับให้เพื่อนเพื่อนคิดได้เลยครับว่าจะบันทึกเป็นแบบไหนจะเขียนเป็นการ์ตูนเหมือนผมหรือว่าจะบันทึกเป็นลายเส้นหรือจะเป็นยังไงก็ได้ครับ
1: ชวนเด็กๆบันทึกเรื่องราวธรรมชาติที่เคยออกอากาศในรายการธรรมชาติมาโชว์ในแบบที่ตัวเองถนัดสมนุกกันทาง Facebook รายการค่ะแล้วกลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาบปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุก็ได้นะคะ
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อูค่ะเพียงแค่ครูพี่อูนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
0: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
1: การอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5รอเรานานแล้วนะคะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
1: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อัวค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
1: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
0: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
1: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
1: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
0: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
0: น้ำ
1: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
0: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
1: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
0: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
1: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
0: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
1: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อูค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
1: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์

0: มนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าเอ๊คุณครูคะแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
0: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
0: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกๆคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์มนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มาดูที่ย่อหน้าที่สองต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
0: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆ ดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
0: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลด

0: มีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็ก
0: ๆมีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๊ดแล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อู๋ก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
0: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อู๋คะ
1: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
0: พี่อู๋คะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
1: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อู๋นะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
0: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก้อไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะข้อไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
1: แล้วคุณครูพี่สีเทียนคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
0: นี่เลยค่ะครูพี่อู๋เห็นวงล้อไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสัมพันธ์ถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะพอแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
1: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
0: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อู๋คะ
1: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมหูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
0: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
1: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็กๆ
0: สีนี้ค่ะเรียกว่า
1: ตรอเบอรี่ค่ะ
0: นะคะตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
1: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
0: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือ
1: องุ่นค่ะ
0: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดและก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่และก็ทุเรียนไปนะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียน
1: ครูพี่อุ๊กจับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
0: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายไหมนะคะ
1: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
0: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
1: ่
0: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
1: ผลไม้ของคุณครูพี่อุนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
0: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่ยูคะ
1: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊บเป็นคนตอบใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะส่วนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
1: ทีมครูพี่อุตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อุนะคะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อุจะได้รับกี่แต้มคะ
1: 12มั้ยคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
0: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อุได้1คะแนนนะคะ
1: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
0: แต่ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อุนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อุได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อูคะ
1: ไม่ดีใจไม่เป็นไรค่ะ
0: ต่อไปค่ะ
1: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
0: ๆองุ่นนะ
1: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีครามออกมาเรียกว่าครามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อครามเป็นตะกอนข้นเหนียว
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
1: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
0: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
1: เอ๊ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
0: ๆเย้
1: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วครามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความรองที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะ ไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
0: คุณครูพี่อู๋ยังไม่ได้ให้คะแนนคุณพี่สีเทียนเลย
1: ลืมนะคะเกือบลืมนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะครูพี่สีเทียน
0: แต้มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
1: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
0: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊กตักได
1: ้แปดแต้มนะคะ
0: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
1: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
1: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
1: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
0: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
1: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
0: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อุ๋คะ
1: ทีมครูพี่อุ๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะจะได้นะ
0: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
1: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
0: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
1: 12พอดีค่ะครูพี่
0: หมุนใหม่มั้ยคะอยู่ตรงกลาง
1: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
0: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อยู่ได้12นะคะ
1: ดีใจไหมคะเด็ก
0: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
1: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
0: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
1: ่
0: ะ
1: ถูกไหมคะทีมครูพี่อุ๊ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
0: แน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนคุณพี่หมดแล้วค่ะ
1: เอาสัก12เลยค่ะข้อนี้
0: เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะโอ้ยคุณพี่หมุนเก่งมากๆเลย
1: ได้12อีกแล้วค่ะเด็กๆรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
0: เดี๋ยวคุณพี่ยังรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อูนะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20น
1: ั่นเองนะคะคะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อู๋ไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะ เดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่ศรีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
0: เดี๋ยวครูพี่ศรีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่1ใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่ศรีเทียน
0: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆ
0: แต่ข้อควรระวังนะคะครูศรีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่าอย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูศรีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
1: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็กๆให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็กๆ
0: สิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
1: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
0: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าพลความนั่นเองนะคะ
1: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
0: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะครูศรีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุ๊และก็ครูพี่ศรีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
0: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจ Nature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์สองฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นนะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สด
1: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี่
1: เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกภาคทะเลยังไม่ได้คิด
0: ยัง
1: คิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาท่าทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ
1: ่
0: ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Toon นี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของ Nature Toon แล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับวันนี้ครูเมย์ Nature Toon ให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดย Nature Toon Featuring ก้อง Green Diary ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตร และลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDTและไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต์หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลยยังมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์หนึ่งที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
0: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งคุณสรบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
0: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดังจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหา
0: ร
1: คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
0: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขาม
1: ากขึ้
0: นนี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับ

แล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: นี่และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่า Molloop นะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แหมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้ว Molloop เนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์ครับ
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์ม Molloop เองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรงี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
0: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไป

0: ทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วล่ะครับ
1: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำกันเนี่ยมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: โดยที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบเนี้ยก
1: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
1: โ
2: ใช่นี่คือเฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
1: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
1: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
3: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
1: มาถึง
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
3: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
3: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม
2: ่นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
1: กี่ปีฮะ
3: 6เดือน
1: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
1: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
1: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
1: ็
2: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
1: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที
2: ่ใช่ครับ
1: ที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
2: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
1: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
2: ่
1: มีบอกราคาไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่
1: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
2: ใช่
1: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
2: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
1: ร
2: ีเควสแบบแซมเปิล
1: ตัวอย่าง
2: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
1: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายที่มอลลูปเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
1: ค
2: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลลู
1: มอลลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้

0: ได้มายากนะ
1: ครับ
0: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
2: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่2ก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ

0: พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสักต้นไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ภายในวนอุทยานต้นสักใหญ่อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์มีต้นสักขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่มาของการที่จังหวัดอุตรดิตถ์นำมาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดต้นสักเป็นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่มีความสูงเมื่อโตเต็มที่ตั้งแต่20เมตรขึ้นไปโคนต้นเป็นภูพรหรือรอยหยักเว้าลำต้นตรงมีสีน้ำตาลปนเทาเปลือกแตกเป็นร่องตื้นๆตามความยาวของลำต้นใบแตกออกตามกิ่งก้านหรือตามลำต้นเล็กๆของกล้าไม้เป็นคู่ๆตรงข้ามกันใบมีขนาดใหญ่ผิวใบสากคายใบอ่อนที่เพิ่งแตกมีสีน้ำตาลแดงและมีขนอ่อนนุ่มดอกสีขาวนวลออกเป็นช่อใหญ่ๆตามปลายกิ่งในราวเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมผลค่อนข้างกลมมีเมล็ดใน 1-4 เมล็ดเมื่อแก่จัดมีสีน้ำตาลเนื้อไม้สีเหลืองทองถึงน้ำตาลแก่เห็นเส้นวงปีชัดเจนลายเส้นปีจะบอกอายุของต้นสักความโต1วงจะใช้เวลา1ปีสักมีถิ่นกำเนิดเฉพาะในอินเดียพม่าลาวบางส่วนของอินโดนีเซียและไทยซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพบบ้างทางภาคกลางและภาคใต้ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและการปักชำไม้สักเป็นไม้เศรษฐกิจที่เคยทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมากจึงทำให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเนื่องจากเนื้อไม้มีลวดลายสวยงามมีสารแทคโตครีโนนซึ่งทำให้ปลวกมอดไม่กัดกินจึงนิยมใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนทำเครื่องเรือนวัสดุเครื่องใช้ต่อเรือและแกะสลักนอกจากนี้ยังเป็นยาสมุนไพรอาทิแก่นขับปัสสาวะแก้บวมน้ำแก้ไข้ใบขับลมในลำไส้รักษาเบาหวานปัสสาวะพิการไตพิการ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อน

0: เกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

กินยาไมเกรนแล้วมือเน่าจริงไหมต้องตอบว่าจริงนะครับโดยปัญหาคือปัญหาเรื่องเลือดไหลไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าไม่พอยาไมเกรนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคงเป็นในตัวที่ชื่อว่าเออร์โกตามีนทีนี้เออร์โกตามีนตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ในการรักษาไมเกรนเนี่ยฤทธิ์หลักที่เราต้องการคือการทำให้หลอดเลือดมันหดตัวเพราะว่าการเกิดไมเกรนเกิดจากการขยายของหลอดเลือดแล้วทำให้เรารู้สึกปวดวันนี้เวลาเราใช้ยาเนี่ยยาไม่ได้หดเฉพาะหลอดเลือดตรงในสมองที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะแต่ยาหดหลอดเลือดทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นหลอดเลือดส่วนปลายโดยเฉพาะบริเวณปลายมือปลายเท้าที่เป็นหลอดเลือดขนาดเล็กและอยู่ไกลอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการหดของหลอดเลือดร่วมไปด้วยเนื้อเลือดก็เลยไปเลี้ยงบริเวณส่วนปลายไม่พอปัญหาหนึ่งที่เราเจอว่าเป็นสาเหตุของการทำให้คนไข้มีปัญหาเกิดภาวะมือเน่าขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจากการที่คนไข้เนี่ยรับประทานยาตัวอื่นอยู่ด้วยนะฮะแล้วยาตัวอื่นที่รับประทานอยู่เนี่ยไปมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในตับซึ่งเอนไซม์ในตับเป็นตัวที่ใช้ทำลายยาเออร์โกตามีนหรือพูดง่ายๆอีกในยะหนึ่งก็คือถ้าคุณรับประทานยาพวกนี้อยู่คุณจะต้องแจ้งแพทย์หรือแจ้งเภสัชกรที่เวลาคุณไปปรึกษาทุกครั้งว่าคุณกินยาพวกนี้อยู่วิธีสังเกตอาการที่จะดูว่าเขาเริ่มมีอาการพิษหรืออาการขาดเลือดของปลายมือปลายเท้าหรือยังเนี่ยก็คือสังเกตจากหนึ่งง่ายๆสุดก็คือดูสีผิวหนังเปลี่ยนสีไหมสีซีดลงหรือเปล่านะฮะหรืออุณหภูมิปลายมือปลายเท้าเริ่มเย็นนะครับหรือว่ามีอาการชาไร้ความรู้สึกเกิดขึ้นหรือในบางกรณีอาจจะเริ่มเปลี่ยนสีจนกระทั่งเปลี่ยนจากสีธรรมดากลายเป็นสีม่วงสีคล้ำซึ่งเป็นกลุ่มอาการของการขาดเลือดแล้วก็ได้นะนั้นวิธีสังเกตเบื้องต้นก็คือดูปลายมือปลายเท้าเป็นหลักนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างส่วนหนึ่งก็ที่เราเจอว่ารุนแรงสุดก็คือเสียชีวิตตายนี่ไงพูดง่ายตายจากหลายสาเหตุครับ 1. ปลายมือปลายเท้าเน่าหรือขาดเลือดมากๆเกิดเนื้อตายเยอะๆแล้วคนไข้ไม่รักษาตัวเองหรือมาพบแพทย์ช้าเนื้อตายที่เกิดขึ้นก็สามารถจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อดีข้างๆแล้วก็คือทำให้บริเวณขาดเลือดมันกว้างคนไข้ก็ตายได้สองอาจจะมาจากการที่หลอดเลือดส่วนอื่นโดยเฉพาะที่หัวใจมันเกิดการขดตัวอย่างรุนแรงเหมือนกันคนไข้อาจจะตายจากหัวใจวายก็ได้เพราะฉะนั้นการเสียชีวิตจากการรับประทานยาเออร์โกตามีนเนี่ยมีหลายสาเหตุถ้าในคนไข้ที่เป็นไมเกรนแล้วต้องการจะใช้ยาตัวนี้สิ่งแรกสำคัญที่สุดเลยคือต้องรู้ว่าตัวเองมีไมเกรนจริงหรือเปล่าอาการปวดแบบอื่นเออร์โกตามีนช่วยไม่ได้วิธีรับประทานยาตัวนี้ที่ถูกต้องก็คือ 1. เมื่อมีอาการเริ่มเหมือนจะเป็นไมเกรนควรจะรีบรับประทานยาให้เร็วที่สุด 2. พอเรารับประทานแล้วถามว่าเราทานกี่เม็ดดีคำแนะนำในการใช้ยาคือรับประทาน1เม็ดเริ่มต้นซ้ำได้ทุก30นาทีถ้าอาการปวดศีรษะไม่ดีขึ้นแต่เราจะไม่แนะนำให้รับประทานติดต่อกันเกิน5หรือ6เม็ดใน1ครั้งที่มีอาการปวดศีรษะและนับรวมแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยคนไข้ไม่ควรจะรับประทานยาตัวนี้เกิน10เม็ดต่อสัปดาห์นี่คือเงื่อนไขและใน1เดือนไม่ควรกินเกิน15เม็ดเพราะมันจะทำให้อาการปวดศีรษะเป็นมากขึ้นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการป้องกันของประชาชนทั่วไปก็คืออย่าแชร์ยากันเป็นพฤติกรรมที่เราเจอบ่อยมากในคนไทยเราเพื่อนบ้านเป็นเรามียาตัวนี้อยู่อาการเป็นเหมือนกันเลยกินยาเราสิมันไม่ช่วยครับเพราะบางครั้งอาการเหมือนกันแต่สาเหตุการเกิดโรคอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือยาใครยามันนะเรารู้ว่ายาตัวนี้เรากินถูกเรากินคนเดียวไม่ต้องแบ่งนะถ้าเป็นไปได้นะอันที่สองเวลามีปัญหาเรื่องยาหรือเวลามีปัญหาที่ต้องใช้ยาจริงปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชกรพยายามซื้อยาหรือได้รับยาจากบุคลากรสาธารณสุขจริงๆนะยาถ้าเป็นกรณีร้านยาที่ไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องถามหาผู้ประกอบวิชาชีพทุกครั้งเวลาเราเดินเข้าไปซื้อยาหรือเดินเข้าไปหาแพทย์ที่ในสถานบริการทั่วไป

การเตรียมตัวในเรื่องของการปั่นจักรยานเนี่ยอันหนึ่งคือตัวจักรยานนะครับเราก็คงต้องเลือกให้เหมาะสมก่อนที่เราจะปั่นจักรยานเนี่ยอย่างน้อยเราควรต้องรู้ในเรื่องของประเภทหรือว่าชนิดของจักรยานก่อนอันที่หนึ่งก็น่าจะเป็นพวกเสือหมอบพวกแข่งเรื่องของความเร็วอะไรต่างๆลักษณะของการขี่ก็ต้องก้มตัวงอตัวลงนะครับอันที่สองก็คงเป็นในเรื่องของเสือภูเขาส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือวิบากใช่ไหมฮะเพราะมันจะมีโชคอัพที่คอยรับน้ำหนักเรื่องของการกระแทกต่างๆชนิดที่สามนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกผสมแล้วนะครับเป็นพวกไฮบริดพวกนี้ก็ผสมระหว่างเสือหมอบกับเสือภูเขาข้อดีของแต่ละอย่างก็จะเข้ามารวมกันตรงนี้อันที่สี่พวกฟิตเกียร์นะครับไม่มีเบรกไม่มีเกียร์นะครับขี่ด้วยตามแรงเลยตามอัธยาศัยเลยออกแรงยังไงมันก็ได้ตามนั้นจริงๆคราวนี้ก็เป็นประเภทของทัวริงใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือพวกนักท่องเที่ยวนะครับบางทีอาจจะมีเบาะซ้อนบางรุ่นจะมีเกียร์นะครับช่วยเรื่องของการทดแรงได้ใช้เวลาที่เราขี่ไกลๆอันต่อไป BMXอันนั้นบางทีอาจจะเล่นท่าอะไรต่างๆได้ยกล้ออะไรต่างๆผาดโพนได้จะมีจัมป์มีกระโดดมีขี่รอบลักษณะพวกนั้นส่วนอีกอันนึงที่ได้รับความสนใจมากนะครับก็คือจักรยานพับมันเหมาะกับคนในสังคมเมืองนะครับคุณขับรถไปแต่บังเอิญจากที่จอดรถคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปนิดนึงที่มันไม่ได้ไกลมากสุดท้ายก็น่าจะเป็นในเรื่องของจักรยานแม่บ้านทุกคนทำไมบอกว่าเรียกจักรยานแม่บ้านเพราะส่วนใหญ่แล้วคุณแม่บ้านทั้งหลายแหล่มักจะใช้นะครับในหมู่บ้านก็โอเคจากตัวบ้านออกมาซื้อของอะไรเล็กน้อยไม่ได้ไกลมากถ้าระยะทางค่อนข้างไกลเราก็อาจจะต้องเลือกจักรยานที่เหมาะสมกับการที่ขี่ในระยะทางไกลอย่างเช่นเสือหมอบเสือภูเขานะครับพวกทัวริงพวกนี้ก็จะเหมาะสมกว่าอันต่อไปในเรื่องของตัวร่างกายเราควรต้องรู้ประมาณตนเองนะครับว่าเราได้ในระดับไหนยังมือใหม่อยู่คุณยังซ้อมน้อยอยู่คุณอาจจะต้องเริ่มค่อยเป็นค่อยไปขี่ที่มันระยะสั้นๆก่อนที่ต่อเนื่องเราอาจจะมีการขี่แล้วก็พอสักพักเรารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีการหยุดพักสักครู่นึงแล้วเราก็ขี่ใหม่ก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเราก็จะไปได้ถึงตามระยะที่เราตั้งใจไว้อันที่3ก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวกับสถานการณ์จริงนะครับเส้นทางการแข่งต้องศึกษาไว้ก่อนเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางตรงเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางขึ้นเนินมีทั้งลูกรังมีทั้งถนนตรงนี้เราอาจจะต้องศึกษาตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับแรงถูกหรือแม้กระทั่งว่าการเลือกจักรยานก็ได้เลือกได้ถูกอันต่อไปก็คือในเรื่องของตัวพลังงานละเราจะปั่นหรือเราจะมีเส้นทางอะไรเราอาจจะต้องทานก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงควรต้องเน้นเรื่องพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งพวกข้าวนะพวกนี้จะค่อนข้างให้พลังงานที่ดีปกติพลังงานในร่างกายเราถ้าเราออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะอันนั้นคือโดยประมาณนะครับในขณะที่เราออกกำลังกายด้วยจักรยานพอเราขี่ไปสักพักนึงพวกนี้จะเริ่มมีการโดนดึงไปใช้แล้วเราก็ต้องมีการเติมนะครับสิ่งที่เติมเนี่ยง่ายๆเลยครับพวกพาอย่างถ้าเป็นผลไม้ตัวที่ดีที่สุดก็คือกล้วยหอมแต่สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของน้ำโดยสภาพอากาศจริงๆแล้วมันค่อนข้างร้อนประมาณทุก 15-20 นาทีคุณควรต้องมีการจิบน้ำตลอดแต่ถ้ามันยังต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับคุณอาจต้องเพิ่มเติมในเรื่องของพวกเกลือแร่ละเพราะว่ามันคงไม่ใช่ขาดในเรื่องของน้ำละมันอาจต้องการในเรื่องของตัววิตามินเกลือแร่ที่เพิ่มเติมเข้ามาละอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือในเรื่องของการตรวจเช็คนะครับการใช้ระบบอะไรต่างๆของจักรยานเกียร์โอเคไหมในเรื่องของการปรับเกียร์นะครับตัวแฮนด์ที่จับไม่กว้างมากนะครับประมาณ1ศอกพอยิ่งถ้ากว้างมากขึ้นมันจะทำให้เขาต้องออกแรงมากขึ้นตัวเบาะที่นั่งถ้าเป็นคนใหม่ๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องให้มันมีพื้นที่ของเบาะที่นั่งที่มันกว้างมีความนุ่มนะครับรับน้ำหนักได้ดีตัวถังนะครับถ้าตัวถังที่มันสูงบางทีมันอาจจะทำให้เรายกเท้าหรือการก้าวคล่อมจักรยานเนี่ยมันอาจจะลำบากตัวเบรกแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเส้นทางที่เราอาจจะต้องขี่ด้วยความเร็วหรือมีทางที่ขึ้นลงนะครับมีทั้งภูเขาสะพานอะไรต่างๆพวกนี้อาจจะต้องมีมาเช็คเรื่องตัวเบรกด้วยสิ่งที่เราควรต้องให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยเป็นในเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะช่วยป้องกันได้หมวกกันน็อกคุณก็ควรต้องสวมนะครับแว่นเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่แค่กันแดดเวลาที่เราขี่จักรยานบางทีฝุ่นหรือลมพัดฝุ่นเข้ามามีเศษอะไรกระเด็นเข้ามามันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะเรื่องพวกนี้ก็เลยต้องป้องกันอันต่อไปคราวนี้เราก็คงมาดูพวกเสื้อผ้าแล้วตรงนี้ถือว่าสำคัญนะครับทำไมเสื้อผ้าถึงสำคัญเราจะมีการเสียเหงื่อที่เยอะนะครับเพราะงั้นเราต้องพยายามหาเสื้อผ้าที่ค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีระบายเหงื่อได้ดีนะครับงั้นเสื้อผ้าพวกนี้อาจจะต้องดูผ้าว่าควรต้องเหมาะสมกับในเรื่องของการที่เราขี่จักรยานหรือว่าออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องที่นานๆนะครับกางเกงก็ถ้าในแง่ของความปลอดภัยนะครับคุณนั่งอยู่ในท่านั้นนานๆนะความเสี่ยงเรื่องการเจ็บกล้ามเนื้อหรือว่าการกดทับอะไรต่างๆที่ได้เยอะแต่ถ้าคุณมีอะไรที่ช่วยซัพพอร์ตมันก็จะช่วยประคองตรงนั้นได้ดีขึ้นอันต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวรองเท้านะครับรองเท้าที่เป็นจักรยานจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องของเชือกเขากลัวว่าป้องกันแต่พวกปลอกแขนก็ต้องป้องกัน UV ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเรื่องพวกนี้อาจจะต้องมีการป้องกันมันก็จะทำให้คุณปลอดภัยนะครับและคุณก็จะสนุกมีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน

0: โนเฟนในปริมาณเยอะๆอันนี้พอเข้ามาในตับปกติแล้วตับมันจะต้องเปลี่ยนสารไออะซิทามิโนเฟนเนี่ยขับออกจากร่างกายให้ไม่มีพิษแต่เวลาที่เรากินเข้าไปเยอะๆไอเอนไซม์ตัวที่มันจะปรับเปลี่ยนให้เป็นสารไม่มีพิษเนี่ยมันหมดไปเพราะฉะนั้นมันก็จะลงไปสู่พาธเวย์หรือแนวทางที่เกิดสารพิษไอตัวนี้เองเนี่ยค่ะที่มันจะไปทำให้เซลล์ตับเกิดอาการตับวายที่เราเรียกว่าตับวายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นยาตัวที่เขาทำการศึกษาแล้วพบบ่อยมากเลยในอเมริกายุโรปหรือแม้แต่ในเอเชียเองก็ตามเนี่ยยาแก้ปวดอะซิทามิโนเฟนเป็นยาที่เราหาซื้อได้ง่ายแล้วคนบริโภคเกินขนาดที่กำหนดถ้าจำเป็นต้องใช้ยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอันนี้หมอแนะนำว่าควรจะกลับไปพบแพทย์จะดีกว่านะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาคงปวดจริงอายกตัวอย่างง่ายๆปวดหลังบางทีมันกินแล้วไม่หายคนไข้ก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายปวดแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ว่าทำไมคนที่กินยาแก้ปวดโดยที่เราก็บอกว่าเราไม่ได้กินเกินแต่มันกินสะสมนะคะอาจจะวันละเดี๋ยวก็4เม็ด6เม็ด8เม็ด10เม็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าสภาพตับเขาไม่ดีอาจจะทำให้นั่นแหละมาถึงกับตับวายตับพังได้เช่นเดียวกันนอกจากยาอย่างที่อยากจะเตือนอีกอย่างก็คือวิตามินนะคะวิตามินที่เราทานโดยเฉพาะตัวที่ไม่ละลายในน้ำวิตามิน A D E K ตัวสำคัญก็คือวิตามิน A เพราะถ้าเรารับไปในปริมาณที่มากเป็นเวลาติดต่อกัน3เดือน6เดือนอันนี้จะทำให้ตับเกิดพังผืดต่อไปอาจจะมีตับแข็งได้กินอะไรบางครั้งต่อเนื่องนานๆก็ต้องกลับไปสอบถามแพทย์นะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีปริมาณที่แนะนำว่าควรกินเท่าไหร่ถึงจะกินติดต่อเนื่องกันได้โดยที่มันไม่สะสมและไม่เป็นพิษต่อร่างกายถ้ามันเริ่มที่จะมีตับอักเสบอะค่ะเราจะไม่ได้เห็นว่าเหลืองทันทีแต่คนไข้อาจจะมีอาการคลื่นไส้เพลียๆอันนั้นก็เป็นอาการหนึ่งอย่างที่บ่งว่าอาจจะมีการอักเสบของตับได้ก็ตับเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ถ้าตับวายเขาจะมีขนาดถ้าไม่ได้วายจนแย่เลยเนี่ยเราก็อาจจะฟื้นตัวทันนะคะแต่ถ้าวายอย่างรุนแรงอาจจะไม่สามารถฟื้นตัวทันก็เสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายตับคำแนะนำสำหรับการกินยาก็หมอแนะนำว่าถ้าต้องกินนะคะมีข้อบ่งชี้ควรทานแต่ยาเนี่ยจะต้องเป็นที่แพทย์ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทานขนาดที่แพทย์ให้ถ้าหมดข้อบ่งชี้เราก็หยุดนะคะไม่ควรเพิ่มขนาดยาเองและไม่ควรงดยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนส่วนวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยจริงๆถ้าเราสุขภาพปกติแข็งแรงเรากินอาหารครบหมู่เราก็ไม่ต้องไปเพิ่มอาหารเสริมอะไรแต่ถ้าเกิดจะไปซื้อนะคะก็ต้องบอกว่าเปิดฉลากมาดูว่าขนาดที่เหมาะสมคืออะไรมีประโยชน์ต่อเราจริงไหมเขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะกินอาหารให้เป็นยาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปหาอาหารเสริมหรือวิตามินควรจะกินอาหารให้ครบหมู่สุขสะอาดแล้วก็เราก็เลือกอาหารที่เราจะกินก็สามารถทำให้เกิดเป็นผลประโยชน์เป็นยาได้เช่นเดียวกัน
1: เราไปซื้อของเนี่ยเราต้องยืมเงินแล้วเราถึงจะได้ของมาถ้าเรากำบันไลน์ก็เหมือนกันเวลาเราซื้อของแต่ว่าเราทำผ่านเครือข่ายสื่อสารโมบายเพย์เมนต์หรือทำธุรกรรมออนไลน์จากมือถือเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ที่ทำบนโมบายสำหรับเมืองไทยจันว่ายังไม่แนะนำเพราะเดี๋ยวนี้โมบายเขาสามารถที่จะแฮปข้อมูลจากโมบายรออีกสักพักหนึ่งจนเทคโนโลยีโมบายถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจารย์ว่าก็น่าจะปลอดภัย
2: หรือแม้แต่การซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตโหลดแอปพลิเคชันที่ไม่น่าไว้ใจสมัครสมาชิกและการกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีก็อาจเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว
1: ปกติที่โดนกันจะโดนแค่ว่ารหัสผู้ใช้กับพาสเวิร์ดเนี่ยมันอาจจะถูกเก็บไว้ที่เครื่องเราถ้าเครื่องเราโดนแฮปเข้าไปเนี่ยคือมีคนไปฝังมาแวร์คือตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะสามารถที่จะส่งข้อมูลรหัส username password ส่งไปที่เว็บไซต์ที่อื่นเมื่อไหร่ที่คนร้ายเนี่ยสามารถ

0: เข้าถึงข้อมูลเราได้เขาสามารถปลอมเป็นตัวเราได้เลย
1: หากข้อมูลเลขบัญชีและรหัสผ่านอยู่ในมือมิจฉาชีพคนร้ายสามารถสวมรอยเป็นเราแล้วใช้รหัสบัญชีของเราซื้อสินค้าหรือถอนเงินสดโดยที่เราไม่รู้ตัว
0: ธนาคารใหญ่ๆของประเทศไทยเขามีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงในตัวเขาเองเวลาทำธุรกรรมเนี่ยค่ะในเทคนิคคอมพิวเตอร์เขาเรียกวันไทม์พาสเวิร์ดวันไทม์พาสเวิร์ดเนี่ยจริงๆเป็นหลักการที่เราเรียกว่า two factor authentication ถึงแม้เราจะใส่ username password ของเราลงไปแล้วทางฝ่ายธนาคารหรือเครดิตการ์ดเนี่ยเขาจะตรวจสอบเราว่าเราอ่ะเป็นคนนั้นจริงหรือเปล่าโดยส่งพวก SMS เป็นรหัสมาที่มือถือของเราและเราจะต้องเอารหัสนั้นใส่ลงไปในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับมีคนถือกุญแจ2คนคนหนึ่งคือธนาคารคนหนึ่งคือตัวเราถ้าไม่มี2คนนี้ขายกุญแจพร้อมกันก็จะเปิดตู้เซฟนั้นไม่ได
1: ้อีกกรณีหนึ่งที่ต้องระวังนั่นคือเว็บไซต์ธนาคารปลอม
0: ตัวเราเองต้องป้องกันตัวเองด้วยเช่นหลายแบงค์ในเมืองไทยโดนคนที่สร้างเว็บไซต์ปลอมทำหน้าตาเหมือนกับเว็บไซต์จริงแล้วก็หลอกคนดูว่าให้ใส่บัญชีใส่พาสเวิร์ดลงไปถ้าเราสงสัยเราควรค้นหาดูว่าเอ๊ะมันมีเว็บไซต์ที่แบบนี้หลายอันไหมคนดูจะต้องคอยดูคอยสังเกตว่าเขาเดิมเขาหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยกับสิ่งที่เราทำทุกวันน่ะแล้วต้องสังเกตว่ามันผิดปกติหรือเปล่าและที่มันผิดปกติคืออะไรอันนี้คงต้องช่วยตัวเองเยอะพอสมควรในแง่ของการสังเกตถ้าเราโดนเราต้องแจ้งธนาคารอย่างเร็วที่สุดอายัดบัญชีอายัดบัตรแจ้งตำรวจโดยด่วนถ้าจะทำธุรกรรมออนไลน์นะแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ข้อมูลจะผ่านไปทางสายอย่าใช้ Wi-Fi Wi-Fi เนี่ยแฮกง่ายกว่าปกติด้วยถ้าจะใช้ Wi-Fi นั้นต้องมีการเข้ารหัสล็อกหรือต้องใช้ username password เข้าไปแต่ public Wi-Fi ที่เขามีให้บางครั้งเขาไม่มีตัว username password ให้อันนี้ก็น่ากลัวข้อสังเกตสำหรับคนที่ไปใช้เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ปกติในการใช้เว็บเนี่ยมันจะมีโปรโตคอลชื่อ HTTP ซึ่งเป็นโปรโตคอลสำหรับการติดต่อผ่านเว็บถ้าจะ secure เนี่ยมันจะต้องมีตัว S อีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น HTTPS ปกติแล้วจะต้องมีรูปกุญแจอยู่ข้างๆด้วยตัวนี้จะเป็นข้อสังเกตเวลาที่เราใส่ข้อมูลลงไปในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันจะถูกเข้ารหัสเครื่องของเราควรอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ทันสมัยถ้ามีแอนตี้ไวรัสซอฟต์แวร์ก็ควรจะอัปเดตให้เรียบร้อยจะทำให้ข้อมูลของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะฝากเรื่องนี้ไว
2: ้มีเรื่องเกี่ยวกับอุจจาระที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงจะบอกว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยมันจะช่วยบอกโรคของเราได้เหมือนกันจริงๆก็แบ่งกว้างๆเป็น2แบบแบบแรกคือลักษณะอุจจาระว่าเป็นก้อนแข็งเหลวยังไงเราเรียกคะแนนว่า Bristol Stool Score เราแบ่งออกเป็น7ชนิด1ก็คือเป็นเม็ดแข็งเลยนะคะอย่างชาวบ้านมักจะใช้คำว่าขี้กระต่ายออกมาเป็นเม็ดๆต้องใช้การแบ่งค่อนข้างเยอะชนิดที่2ถ้าคิดง่ายๆก็คือเหมือนกับเอาขี้กระต่ายมาโปะรวมกันก็จะเห็นความขรุขระของผิวแต่ว่าอาจจะเห็นเป็นก้อนยาวๆอยู่บ้างชนิดที่3เนี่ยเขาจะเป็นก้อนเป็นลำละแต่ว่าเขายังมีผิวที่ค่อนข้างจะมีรอยแตกแยกอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะละชนิดที่4เนี่ยคุณภาพดีสุดๆคือเหมือนกล้วยหอมนะคะออกมาเนียนเลยชนิดที่5ก็จะเป็นแตกๆหน่อยแต่ยังเป็นชิ้นอยู่ชนิดที่6ก็จะเริ่มเหลวขึ้นแต่ยังมีความเป็นกึ่งเหลวกึ่งแข็งนะคะชนิดที่7ก็คือเหลวเป็นน้ำเลยไม่มีเนื้อเลยชนิดที่1กับชนิดที่2เนี่ยคือจะพบในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกค่อนข้างบ่อยส่วนชนิดที่6ที่7ก็จะเป็นลักษณะท้องเสียนะคะ3 4 5เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะปกตินะคะอันที่2คือดูลักษณะสีของเขานะคะคนปกติก็จะมีอุจจาระที่สีเหลืองบ้างสีน้ำตาลบ้างสีคล้ำบ้างขึ้นกับว่าลักษณะอาหารที่เรารับประทานนะคะแต่คราวนี้คนที่ผิดปกติเนี่ยเป็นยังไงที่เห็นชัดๆเลยอย่างเช่นอุจจาระสีซีดเหมือนขี้เถ้าอะค่ะสีมันจะซีดๆเทาๆอาจจะบอกโดยอ้อมว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะทางเดินน้ำดีอุดตันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องตัวตาเหลืองตามมาด้วยนะคะหรือว่าที่เรียกว่าดีซ่านนะคะ หรือถ้าเกิดว่าเราเห็นอุจจาระเป็นสีดำดำยังไงดำอย่างที่เรียกว่าน้ำมันดินหรือดำอย่างบางยางมาต่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นคาวๆร่วมด้วยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของเลือดอันนี้บอกว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะอันนั้นคือเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนๆหน่อยก็จะเห็นเป็นสีดำได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือดมันออกล่างๆหน่อยใกล้จะถึงทางออกแล้วแล้วเลือดมันออกก็จะเป็นสีแดงคือเป็นสีเลือดเลยหรืออาจจะเป็นสีสนิมคือเป็นดำปนแดงก็ได้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีมูกนะคะที่เราเห็นคือเป็นมูกอาจจะเป็นมูกเหลืองๆลักษณะคล้ายๆวุ้นใสๆนะคะมีความเป็นเยื่อๆปนๆนิดๆถ้ามีมูกด้วยบวกกับเลือดด้วยเนี่ยค่ะอันนี้คือค่อนข้างจะสำคัญบอกว่าน่าจะมีแผลหรือว่ามีการอักเสบที่รุนแรงในทางเดินอาหารถ้าเราสังเกตอุจจาระของเราแน่นอนค่ะดีกว่าปล่อยให้มันกดชักโครกลงมาเฉยๆโดยที่เราไม่เคยมองมันเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีเลือดออกแต่คุณไม่เคยก้มลงไปดูเลยว่าคุณมีเลือดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกอย่างเช่นนะคะมะเร็งลำไส้ส่วนปลายบางทีอาจจะมาด้วยเรื่องถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกก่อนแต่ถ้าเราไม่เคยก้มลงไปมองเลยเราถ่ายเสร็จแล้วก็กดชักโครกผ่านไปใช่ไหมคะไปรู้ตัวอีกทีนึงคือก้อนมันใหญ่แล้วเลือดออกเยอะมากแล้วแม้กระทั่งยังไม่ถ่ายก็ออกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะช้าเกินไปคือเวลาเรารักษาโรคเนี่ยค่ะมันต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างหมอกับผู้ป่วยใช่ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยที่หมอจะเป็นผู้รักษาอย่างเดียวแล้วคนไข้ไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณบอกข้อมูลเยอะเท่าไหร่ถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้การวินิจฉัยเนี่ยแม่นยำมากขึ้นการคิดถึงโรคเนี่ยมันก็จะแคบลงแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นทำให้เราถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ไม่ได้เป็นของใครเลยค่ะประโยชน์เป็นของผู้ป่วยเลย
3: เชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยค่ะมีมาตั้งแต่ปี2490นะคะในประเทศอูกันดาค่ะเพราะว่าเป็นชื่อของไวรัสก็เลยมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็พบเชื้อครั้งแรกในลิงหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่ามีการถ่ายทอดเชื้อสู่คนนะคะในประเทศไนจีเรียเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่เชื้อใหม่สำหรับโรคใบนี้ค่ะเราพบเชื้อนี้มานานมากแล้วในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราพบเชื้อนี้มาตั้งแต่ปี2556พบนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็กลับไปสู่ประเทศเขาปรากฏว่า4วันหลังจากกลับไปถึงประเทศเนี่ยเขาพบผื่นตามตัวแล้วก็มีไข้สูงนะคะอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่ว่าพอตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นเชื้อซิก้าไวรัสสำหรับซิก้าเนี่ยอาการคล้ายเดงกีเลยนะคะก็คือว่าอาการเนี่ยก็จะมีผื่นเหมือนกันมีไข้สูงนะคะปวดเมื่อยแต่ลักษณะที่ค่อนข้างชัดของเขาคือเขาจะมีลักษณะเยื่อบุตาเนี่ยอักเสบหรือตาแดงด้วยอาการเนี่ยค่ะจะใกล้เคียงกับไข้เลือดออกแต่อาจจะมีอาการที่ตาที่แสดงให้เห็นเด่นชัดว่าอาจจะเป็นซิก้าทางการแพทย์สนใจเป็นอย่างมากเนี่ยเพราะว่ามีการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้อาการของลูกในครรภ์เนี่ยค่ะก็พบว่ามีอาการของสมองเล็กเชื่อว่าอาจจะนะคะมีส่วนคล้ายกับเชื้อไข้สมองอักเสบเป็นไปได้ว่าเขาก็มีความชอบในเนื้อสมองเหมือนกันก็เลยอาจจะมุ่งไปทำลายที่เนื้อสมองก็เลยพบว่าเชื้อนี้น่าจะมีผลค่อนข้างรุนแรงกับหญิงตั้งครรภ์รวมถึงบุตรที่คลอดออกมาติดต่อโดยมีพาหะนำโรคคือยุงนะคะแล้วยุงเนี่ยก็จะเป็นยุงลายได้ทั้งยุงลายสวนแล้วก็ยุงลายบ้านนะคะคล้ายๆกับเชื้อไข้เลือดออกเลยแต่บังเอิญว่ามีอยู่เคสนึงเขารีพอร์ตว่าซิก้าไวรัสเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ก็คือมีพบเชื้อในน้ำอสุจิด้วยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยขอให้เข้าใจก่อนว่าติดต่อโดยหลักนะคะก็คือทางยุงเป็นพาหะปกติแล้วเนี่ยนอกจากวินิจฉัยจากอาการแล้วเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะแยกไม่ได้เด่นชัดจากไข้เลือดออกก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็คือว่าจะตรวจหาสารพันธุกรรมนะคะของเชื้อซิก้าไวรัสซึ่งนี้นะคะจะต้องเก็บเลือดผู้ป่วยค่อนข้างเร็วหน่อยก็คือภายในประมาณสัก1อาทิตย์ที่ยังมีไข้อยู่นะคะเพราะว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อได้แต่ถ้าเกิดคนไข้มาโรงพยาบาลช้ากว่านั้นเราก็จะต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันแทนจะต้องมีวิธีพิเศษนะคะที่จะแยกภูมิคุ้มกันระหว่างของซิก้าไวรัสกับของไข้เลือดออก วิธีการระบาดหรือการติดต่อก็จะเหมือนไข้เลือดออกเลยก็คือว่านำโดยยุงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ไหนที่จะมีน้ำขังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสพบยุงได้มากเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือง่ายๆเหมือนไข้เลือดออกแล้วก็จะต้องกำจัดแหล่งน้ำนะคะแล้วก็อาจจะต้อง

0: าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มียุงชุมก็อาจจะต้องทายาป้องกันยุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลางคืนก็ถ้าไม่มีมุ้งลวดคงต้องนอนในมุ้งแบบนี้เป็นต้นแต่ว่ายุงลายเนี่ยค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นยุงที่ติดต่อเรียกว่าหากินในช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นก็คือว่าก็ต้องป้องกันยุงกัดในช่วงกลางวันนะคะเป็นส่วนใหญ่
1: จริงๆแล้วเบาหวานหายได้ถ้าคนไข้กลุ่มนี้นะคะเพิ่งเป็นเบาหวานไม่นานแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอาหารแป้งอาหารมันอาหารหวานนะคะทานผักเยอะหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นน้ำหนักลงพวกนี้บางทีก็เรียกว่าเบาหวานหายไปได้แป้งที่ดีเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับอาหารที่มีกากใยด้วยกินข้าวกล้องลูกเดือยจะทำให้การดูดซึมเนี่ยช้าลงการควบคุมก็จะดีกว่าแถมได้กากใยก็จะมีประโยชน์กับระบบทางเดินอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะน้อยถึงน้อยที่สุดหรือถ้าจะไม่ทานเลยได้ก็ดีนะคะคือน้ำตาลเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยจริงๆไม่ได้ทำให้เป็นโรคเบาหวานนะคะแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยแล้วกินน้ำตาลเยอะมันจะทำให้การควบคุมโรคไม่ดีน้ำผึ้งกินได้ไหมมันมาจากธรรมชาติกินเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะน้ำผึ้งเนี่ยมันก็เป็นน้ำตาลกลุ่มฟรุกโตสใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงได้เหมือนกันเพราะถ้ากินเนี่ยต้องกินในปริมาณน้อยๆต้องระวังเหมือนกันค่ะคือผักกับผลไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางทีเราต้องพูดกับใครให้ชัดเจนปกติเนี่ยถ้าเป็นผักใบเขียวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะปริมาณน้ำตาลหรือแคลอรี่อะไรเนี่ยไม่เยอะนะคะแต่บางคนเนี่ยถ้าไปพูดถึงผักที่มีแป้งเยอะเช่นข้าวโพดมันพวกนี้จริงๆแล้วมันมีแป้งซึ่งแป้งก็จะกลายเป็นน้ำตาลนะคะอันนี้รวมถึงผลไม้ด้วยนะคะผลไม้เนี่ยมีน้ำตาลอยู่แล้วบางคนบอกเอ๊ะมะม่วงดิบนี่กินได้เลยใช่ไหมคะหมอมันไม่หวานใช่ไหมคะจริงๆแล้วมะม่วงเนี่ยมันก็จะมีแป้งอยู่เยอะเหมือนกันมีทั้งแป้งมีทั้งน้ำตาลคือคนไข้หมอหลายคนนะคะกินทีเป็นกิโลเลยนะคะอันนั้นมันก็จะเยอะไปผลไม้เนี่ยทานได้คืออาจวันนึงอาจจะทาน2หรือ3ครั้งได้ในปริมาณน้อยๆถ้านับเป็นคำอาหารก็ประมาณ10คำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันเนี้ยก็จะทานได้นะคะที่สำคัญกว่านั้นคือกินน้ำผลไม้แล้วดีน้ำผลไม้นี่คนไข้เบาหวานเราห้ามกินนะคะมันจะเป็นน้ำตาลซะเยอะนะคะที่น้ำตาลในรูปที่ดูดซึมง่ายมากด้วยเพราะก็ไม่ได้มีกากใยมาเหมือนผลไม้ที่เรากินธรรมดาเพราะอันเนี้ยก็คือน้อยถึงน้อยที่สุดก็คืออย่างที่บอกค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะพวกสมุนไพรวิตามินอะไรเงี้ยนะคะคนไข้ก็จะมีคำถามมาเยอะว่าอะไรดีหรือที่เขากินอยู่เนี่ยมันดีหรือเปล่าต้องบอกหลักๆเลยว่าหลายตัวเนี่ยมันไม่ได้มีการศึกษาหรือการพิสูจน์มาว่าช่วยลดเบาหวานได้จริงต้องอย่าลืมว่าพืชหลายอย่างก็มีพิษนะคะแล้วถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณที่เยอะเนี่ยก็อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกอันนะคะเรื่องการออกกำลังกายในคนไข้เบาหวานจริงๆเราแนะนำให้ออกกำลังกายปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยมันตอบโจทย์หมดเลยนะคะแต่คนไข้เราทำไม่ค่อยได้ค่ะแต่แน่นอนเมื่อคนไข้เบาหวานกลุ่มนึงที่เป็นไปนานมากๆแล้ว10กว่าปี20ปีเริ่มมีโรคหัวใจนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเท้าชาเคยมีแผลที่เท้ากลุ่มนี้ถ้าจะออกกำลังกายต้องระวังมากว่ามันจะไม่ได้ไปกระทบกับเรื่องหัวใจหรือเรื่องแผลที่เท้าของเขาอาจจะต้องคุยกับคุณหมอว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนจริงๆแล้วรักษาเบาหวานไม่ต้องใช้ยาทุกคนนะคะถ้าคุมอาหารเลือกอาหารที่ถูกต้องแล้วก็ออกกำลังกายก็เป็นวิธีการรักษาเบาหวานได้

0: ปออ้อยครับ
1: เปย่าค่ะ
0: รายการ Animal Speak กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งแล้วนะครับ
1: ว่าแต่วันนี้หมออ้อยจะพาเฟย่าไปเรียนรู้เรื่องอะไรหรอคะ
0: เฟย่าลองมองไปรอบๆสิมีอะไรบ้าง
2: มีต้นไม้นั่นต้นไม้นั่นต้นไม้ขึ้นแล้วต้นไม้ทำไมจะต้นไม้อ่ะ
0: แล้วสัตว์อะไรล่ะที่อยู่บนต้นไม
3: ้สัตว์อะไรที่อยู่บนต้นไม
1: ้นกหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วเฟย่าวันนี้คุณหมอจะพาเฟย่าไปพบกับนก
1: ฮะแต่ว่าเราต้องมีกล้องส่องทางไกลสิคะเนี่ย
0: ไม่ต้องใช้เลยวันนี้ใช้เก้าอี้ตัวเดียวเฟย่าก็มองเห็นนกแล้วล่ะ
1: ฮะ
0: ไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่านกที่คุณหมอบอกเนี่ยเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: ถึงแล้วเฟย่า
1: สวัสดี
0: ถึงแล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณหมอครับ
0: นี่น้องเฟย่าครับ
1: นกเยอะมากค่ะที่คุณหมอพาเฟย่ามาดูนกก็เลี้ยงนกไว้ที่บ้านนี่เองค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เฟย่าเฟย่ารู้ไหมนกนี่เขาเรียกนกอะไร
1: นกอะไรหรอคะ
4: นกกงหัวจุกครับ
1: หัวจุก
0: นกกงหัวจุกหรือชื่อหนึ่งเขาเรียกว่านกประหลอดหัวโขน
1: เฟย่าเห็นแต่เหลมๆตรงหัวค่ะ
0: นั่นแหละเขาเหมือนนกใส่หัวโขนไงเขาก็เลยเรียกว่านกประหลอดหัวโขน
1: ค่ะแล้วพวกนี้เขากินอะไรเป็นอาหารหรอคะ
4: พวกนี้ที่เราจะให้นะครับอย่างตัวนี้
0: เ
4: ราก็จะเป็นผลไม้อันนี้ก็จะเป็นถ้วยด้านหลังก็จะใส่น้ำให้
1: ข้าง
4: หน
1: ้าม
4: ีกล้วยครับจะผลไม้ก็เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลบ้างแต่กล้วยจะเป็นหลักครับแต่ตรงนี้เราก็จะมีพวกอาหารเสริมก็เป็นพวกอาหารเม็ดวิตามินอะไรครับ
1: เฟียเคยได้ยินมาว่านกก็ค่ะมันกินหนอนนะคะมันกินหนอนทุกสายพันธุ์หรือเปล่าคะหรือบางสายพันธุ์คะ
4: ก็คือจนเป็นหนอนที่ไซส์ต้องเล็กครับเพราะว่านกเขาตัวเล็ก
0: ใช่ก็คือนกมันมีหลายประเภทเฟียก็มีทั้งนกกินแมลงนกกินพืชหรือบางทีก็เป็นนกล่าเหยื่อก็คือพวกกินเนื
1: ้
0: อก็แล้วแต่ว่าเราเลี้ยงนกอะไรแต่อย่างนกกงหัวจุกหรือว่านกปลาหัวโขนตัวเนี้ยก็กินผลไม้เป็นหลักมีการเสริมแมลงบ้างอะไรบ้าง
1: แล้วเอานกพวกนี้มาตากแดดทำไมหรอคะ
4: อ๋อเราจะทำให้เขาแข็งแรงขึ้นนะครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยการตากแดดเนี่ยมันมีผลกับสุขภาพเพราะว่าเวลาโดนแดดทุกวันร่างกายจะมีการสังเคราะห์วิตามินดีกลายเป็นวิตามินดีสามแล้วก็ร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมได้ง่ายขึ้นเหมือนเฟย่าไงตอนเช้าเนี่ยเฟย่ามาถึงโรงเรียนปุ๊บครบธงชาติเฟย่าก็ต้องยืนเข้าแถวก็โดนแดดด้วยใช่ไหมพอโดนแดดปุ๊บเฟย่าก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น
1: แล้วที่พี่เอกอะค่ะเลี้ยงนกพวกนี้ค่ะเลี้ยงไว้เป็นเหมือนหมากับแมวที่เป็นเพื่อนหรือเปล่าคะอ๋ออ
4: ย่างคนทั่วไปที่เขาเลี้ยงกันก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มก็คือเลี้ยงไว้เพื่อสวยงามฟังเสียงเพลงฟังเสียงนกร้องอยู่บ้านแต่อย่างของพี่เลี้ยงเพื่อการแข่งขันครับ
2: ฮะ
1: เขากินแข่งหรืออะไรอะคะ
4: อ๋อจะเป็นการแข่งขันโดยการแข่งร้องเพลงกันครับ
1: ค่ะ
4: แต่ถ้าเสย่าอยากรู้เดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปที่สนามแข่งเลยครับ
0: เดี๋ยวเราจะได้ไปฟังนกร้องเพลงกันด้วย
1: yeah.
0: มีคอนเสิร์ตนก
1: เคยเห็นแต่คอนเสิร์ตคนนะ คอนเสิร์ตนกอ
0: ยากดูการแข่งขันยังครับ
1: อยากดูแล้วค่ะ
0: ไปดูครับพี่เอกครับ
4: ครับวันนี้
0: พา
4: ไป
0: เสย่าไปดูกันดีกว่า
5: เร็ว
1: นกเต็มเลยอะค่ะ
4: ที่นี่สนามแข่งนกกงหัวจุกจ้ะ
1: แข่งกันยังไงเหรอคะ
4: อ๋อถ้าอยากรู้นะเดี๋ยวต้องฝากถามน้าเมธ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมธครับพี่เมธครับแล้วเวลาเขาแข่งขันนกกันเนี่ยเขาแข่งขันกันยังไงครับ
5: มีนกประเภทเสียงทองนะครับ
0: เสียงทอง
5: ครับดาวรุ่ง
0: ดาวรุ่ง
5: สากลประเภทนับดอกนะครับประเภทนกปากเปียกนะครับนกนับดอกก็มี2ประเภท
0: ครับ
5: นับดอกก็คือ4ยก8ดอก
0: 4ยก8ดอก
5: ครับ
0: ยังไงนะเป็นยกยังไงนะเป็นดอกแล้วเวลาเขาร้องยังไงถึงนับดอกอะไรเง
5: ี้
0: ยคร
5: ับก็คือนกต้องร้องเพลงควิกไขวเรียววิกไขวยอจกควิกไขวเรียวจกควิกไขวยอนกต้องร้องเพลง3พยางค์ขึ้นไปนะครับยกเนี่ยจะใช้เวลา18วินาทีนะครับกับ4ยกยกละ2ดอกร้องยกหนึ่งต้อง2ดอกร้อง5ร้อง6ก็ต้องร้องยกละ2ละ2ละ2 4ยกให้ได้8ดอกมันมี2อย่างแต่เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันคือ4ยก8ดอกรวม

0: ข้าใจไหมครับรถไฟย่า
1: เข้าใจครับ
0: ร้องเลยนะกุ๊ดไข่เลียวกุ๊ดไข่ยอ
1: กิ๊กไข่เลียว
2: พี่กิ๊กไข่เลียววิกไข่ยอ
0: ไหนพูดสิจำได้เปล่าก
1: ิ๊กไข่เลียว
2: มีไหมกิ๊กไข่เลียว
1: กิ๊กไข่เลียว
2: กิ๊กไข่ยอเ
0: ออพี่เมฆครับแล้วคนที่มาตัดสินเนี่ยครับกรรมการเนี่ยต้องมีการอบรมหรือว่าได้ใบประกาศอะไรก่อนนะครับ
3: ครับมีครับเพราะว่าของเราเนี่ยกรรมการสมาพันธ์เราเนี่ยฮะจะมีการอบรมนะครับแล้วจะมีใบประกาศให้นะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็ต้องมีการคัดสรรกรรมการมาจากทั่วประเทศนะครับเพื่อมาทำการตัดสินนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาใครมาตัดสินอะไรไม่ใช่นะครับต้องคัดก่อน
0: แล้วคุณสมบัติของกรรมการเนี่ยครับต้องเป็นยังไงพิเศษไหมฮะ
3: อันดับแรกนะครับ1คุณต้องมีความซื่อสัตย์ก่อนอันดับที่2ตาไม่บอดหูไม่หนวกนะครับขาไม่เสียหมายถึงว่าขาไม่นั่นต้องสามารถเดินได
0: ้
3: ข้อที่3คุณต้องฟังนกได้ฟังนกเป็นนะครับ
1: แล้วนกเยอะขนาดนี้ค่ะฟังออกได้ยังไงเหรอคะ
3: เวลาเข้าไปนี่นะครับกรรมการเนี่ยเขาจะเข้าทีละคู่อย่างเข้าเบอร์1เบอร์2เขาจะดูนกแค่2ตัวนะครับ
1: คนที่มาแข่งพี่ๆพวกเนี้ยค่ะเอานกมาจากไหนอะคะอ๋ออ
4: ย่างงี้เดี๋ยวพี่เอกพาไปดูว
0: ่
4: าพื้นมาที่ไปอ่ะของนกพวกเนี้ยเรามาจากไหนนะจ๊ะ
3: ครับเดี๋ยวให้เอกพาไปดูนะครับเดี๋ยวนะขอไปดูนกแป๊บนึงนะครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
1: นกอ่ะมันอยู่ในต้นไม
0: ้
1: ต้นไม้มันอยู่ในตา
5: ใช
1: ่แต่ว่าพี่เอกต้องเอามาจากในตาแน่เลย
5: นกเหรอนี่จริงนะ
4: ไม่หรอกจ้ะเดี๋ยวอยากรู้เดี๋ยวพี่พาไปดูว่ามาจากไหนนะ
0: ค่ะเฮ้ยรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนกกรงหัวจุกหรือว่าปลาหัวโขนเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะ
1: ค่ะ
0: น่ะสัตว์ป่าคุ้มครองก็คือสัตว์ที่เราไม่สามารถเอามาเลี้ยงเองได้ต้องทำการขออนุญาตเพื่อการเลี้ยงหรือว่าเพาะพันธุ์นะฮะแต่ว่าพอดีพี่ไก่เนี่ยทำเรื่องถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เลยสามารถเพาะพันธุ์ได้ขยายพันธุ์ได
1: ้ค่ะเนี่ยค่ะเฟย่าเห็นนะคะมีตัวนึงค่ะเป็นหัวสีขาวแล้วก็ตัวอื่นเป็นสีดำหมดเลยอะค่ะ
6: อย่างเจ้าตัวนี้ก็เป็นนกชนิดด่างวงการนกกรงหัวจุกคือเป็นด่างหัวอินทรี
0: ด่างหัวอินทรี
6: ครับผม
0: ก็คือ
6: หัวขาวคล้ายๆอินทรีครับผม
0: ตัวนี้ก็คือพัฒนาขึ้นมาใน
6: พัฒนาขึ้นมา
4: ครับ
6: ในป่า
0: ครับเป็นกลุ่มพวกแฟนซีเนี่ย
4: ใช่ครับแฟนซีครับ
6: นกธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นสีดำประมาณนี้ทั่วไปที่มีอยู่ในทุกภูมิภาคในประเทศไทย
0: โดยปกติแล้วในธรรมชาติอย่างเงี้ยยีนด้อยอย่างเงี้ยตายก่อนเพื่อนเลยเอาตัวรอดไม่ได้เห็นป่ะเราเห็นมันชัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผู้ล่านกที่ล่าเหยื่อก็โฉบไปกินหมดเลยพวกนี้ก็หลบได
4: ้
0: เพราะว่าสีมันกลืนกับธรรมชาตินี่คราวนี้ตอนที่พี่ไก่จะเริ่มทำฟาร์มนกพวกนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองผมว่าปัญหามันคงเยอะมากการขออนุญาตนี่ยากมากไหมครับ
6: ก็เริ่มแรกเลยเราต้องเขียนโครงการเขียนโครงการเข้าไปเพื่อเสนอป่าไม้ว่าเราจะขอเพาะพันธุ์เราจะขอเลี้ยง
0: ครับ
6: แล้วก็ถึงขั้นตอนเพาะพันธ
0: ุ์ครับ
6: พอเพาะพันธุ์เสร็จก็เราก็จะขอสนับสนุน
0: ครับ
6: จากกรมป่าไม
0: ้ครับ
6: เพื่อที่ว่าจะขอพันธุ์จากเขามาเราต้องไปขออนุญาตว่าเราจะขายนกที่ฟาร์มเราจำนวนกี่ตัว
0: คร
6: ับ ก็คือจะได้ใบอนุญาตจากกรมป่าไม้มาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะมีหนังสือให้เรา
0: ครับ
1: ค่ะ
6: เป็นหนังสือที่แบบว่าใครจะซื้อตัวไหนอะไรยังไงเราก็จะระบุลงไปนกทุกตัวจะมีรหัสมีนัมเบอร์ครับ
0: ครับ
6: ก็คือรหัสจะอยู่ด้านนี
0: ้ครับ
6: อย่างตัวนี้ก็จะเป็นนกกระหลอดชนิดนกกระหลอดหัวโขน
0: ครับ
6: 1ตัวอายุ
0: 7เดือน
6: ต้องระบุอายุด้วย7เดือนเพศผู
0: ้
6: รหัส KAI 230
0: ก็คือคนที่ได้ซื้อนอกจากฟาร์มถูกต้องก็จะต้องมีเอกสารนี้ทุกครั้ง
6: ใช่
0: ถ้าซื้อนกเราได้นกเฉย
6: ต้องมีที่มาครับ
0: ไม่มีเอกสารอันนี้หมายความว่า
6: ผิดกฎหมาย
0: เรากำลังทำผิดกฎหมายอยู่นะ
4: ถูกครับ
0: ทำไมต้องเพาะพันนกพวกนี้ขึ้นมารู้ไหมเซย่า
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ก็เพราะว่าคนเราเนี่ยชอบไปจับนกมาจากธรรมชาติไงพอจับนกจากธรรมชาติเยอะขึ้นนกก็สูญพันธุ์นกก็ลดลงคราวนี้ก็ไม่มีนกในธรรมชาติแล้วแล้วนี่ที่ผมเห็นเนี่ยประมาณกี่ตัวครับเนี่ย
6: อยู่รวมๆประมาณ100ตัวครับ
0: 100ตัว
6: คร
0: ับ
6: ผม
1: โอ้
6: โ
1: หเยอะจังค่ะ
6: คือนกครอกนึงเนี่ยจะผลิตลูกออกมาต่อปีนึงครอกนึงก็เฉลี่ย20ตัวได้ครับต่อปี
0: คู่นึง
6: ใช่
0: ได้ลูก20ตัว

0: ครับ
1: โอ้โหได้เยอะเหมือนกัน
0: โดยเฉลี่ยครับได้เยอะคือนกชนิดนี้มีทั่วทุกภาคเลยครับแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีนกชนิดนี
2: ้และยิ่งถ้าเกิดเราคุยถึงเรื่องการแข่งข
1: ัน
2: นกพวกนี้ที่ได้จากฟาร์มครับ
1: ครับ
2: เราสามารถเอามาแข่งขันได้ไวกับนกทางธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ยเวลาเราจับมาโซมั่งอะไรมั่งคร
1: ับ ใช่ใช
2: ่โอกาสตารอดต่ำ
0: มันเหมือนการเรียนรู้ที
1: ่
0: เราอยู่ที่ฟาร์มเรามีครู
1: ครับ
0: ครูเพลงอยู่ที่ฟาร์มแล้วแต่ที่ป่าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ครูตัวไหนอะไรยังไง
2: ไม่รู้เขามีครูจากไหน
0: แต่ที่นี่เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะฝึกเขาเป็นเพลงนี้เป็นเพลงนี
1: ้เมื่อกี้พี่ไก่บอกว่ามีทั้งครูเพลงแล้วก็กระบวนการเพาะพันธุ
0: ์
1: ผมจะได้เห็นทุกขั้นตอนเลยไหมครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเพาะพันธุ์ก่อนแล้วกัน
1: เยี่ยมไหมฮะเฮ้ยลองทายซิกองที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาไว้ทำอะไร
3: ต้องเป็นกองเลี้ยงนกแน่เลยค่ะ
0: ไม่ใช่ทายผิดแล้วนี่เป็นคือกองผสมพันธุ์ของนกหัวจุก
1: นี่ก็คือเพาะพันธุ์อยู่นี้เลยครับ
0: ใช่ครับอ
1: ยู่ทั้งปีเลยครับหรือไงฮะ
0: ก็เป็นบางจังหวะเราก็จะเอาเขาออกมาเพื่อบำรุงร่างกายนิดนึงแล้วค่อยเข้าคู่ใหม
1: ่
0: ก็มี
1: ปกติเวลาเข้าคู่เข้าคู่กันยังไงครับ
0: เราต้องเลือกก่อนเลือกพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ตัวชนิดที่ว่าสามารถเข้ากันได
1: ้
0: แล้วก็จะประดับตกแต่งต้นไม้ให้เขาเลียนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้ครับ
0: ครับ
2: เขาเหมือนเวลาเขาชอบกันนะครับ พ่อกับแม่เนี่ยก็จะมานอนคู่กันเราจะสังเกตง่ายๆคือเขาจะจับคู่แล้วจะนอนคู่กันเราก็จะรู้แล้วโอเคคู่นี้เขารักกันแน่นอนครับแล้วเราก็จัดท้องห่อให้
1: คร
3: ับแล้วนี่เขาเพาะพันธุ์ผสมพันธุ์กันยังไงเหรอคะในนี้ค่ะ
0: ใช้วิธีการจับคู่แล้วปล่อยโดยให้เขาอยู่กันเองโดยธรรมชาติถ้าเขาไข่มาเนี่ยก็ใช้เวลากก14วันแล้วดูการผสมพันธุ์ของเขาก็จะอยู่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคม
1: เกือบทั้งปี
0: เกือบทั้งปีเขาแล้วจะมีเวลาพักขนของเขาอยู่ประมาณ3เดือน
1: ครับ
0: ตัวไหนนกเด็กน้องพยารู้มั้ยตัวนี้แหละนกเด็กสุดคือแก้มเขายังไม่ขึ้นสีแดง
1: ค่ะ
0: แก้มขาว
1: แก้มขาวเลยแก้มขาวเลย
3: ขาวมากค
1: ่
3: ะ
1: ข้อแตกต่างระหว่างนกเด็กกับนกโตเต็มวัยของนกกรงหัวจุกหรือนกประหลาดหัวขนนั้นสังเกตได้ง่ายๆคือข้อ1บริเวณแก้มของนกเด็กจะเป็นสีขาวต่างจากนกโตเต็มวัยที่จะเป็นสีแดงข้อ2ขนบริเวณปีกและลำตัวของนกเด็กยังขึ้นไม่ครบทุกเส้นเหมือนนกโตเต็มวัยและข้อ3ขนบริเวณหัวของนกเด็กจะยังไม่ตั้งขึ้นไม่เหมือนกับนกโตเต็มวัยที่จะมีขนตั้งขึ้นคล้ายหัวโขนครับที่บอกว่าเป็นครูเพลงครับ
0: ตัวนี้เลยครับตัวนี้เป็นนกครูเพลงขอเรียกเพลงหัวเขาแดงเป็นเพลงประจำถิ่นของจังหวัดสงขลาครับที่เขายอดฮิตเลย
1: แล้ววิธีการฝึกเนี่ยทำยังไงบ้างครับแค่มาเทียบหรือว่ายังไงครับ
0: คือเราจะเอาลูกนกพวกนี้เราจะคลุมผ้าลงหมดเลย
1: คลุมผ้า
0: ใช่แล้วก็แฝงไว้ตามจุดแล้วก็จะใช้นกครูเพลงพวกนี้อยู่สลับกันแต่ละตัวเพ
1: ื่อ
0: ให้เขาโตเพลงกันให้เขาจำเพลงโดยที่ว่าไม่ต้องเห็นหน้ากัน
1: เอาเหรอฮะ
2: ถ้าเขาเห็นหน้ากันเนี่ยด้วยสัญชาตญาณของสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยครับอาวุโสเวลาเจอเด็กก็จะข่มพอการข่มปุ๊บคราวนี้นักเรียนไม่เรียนแล้วเจอครูดุ
1: อ
2: ๋
1: อครัว
2: ครัวครับ
1: เขาเอาคุมผ้าเลย
2: เลยคุมผ้าเลย
0: ไปมาก็จะได้ตามต้นแบบต้นฉบับที่เราวางไว้นกพวกนี้นะมันเป็นนกที่เกิดจากการเพาะพันธุ์พวกนี้จะคุ้นเคยกับคนมากกว่านกที่ว่าไปจับจากป่าแล้วนำมาเลี้ยงพวกนี้ก็จะเชื่องไม่ค่อยตื่นกลัวอะไร
3: ถ้าเกิดเราจับมันจะกัดเหรอคะ
0: ไม่จิกหรอครับ
1: ส่วนนกป่าที่เขาจับมาใส่กรงมันก็จะค่อนข้าง
3: ตื่น
0: เต้นครับ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: บางตัวก็ดิ้นจนหน้าตาแตกหมดเลยติด
1: แล้วคราวนี้ที่เขาพุ่งชนเนี่ยเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมเฟย่า
3: เนื่องจากนะคะ
1: ก็โดยปกตินกธรรมชาติเนี่ยเขาอยู่ที่ค่อนข้าง
3: ใหญ่อ
1: ิสระฟรีพอเราจับเขาไปอยู่ในกรงเขาไม่เคยเขาไม่คุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามหาทางออกไปเขาก็เลยพยายามจะเอาปากเนี่ยจิกจิกจิกจิกพยายามเอาตัวแทรกมาก็เลยมีแผลตามจมูกเนี่ยแถวปากเขา
2: การที่เขาได้นกป่ามาเนี่ยการที่เขาจะให้มันเชื่องเขาจะต้องจับใส่กรงไปแขวนอยู่แถวตลาดไปอะไรอย่างนี้ครับในที่คนพุ่งพลาด
1: ใช่
2: ก็เป็นการทรมานนกอีกอย่างนึง
1: ตัวไหนที่ปรับตัวได้เนี่ยเขาก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในกรงเลี้ยงได้แต่ตัวที่ปรับไม่ได้อะเฟย่าเขาก็จะพยายามหาทางออกไงพอหาทางออกปุ๊บก็จะเกิดแผลไม่กินเครียดบ้างสุดท้ายก็ตรอมใจมีโรคเสียชีวิตน่าสงสารไหมล่ะ
3: น่าสงสารมากค่ะ
1: เป็นไงเฟย่าวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของนกกงหัวจุกหรือว่าปลอดหัวโขนต้องขอบคุณพี่เอกมากนะครับที่ให้เราสองคนเนี่ยไปเยี่ยมบ้านตั้งแต่เช้า
2: ครับผม
1: รวมถึงพาไปดูสนามแข่งแล้วก็พามาวิ่งไก่นะครับพี่เอกก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดฟาร์มนกกงหัวจุกหรือว่าปลอดหัวโขนต้องขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากนะครับขอบคุณครับ
2: ครับ
1: สำหรับวันนี้ผมพาน้องๆมาพบกับการแข่งขันนกหรือพาไปเยี่ยมชมฟาร์มเพาะพันธุ์นกเท่านั้นนะครับแต่จะพาน้องๆไปพบกับบุคคลอีกท่านหนึ่งที่รักนกเช่นเดียวกันแต่รูปแบบความรักอาจจะแตกต่างกันออกไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ
4: สัตว์ทุกตัวในระบบนิเวศนะครับย่อมมีหน้าที่ในแง่ของการสร้างประโยชน์ให้กับระบบนิเวศนะครับในกลุ่มนกประหลอดนะฮะพูดถึงความสามารถในการหากินของเขาก็ดูเหมือนจะมีความเป็น specialized นิดๆก็คือกินอาหารได้หลากหลายประเภทมากกว่านะครับเอียงไปทางผลไม้เป็นทางกินผลไม้นะครับเล็กน้อยในขณะที่พวกแมลงหรือหนอนแมลงเขาก็กินบ้างประปรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เขาเริ่มผสมพันธุ์ทำรังวางไข่แล้วก็ช่วงที่เขาหาอาหารมาเลี้ยงลูกที่เกิดใหม่นะครับถ้าเราลองจินตนาการภาพนะครับจากในเมืองออกจากเมืองเป็นชนบทไปเป็นทุ่งนาทุ่งพื้นที่เกษตรกรรมนะครับทุ่งหญ้าโล่งๆรกร้างว่างเปล่าไปจนถึงชายป่าไปจนถึงป่าดิบเนี่ยนกประหลอดเขาก็แยกพื้นที่อาศัยกันอย่างเช่นถ้าอยู่ในเมืองปุ๊บเราอาจจะเจอนกประหลอดสวนนะครับถัดออกมานิดนึงอาจจะเจอนกประหลอดหน้านวลนะครับเข้ามาตามทุ่งหญ้าก็เริ่มเจอนกประหลอดหัวสีขาวเมามาเป็นประหลอดหัวโขนแล้วพอไปถึงชายป่ามากขึ้นเราก็เจอนกประหลอดคอลายประหลอดเหลืองหัวจุกแล้วก็ในป่าดิบนี่ก็จะเป็นพวกนกประหลอดโอ่งต่างๆนกประหลอดนะครับเนื่องจากเป็นนกที่กินผลไม้เพราะนั้นความสำคัญของเขาก็คือเป็นตัวที่ช่วยแพร่กระจายชนิดพืชนะครับให้กับระบบนิเวศนะครับเป็นตัวขยายพื้นที่ป่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของนกประหลอดหัวโขนโดยเฉพาะเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นนกที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกับป่าเวลาที่เขาไปหากินลูกไม้ในป่าเนี่ยเอาพวกเมล็ดของผลไม้เหล่านั้นเนี่ยมากระจายในพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยหลักคือตามทุ่งหญ้าทุ่งโล่งเนี่ยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างป่ากับเมืองที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับนกปลอดหัวโขนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จะมีผลน้อยมากต่อนกนะฮะแต่ทำไมประชากรของนกปลอดชนิดนี้ยังลดลงอยู่จนน่าใจหายนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คงมาจากการที่ความต้องการในการจับนกในธรรมชาติมาเลี้ยงในกรงนะฮะก็คงเป็นสาเหตุอันดับต้นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่อุรักษ์ของในจังหวัดนราธิวาสปัตตานีสงขลาในเนี่ยนะครับก็ไม่พบนกชนิดนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างมากสำหรับประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลักลอบค้านกปลอดหัวโขนอย่างผิดกฎหมายเนี่ยครับการลักลอบพวกนี้นกจะถูกจับมาครั้งนึงก็บางทีก็เป็นถึงหลักพันเหมือนกันนะครับนกจะถูกลำเลียงมาโดยส่วนใหญ่ก็จะส่งมากับรถโดยสารปะปนมากับสัมภาระของผู้โดยสารนะฮะใส่มาในกล่องซึ่งค่อนข้างจะแออัดมากนะครับนกทีนี้มันเป็นนกที่ค่อนข้างจะมีความเป็นนักสู้สูงโดยเฉพาะยิ่งตัวผู้เนี่ยมันก็อาจจะมีจิกตีกันบ้างนะครับทำให้แต่ละครั้งที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีแผลเวอะหวะเลยบางตัวก็ขนฟูคอตกนะครับซึมหรือว่ามีบาดแผลตาบอดบ้างก็มีบางตัวก็ตายก็มีนะครับผมก็มีประโยคที่อยากจะฝากให้กับทุกท่านที่สนใจที่จะใกล้ชิดสนิทสนมกับนกชนิดนี้อยากจะเลี้ยงนกชนิดนี้นะครับว่าเราจะเลี้ยงก็ได้แต่ขอให้เราเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบหมายรวมถึงความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะเพราะว่าเราต้องมั่นใจว่าตัวเราเองเนี่ย คิดที่จะเลี้ยงนกปลอดหัวโขนแล้วเนี่ยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งนะครับ

0: ในการที่ทำให้ประชากรของนกในธรรมชาติลดลงนะครับที่มันอาจจะส่งผลรบกวนต่อระบบนิเวศอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชากรของนกปลอดหัวโขนลดลงมันก็คือการล่าจับมาขายอย่างผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คิดจะเลี้ยงนะครับก็ควรจะมั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในวงจรตรงนั้นนะครับความรับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งก็คือความรับผิดชอบต่อตัวนกนะครับไม่ให้เขาทรมานอดนะครับหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของนกปลอดหัวโขนนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือยิ่งผมเองก็เป็นคนเลี้ยงนกเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้เลี้ยงในลักษณะที่จับเอามาไว้ในกรงขังแบบนั้นหรือว่าเอาไปประกวดแข่งขันที่ไหนอะไรยังไงนะฮะแต่การเลี้ยงนกในปัจจุบันนะครับที่มันมีไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เราเอามาใช้นะครับก็คือการสร้างสวนที่เป็นมิตรกับนกครับหรือว่าเรียกว่า bird friendly garden เราศึกษาว่านกเขาชอบที่จะอยู่ในพื้นที่แบบไหนชอบอะไรเราก็จัดให้เขาอย่างเช่นจัดอุปกรณ์ใส่อาหารนะครับที่นกเขาชอบนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมากินเองหรือติดตั้งโพรงรังเทียมนะครับก็ถ้ามันเหมาะสมเมื่อไหร่หรือว่ามันเงียบสงบไม่มีใครทำร้ายเนี่ยนกเขาก็มาทำรังนะครับซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นในหลายๆพื้นที่แล้วนะครับรวมถึง เป็นพวกอ่างอาบน้ำนะครับใครอาจจะเพิ่งจะมารู้ว่านกเขาชอบอาบน้ำนะช่วงเช้าก็หากินเสร็จช่วงกลางวันอากาศร้อนๆหน่อยเขาก็จะมาอาบน้ำกันเรื่องแค่นี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับซึ่งบางคนอาจบอกว่าอยากจะประกวดแข่งขันก็แข่งขันได้เหมือนกันลองดูว่าใครจัดสวนแล้วจะมีนกมาเยี่ยมบ้านเรามาเที่ยวบ้านเรามากกว่ากันนี่ก็เอาไปแข่งขันกันได้แล้วนะครับก็คิดว่าคงจะสร้างความสุขให้กับพวกเราที่บอกว่าบอกตัวเราเองว่าเราเป็นคนรักนกนะครับแต่เราลองคิดดูเอาเองละกันลองชั่งใจดูครับว่าเราจะรักนกในรูปแบบไหนนะครับที่จะเหมาะสมกับทั้งตัวเราเองเหมาะสมกับทั้งนกแล้วก็ทำให้ไม่เป็นการรบกวนธรรมชาติจนมากเกินไปด้วยนะครับ
1: เป็นไงบ้างเฟย่าวันนี
2: ้วันนี้ค่ะสนุกมากมากเลยนะคะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะและถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนกอย่างที่เฟย่าพามาดูในวันนี้นะคะอย่าไปเอาจากป่านะคะเพราะแถวๆนี้มีฟาร์มเพาะเลี้ยงนกแล้วค่ะ
1: ใช่แล้วเฟย่าคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดแต่สิ่งสำคัญก็คือเราไม่ควรที่จะทำผิดกฎหมายเพราะกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำให้ธรรมชาติคงอยู่กับเราไปนาน
2: ๆวันนี้หมดเวลาของรายการ Animal Speak แล้วนะคะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ
1: เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
3: Animal

0: บ้านหัวน้ำแม่สะกิดจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือตัวอย่างของคนอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุขจากเดิมพื้นที่นี้เคยมีปัญหาไฟสร้างความเสียหายให้กับพื้นป่าชุมชนทำลายป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์กระทบถึงวิถีชีวิตของคนเคียงป่าและทรัพยากรป่าอย่างมหาศาลชาวบ้านที่นี่จึงหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันไฟป่าด้วยตนเองมากขึ้นพร้อมๆด้วยการจัดให้มีอาสาสมัครหมู่บ้านเฝ้าระวังและร่วมกันทำแนวกันไฟชุมชนพร้อมๆกับการดูแลป่าต้นน้ำ
1: ถ้าไม่มีป่าจะไม่มีน้ำให้ชุมชนเราได้ใช้เลยนะครับถ้าป่าหมดเมื่อไหร่น้ำแห้งนั้นถ้าเกิดมีคนตัดไม้เยอะก็น้ำแห้งเลย
2: เราต้องการอะไรกับป่าเราก็สามารถใช้ประโยชน์กับป่าได้แต่การใช้ประโยชน์กับป่าเนี่ยเราต้องใช้ให้พอสมดุลนะครับอย่าไปใช้มากเกินถ้าใช้มากเกินไปมันก็ทรัพยากรก็จะหมดลงไป
0: ที่นี่มีป่าชุมชนที่ชาวบ้านร่วมดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดการบุกรุกป่ามีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุลอย่างเช่นเก็บใบตองตึงแก่มาทำเป็นตับมุงหลังคาสร้างรายได้เสริมและช่วยลดวัสดุเชื้อเพลิงเป็นอีกวิธีป้องกันไฟป่าและหมอกควันได้เป็นอย่างดีชุมชนนี้จึงเป็นตัวอย่างการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป

0: เสียงของพระสวดจากพิธีบวชป่าสืบชะตาชุมชนดังกึกก้องบริเวณพื้นป่าบ้านแม่เรียบตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่จัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมแบบล้านนาของชาวบ้านที่มีความผูกพันกับป่าโดยมีชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งพระสงฆ์ที่ชาวบ้านนับถือรวมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียง
1: ประชาชนมีส่วนร่วมชาวบ้านใกล้เคียงมีส่วนร่วมรักษาป่าเขาจะไม่มาทำลายมาเพี้ยวทางป่าต่อไป
0: พิธีบวชป่าสืบชะตาชุมชนแบบล้านนาซึ่งชาวบ้านแม่เรียบเชื่อกันว่าจะเป็นการบวงสรวงเจ้าป่าเจ้าเขาให้ช่วยดูแลรักษาป่าและยังเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์ป่าป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งต้นน้ำให้คงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป
2: เมื่อมันมีการเกิดป่าขึ้นเราได้น้ำได้ทรัพยากรโดยที่เราไม่ต้องร้องหาจากที่ไหนมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติความหวงแหนของชาวบ้านเองที่ออกมาจากใจจริง
0: ๆปัจจุบันชาวบ้านที่บ้านแม่เรียบมีกติกาการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันคือการเลิกเผาป่าถือเป็นกฎกติกาของหมู่บ้านห้ามเผาห้ามบุกรุกแผ่วถางป่าหากพบมีโทษตามข้อตกลงตามกฎหมายของหมู่บ้านทำให้ที่นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวส่งผลให้ปัจจุบันอัตราการเกิดลดลงและส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550

0: 48และคาดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในปีพุทธศักราช2574หรืออีกเพียง20ปีข้างหน้าจากสถานการณ์การเกิดข้างต้นสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: หน้าที่ของมหาลัยก็คือการสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนั่นก็คือเราจะต้องหาความจริงนะการค้นหาความจริงนี่ก็คือการทำวิจัยนะครับงานการวิจัยในทุกๆสาขาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือการวิจัยประยุกต์ก็ตามเนี่ยล้วนแต่เป็นการสร้างความรู้การค้นหาความจริงนะครับซึ่งเมื่อเรามีองค์ความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพงถ่ายองค์ความรู้เนี่ยออกไปเป็นนโยบายสาธารณะนะครับเช่นในเรื่องของประชากรเนี่ยถ้าหากเราเห็นว่าขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมีปัญหาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดน้อยลงมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวกำกับอยู่นะครับหรือเราจะดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของสวัสดิการให้เขาได้ดีอย่างไรเราจะให้การดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพอย่างไรล้วนแต่ต้องการคำตอบนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยที่เมื่อมีความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรานำไปเป็นนโยบายระดับชาติระดับประเทศเอาไปขยายผลไปสร้างโครงการต่างๆนะฮะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นนะครับเป็นต้นส่วนในเรื่องของการวิจัยด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันแม้แต่ในเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพราะวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเป็นการค้นหาความจริงนะครับว่าความจริงที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างสิ่งต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรเมื่อเราได้รับทราบนะครับข้อเท็จจริงความจริงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะใช้ประยุกต์เนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาลัยมหิดลเป็นมหาลัยวิจัยนะครับเราจึงมุ่งเน้นที่จะทำให้ทุกองค์ขับยกนะครับทุกสถาบันของมหาลัยดำเนินการวิจัยอย่างเต็มที่ครับ
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้ขอนำเสนอการบรรยายบทความในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์จากทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนตั้งแต่ปี1970เช่นในประเทศเดนมาร์กสวีเดนและฟินแลนด์และยิ่งไปกว่านั้นในบางประเทศมีอัตราเจริญพันธุ์ต่ำกว่า 1.5 ซึ่งเป็นระดับอันตรายเช่นในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมันออสเตรียอิตาลีและสเปนส่วนในประเทศแถบบ้านเราก็คือประเทศอาเซียนเนี่ยจะมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่สูงกว่าระดับทดแทนยกเว้นประเทศไทยเราสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามทีนี้ทำไมโซ่ทองของเราถึงมีจำนวนน้อยลงนักวิชาการหลายท่านมองว่าการเกิดน้อยเนี่ยเป็นผลผลิตหนึ่งจากสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการศึกษาและบทบาทหน้าที่การงานของผู้หญิงที่ดีขึ้นซึ่งผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นมีการมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงการลดลงของความเหลื่อมล้ำทางเพศบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมั่นคงนักมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นผลพวงจากนโยบายวางแผนครอบครัวซึ่งส่งเสริมและพัฒนาให้มีการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในหลายประเทศด้วยทีนี้เมื่อคนเกิดน้อยลงผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือโครงสร้างอายุประชากรเพราะนอกจากคนจะเกิดน้อยลงแล้วเนี่ยเรายังมีอายุยืนยาวมากขึ้นเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี2012มีจำนวนผู้สูงอายุ810ล้านคนและจะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคนภายในปี2050หรือในที่ญี่ปุ่นจะมีจำนวนผู้สูงอายุสูงกว่าเด็ก3เท่าภายในปี2050เช่นกันซึ่งเมื่อคนเกิดน้อยแล้วอยู่นานขึ้นอัตราวัยแรงงานจะมีอัตราส่วนเล็กลงแต่ต้องคำจุนประชากรนอกวัยทำงานซึ่งมีจำนวนมากขึ้นก็คืออัตราพึ่งพิงทางอายุเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศทั้งนี้เนื่องจากวัยแรงงานหรือวัยทำงานของเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทีนี้เมื่อโจทย์โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปหลายประเทศจึงตอบโจทย์ด้วยการออกนโยบายส่งเสริมการเกิดเพื่อที่จะสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างประชากรซึ่งบทบาทหลักของนโยบายส่งเสริมการเกิดก็คือลดอุปสรรคของการมีบุตรซึ่งก็คือการลดต้นทุนทั้งทางตรงก็คือค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรเช่นค่าอาหารเสื้อผ้าการศึกษาซึ่งในยุโรปพบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ20-30ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนและช่วยลดต้นทุนทางอ้อมก็คือค่าเสียโอกาสค่าสูญเสียความมั่นคงทางการเงินของพ่อแม่หลังจากที่มีบุตรที่อาจจะต้องออกจากงานหรือว่ามีเวลาทำงานน้อยลงเพื่อที่จะมาดูแลบุตรฉะนั้นในหลายๆประเทศจึงเน้นนโยบายเสริมแรงจูงใจการมีบุตรโดยการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยอย่างเช่นในประเทศรัสเซียจะจ่ายให้รายเดือนสำหรับพ่อแม่ที่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และให้พิเศษเพิ่มอีกเมื่อมีการฝากครรภ์ในครั้งแรกหรืออายุครรภ์ได้12สัปดาห์จากนั้นเมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วก็จะมีเงินพิเศษเป็นโบนัสก้อนหนึ่งให้อีกตามการคลอดแต่ละครั้งจากนั้นก็จะมีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนบุตรที่มีแล้วก็อายุของบุตรที่มีตามแต่ละนโยบายของแต่ละประเทศนอกจากนี้ก็จะมีเงินค่านมบุตรเงินพิเศษอื่นๆเช่นอย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์แล้วสามีต้องไปเกณฑ์ทหารในประเทศรัสเซียนะคะก็จะมีเงินพิเศษรายเดือนให้เพิ่มอีกกับสตรีท่านนั้นหรือว่าเด็กที่เกิดตรงกับวันชาติรัสเซีย12มิถุนายนก็จะมีเงินก้นถุงเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กคนนั้นอีกด้วยจะเห็นว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหนึ่งในนโยบายที่มีการศึกษาและเชื่อว่าช่วยเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ให้กับประเทศรัสเซียได้คือในช่วงจาก 1.3 ในปี2006เพิ่มขึ้นเป็น 1.51 ในปี2008ก็คือนโยบาย Maternity Capital หรือการให้คูปองเงินสดซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 250,000 รูเบิลหรือประมาณ 300,000 บาทให้กับครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยสามารถใช้คูปองนี้ได้จนกระทั่งลูกอายุครบ25ปีสามารถนำไปแลกเป็นบริการเป็นการรักษาพยาบาลการศึกษาการฝึกงานของบุตรหรือนำไปซ่อมแซมบ้านหรือเป็นเงินออมส่วนหนึ่งให้กับมารดานอกจากนี้ก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีให้กับครอบครัวที่มีบุตรในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆเช่นมีการกู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ยการทำประกันหรือว่าให้สิทธิพิเศษในการซื้อบ้านสำหรับครอบครัวที่มีบุตรนอกจากนโยบายที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่แล้วเนี่ยหลายประเทศก็ยังออกนโยบายที่พยายามเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมของการมีบุตรเช่นสิทธิพิเศษลาคลอดโดยยังคงได้รับเงินเดือนอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง1ปีตามแต่ละประเทศเช่นสวีเดนและเยอรมันนี่จะให้อยู่ที่47สัปดาห์หรือออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกานี่จะให้สิทธิลาคลอดแต่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนซึ่งก็ยังคงเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่อยู่ดีเพราะว่าเป็นการประกันความมั่นคงทางการงานในระดับหนึ่งหรืออย่างที่ฝรั่งเศสก็คือให้สิทธิลาคลอดนานถึง318สัปดาห์แต่ได้รับเงินเดือนอยู่ที่22สัปดาห์ทีนี้ข้อกังวลหนึ่งสำหรับเรื่องสิทธิลาคลอดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเพราะว่าคนที่ลาคลอดส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ทีนี้ในหลายๆประเทศจึงอยากที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาให้คุณพ่อเนี่ยได้มีสิทธิลาคลอดแล้วก็ได้ไปดูแลบุตรด้วยที่นอร์เวย์จึงให้สิทธิลาคลอดสำหรับคุณพ่อเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นเป็นเวลา14สัปดาห์โดยไม่สามารถโอนให้กับคุณแม่ได้เพื่อที่จะไปดูแลบุตรได้โดยตรงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งจากผลการศึกษาในกลุ่มประเทศ OECD เนี่ยพบว่าตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือว่าถ้าพ่อแม่สามารถทำงานแบบไม่เต็มเวลาได้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศนั้นๆดังนั้นในประเทศนอร์เวย์เนี่ยพ่อแม่สามารถเลือกทำงานได้ร้อยละ50 60หรือ90ของชั่วโมงทำงานปกติหรือที่เยอรมันพ่อแม่สามารถทำงาน 15-30 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ได้นานถึง3ปีหลังจากคลอดบุตรเลยอีกนโยบายหนึ่งก็คือการบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรไปศูนย์ดูแลเด็กเล็กทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละครอบครัวซึ่งสูงสุดเนี่ยก็จะช่วยอยู่ที่700เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนหรืออย่างเช่นที่เดนมาร์กรัฐบาลเนี่ยจะกำหนดให้แต่ละเขตเทศบาลมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กแล้วผู้ปกครองเนี่ยออกค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ25-28ที่เหลือรัฐบาลจะรับผิดชอบซึ่งศูนย์เด็กเล็กเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในประเทศเดนมาร์กคือสูงถึง

0: ละ90ถึงร้อยละ97คือนอกจากมีครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วเนี่ยคุณภาพยังได้มาตรฐานคือมีการควบคุมมาตรฐานควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดคืออาหารกลางวันของเด็กก็จะเป็นไปตามหลักโภชนาการจำนวนผู้ดูแลเด็กกับจำนวนเด็กก็จะเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจากนโยบายตัวอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะคือแม้ว่าประสิทธิผลจากนโยบายที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าสามารถเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์หรือเพิ่มการเกิดมากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดหรือการมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายแต่จากการทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเกิดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในแต่ละบริบทของสังคมอย่างลึกซึ้งโดยแต่ละนโยบายจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งคือการยอมรับจากสังคมในวงกว้างคือต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่านโยบายส่งเสริมการเกิดนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิ่มขนาดของประชากรแต่ต้องการที่จะควบคุมโครงสร้างของประชากรให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ2คือต้องครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ในหลายๆมิติตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการเข้าถึงบริการของเด็กเล็กความมั่นคงทางการเงินการงานของพ่อแม่และรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างของสังคมให้เอื้อต่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดแบบไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆคือนโยบายหนึ่งได้ผลดีในสังคมหนึ่งอาจไม่ได้ผลดีในอีกสังคมหนึ่งเช่นนโยบายศูนย์เด็กเล็กได้ผลดีในสังคมตะวันตกแต่อาจไม่ได้ผลดีในสังคมตะวันออกเช่นที่ญี่ปุ่นเนื่องจากที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการดูแลลูกด้วยตัวเองในช่วง3ปีแรกของลูกฉะนั้นผู้หญิงจึงตัดสินใจที่จะออกจากงานเพื่อดูแลบุตรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะใช้บริการศูนย์เด็กเล็กสุดท้ายนโยบายควรที่จะต้องเข้าใจง่ายและโปร่งใสคือทุกคนจะต้องรับทราบสิทธิพิเศษต่างๆเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงไม่มีเงื่อนไขใดๆซับซ้อนมากมาย
1: นโยบายในการส่งเสริมการเกิดเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือเรื่องการมี incentive หรือมีแรงจูงใจอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยิน baby bonus คือถ้าเกิดมีลูกปุ๊บรัฐบาลก็จะมีเงินสนับสนุนให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เสริมสร้างแรงจูงใจทำให้คนอยากที่จะมีบุตรมากขึ้นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นนโยบายที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมคือผู้หญิงเนี่ยบางทีสมัยนี้จะเริ่มมีลูกน้อยลงเพราะว่าเขาเริ่มสนใจการงานอยากที่จะมี career path อยากมีอะไรแล้วสังคมมันไม่ได้เอื้อให้สามารถที่จะมีทั้งสองอย่างได้กลายเป็นว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอะไรบางอย่างเงื่อนไขทางสังคมอะไรบางอย่างทำให้ผู้หญิงสามารถเลือกที่จะมีครอบครัวได้และก็ยังมีความก้าวหน้าทางการงานได้สำหรับประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นดีเบตอยู่อย่างแรกสุดเลยคือประเทศไทยถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องส่งเสริมการเกิดวิธีแบบไหนที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าถ้าเกิดเป็นวิธีที่ส่งให้แรงจูงใจความกังวลของคนก็คือว่ามันจะเป็นการส่งเสริมการเกิดที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าอย่างเช่นแบบคนก็เลยมีลูกกันเยอะๆเพื่อที่จะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องมีการศึกษาว่าอะไรนโยบายประเภทไหนถึงจะเหมาะกับบริบทเมืองไทย
2: ช่วงนี้เป็นการนำเสนอบทความหัวข้อนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและญี่ปุ่นผู้สูงอายุและสตรีเป็นพลังของสังคมได้โดยคุณสุพรจลัดสิทธิ์นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ก็จะมาพูดถึงเรื่องนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นส่วนหนึ่งที่เราเลือกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นว่าโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่ไม่ต่างจากประเทศไทยแต่เขาเผชิญปัญหามายาวนานกว่าประเทศไทยตรงนี้เราจะมาดูว่านโยบายหรือมาตรการต่างๆเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจัดการต่อประชากรจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนี้เราก็อยากจะมาดูก่อนว่าโครงสร้างของไทยเป็นยังไงถ้าดูจากตัวแท่งสีขาวนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะในปี2553เนี่ยตรงนี้ขออนุญาตใช้นิยามผู้สูงอายุของญี่ปุ่นก็คือที่65ปีคือของประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้นิยามผู้สูงอายุที่60ปีนะคะแต่เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบกันเราก็ขอใช้นิยามที่65ปีทำให้เราจะเห็นว่าในปี53ประเทศไทยเราสัดส่วนของผู้สูงอายุมีไม่ถึง100

0: 10ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าจากที่หลายๆคนเข้าใจนะที่เนี้ยก็คือว่าเราถึงร้อยละ10แล้วแต่นั่นคือนิยามที่กำหนดที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะถ้ามาเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยในปี53เรามีสัดส่วนผู้สูงอายุ 8.7 คือไม่ถึงร้อยละ10ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาไปถึงร้อยละ23แล้วซึ่งตรงนี้คือเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วตรงนี้เขาเผชิญปัญหามาก่อนหน้าเราสมควรแล้วเมื่อมองค่าประมาณไปอีก20กว่าปีก็คือถึงปี2578สัดส่วนผู้สูงอายุของเราก็ก้าวขึ้นเท่ากับประเทศญี่ปุ่นนะขณะนี้ก็คือที่ 22.5% ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือก้าวกระโดดไปที่ 33.4% เช่นกันในส่วนของวัยเด็กก็ลดลงวัยทำงานลดลงจะมีในส่วนของประเทศไทยที่ว่ากระโดดขึ้นในช่วงปี53คือ 72.1 คือมันเป็นช่วงพีคของประชากรแต่ว่าหลังจากปีนี้เนี่ยก็คือว่าสัดส่วนประชากรของวัยแรงงานก็ลดลงต่อเนื่องกันมาเราจะมาดูกันว่าจากที่เราเห็นโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงบ้างและจะมาดูว่ามาตรการหรือนโยบายอะไรที่เขามาจัดการตรงนี้ตรงนี้คือเราก็จะเอาอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศญี่ปุ่นมาดูกันนะคะเราจะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ตรงนี้ค่ะก็คือเส้นตั้งแต่ปี03ไปจนถึง53เนี่ยมันลดลงตลอดแม้แต่ว่าข้อมูลค่าประมาณเนี่ยไปจนถึงปี83ก็อยู่ในระดับคงที่คือ 1.3 อาจจะเห็นว่าในช่วงปี13เนี่ยอัตราเจริญพันธุ์มันกระโดดขึ้น03คือ 2.0 มาเป็น 2.1 ตรงนี้มันเป็นช่วงของ second baby boom ก็คือว่า baby boom ของญี่ปุ่นเขาก็จะมีช่วงแรกอย่างที่แสดงให้ดูนะคะคือปี90ถึงปี92เพียง3ปีเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นลดลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือช่วง second baby boom ก็คือช่วงปี13ในช่วงนี้อัตราเจริญพันธุ์ค่อยๆลดลงมาจนถึงระดับที่สังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญและสนใจก็คือช่วงปี32ที่เกิดคำว่า 1.57 shock ตรงนี้ก็คือว่าเป็นจุดแรกแล้วที่ว่าอัตราเจริญพันธุ์ลดต่ำลงมาถึงในระดับที่สังคมญี่ปุ่นทั้งนักประชากรหรือว่าทางสื่อสาธารณชนเริ่มให้ความสำคัญจนเกิดคำพูดคำนี้ขึ้นมาและหลังจากปีนั้นเขาก็ทำให้เกิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีบุตรอย่างแท้จริงก็คือเรื่องนโยบาย The Angel Plan ตัวนี้เป็นนโยบายที่แรกๆเลยที่ส่งเสริมการมีบุตรในประเทศญี่ปุ่นโดยที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันจนถึงปี41-47ก็ยังมีการพัฒนาอยู่โดยการมีมาตรการต่างๆที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวญี่ปุ่นมีบุตรเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นการขยายระยะเวลาการลาคลอดของญี่ปุ่นก็เช่นกันค่ะเขาก็มีการเพิ่มในเรื่องนี้มีเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรรวมไปถึงเรื่องของของพ่อที่ว่าสามารถลาที่จะเลี้ยงดูบุตรได้ตรงนี้ญี่ปุ่นก็มีเช่นกันก็คือว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ญี่ปุ่นพยายามที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยมีบุตรเพิ่มขึ้นแต่จนถึงณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ก็คือยังลดต่ำลงอยู่ในส่วนของ The Angel Plan เนี่ยเขามีการพัฒนาจนไปถึงThe New Angel Plan ตัว The New Angel Plan เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการนอกจากการสนับสนุนให้ครอบครัวมีบุตรแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านด้วยและเลี้ยงดูบุตรไปด้วยโดยการส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มขึ้นทั้งใกล้บ้านใกล้ที่ทำงานตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่สังคมญี่ปุ่นเขาเริ่มเห็นความสำคัญของสตรีในการทำงานนอกบ้านว่าจะเข้ามาช่วยในส่วนของกำลังแรงงานที่ลดลงนะคะโดยที่ในปี2528เนี่ยก็คือจะมีกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานที่เท่าเทียมกฎหมายนี้จะพูดถึงในเรื่องของการให้สิทธิหรือโอกาสผู้หญิงสามารถเข้ามาทำงานได้เพิ่มมากขึ้นจากแต่เดิมคือแต่เดิมเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีก่อนหน้านู้นตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็จะมีพูดถึงเรื่องของการห้ามผู้หญิงทำงานล่วงเวลาเกิน2ชั่วโมงหรือให้ทำงานกลางคืนตรงนี้มันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรหน่วยงานในการจ้างงานเลือกที่จะรับงานรับคนทำงานที่เป็นผู้ชายมากกว่าเพราะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าตรงนี้หลังจากอีกอย่างอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสังคมญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นสังคมที่ว่าผู้ชายเป็นเรียกว่าผู้ชายเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวแบบนั้นแล้วเขาก็จะมองว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าแต่งงานมีลูกแล้วก็คือควรที่จะอยู่บ้านเลี้ยงดูบุตรแต่เนื่องด้วยว่าอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่ำลงจากที่ว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่สังคมญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญแม้กระทั่งที่ว่าเกิด 1.57 ช็อกตรงนี้แล้วเขาก็มองว่ากำลังแรงงานเนี่ยมันลดลงแล้ว สตรีควรที่จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในกำลังแรงงานจึงเกิดกฎหมายต่างๆมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไม่เพียงแค่ตรงนี้นะคะก็คือว่ายังมีเรื่องของการให้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นด้วยโดยที่ไม่ได้มองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ญี่ปุ่นเขามองมาตั้งแต่ปี2514ขณะที่ประเทศไทยเราปี2513เรามีนโยบายประชากรเพื่อที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรตอนนั้นคือเราต้องการที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรเรามองอยู่ตรงจุดนั้นขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญปัญหาตรงนี้มาก่อนเราแล้วเพราะฉะนั้นเขามองไปแล้วว่ากำลังวัยแรงงานเนี่ยมันจะลดลงดังนั้นเขาก็เลยมองว่าส่วนที่จะมาเพิ่มเนี่ยณตอนนั้นเขายังไม่ได้มองเรื่องกำลังสตรีเข้ามาสู่กำลังแรงงานแต่เขามองไปที่ผู้สูงอายุว่าควรจะขยายระยะเวลาในการทำงานให้มากขึ้นก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยของทางภาคเอกชนผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะทำงานถึงแค่ 5-5 ปีเท่านั้นการออกกฎหมายนี้เข้ามาไม่ใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแล้วก็มีการออกมาตรการต่างเรื่องมาแล้วก็มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันคือเมื่อปี55ที่ผ่านมานะคะก็มีการบอกว่าให้องค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆสามารถขยายอายุเวลาการทำงานของผู้สูงอายุให้ถึง65ปีได้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ญี่ปุ่นเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี14จากอายุเกษียณการทำงานที่55เขาขยายมาเป็น60 61มาเป็น65ตรงนี้คือใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากแต่ก็มีมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไทยเราเนี่ยคือที่เห็นหลักๆเนี่ยค่ะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชากรเนี่ยก็อย่างที่ทราบภาพกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะเรามีนโยบายประชากรเป้าหมายเราเนี่ยต้องการลดอัตราเพิ่มประชากรตรงนี้ค่ะในช่วงแรกมันมีถึงสูงถึงอัตราเพิ่ม 2.7% ต่อปีนะคะเราทำสำเร็จจากการที่เรามีมาตรการวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจตรงนี้ค่ะลดลงมาจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่7ฉบับที่7เนี่ยเป็นฉบับที่เราเริ่มหยุดในการพูดถึงเรื่องการลดอัตราเพิ่มประชากรแล้วเรากลับมาพูดใหม่อีกครั้งนึงในฉบับที่8แต่เป็นการพูดเพื่อที่จะให้คงอัตราเจริญพันธุ์ให้อยู่ในระดับทดแทนตรงนี้นะคะถ้าดูจากสถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าส่วนหนึ่งเราสามารถศึกษาได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรมาตั้งแต่ปี38จนถึงปัจจุบัน TFR ของเขาอัตราเจริญพันธุ์เขาก็ยังไม่เพิ่มสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นเราจะอาจจะดูนโยบายอื่นที่จัดการก็คือในเรื่องของการเพิ่มกำลังแรงงานในกลุ่มของสตรีแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคะในของประเทศไทยเราเนี่ยก็ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการทำงานในของกลุ่มผู้สูงอายุเรามีการขยายอายุการทำงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานักประชากรไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จริงๆแล้วณปัจจุบันนี้อาชีพบางอาชีพที่ต้องใช้ทักษะใช้ความรู้พิเศษสามารถขยายอายุการทำงานได้ไปถึง 65-70 ปีตรงนี้มันก็ยังมีอยู่แต่เราอาจจะต้องทำให้จริงจังเหมือนอย่างที่นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีการเพิ่มมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นก็เชื่อว่าในอนาคตเราก็คงจะไปถึงณจุดนั้นนะคะถ้าเราจะศึกษาประสบการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเรื่องการเอากำลังสตรีเพิ่มเข้ามาเนี่ยตรงนี้มองว่าเราอาจจะได้เปรียบมากกว่าญี่ปุ่นตรงที่ว่าระดับการศึกษาของเราชายไทยกับหญิงไทยไม่แตกต่างกันนักแต่ของประเทศญี่ปุ่นระดับการศึกษาของผู้หญิงเขาในระดับถ้าพูดถึงในระดับการศึกษาในระดับขั้นสูงนะคะของผู้หญิงจะน้อยกว่าผู้ชายมากตรงนี้อาจจะเป็นส่วนนึงที่ทำให้การเข้าสู่กำลังแรงงานของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยมีน้อยลงสำหรับประเทศไทยเราในเมื่อระดับการศึกษาของหญิงไทยกับชายไทยเราไม่แตกต่างกันมากนักแต่ว่าการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของประเทศเราเนี่ยผู้หญิงก็ยังมีน้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเราจะต้องเข้าไปจัดการในเรื่องของความเท่าเทียมหรือการให้โอกาสเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการทำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะขอเกริ่นถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนเนาะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าสู่เขาเผชิญกับปัญหาภาวะโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรมาก่อนประเทศไทยเราหลายปีแล้วและตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราควรจะศึกษาประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยเราณตอนนี้ก็คือมีโครงสร้างทางประชากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงคล้ายกับของเขาเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยมีปัญหาภาระที่มากกว่าประเทศไทยเราเยอะกว่านะคะตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่เราควรจะศึกษาประเทศของเขามาดูว่าเป็นยังไง
1: ต่อไปเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อ สถานเลี้ยงเด็กช่วยให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือโดยดร.จงจิต

0: ฤทธิรงค์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
1: ปัจจุบันนะคะทำให้ทั้งพ่อและแม่เนี่ยต้องออกไปทำงานนอกบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วก็อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยจากครอบครัวขยายนะคะกลายมาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านนะคะคอยช่วยดูแลบุตรหลานให้จนตอนนี้ก็ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลบุตรนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรค่ะดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะคือเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กหรือระบบที่ช่วยดูแลเด็กที่ดีและมีมาตรฐานแล้วและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปในประเทศไทยจะช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรและทำให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะโดยการศึกษาแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกคือการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันและส่วนที่2คือศึกษาความคิดเห็นของผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรและแม่ที่มีบุตรปฐมวัยนะคะ 0-6 ปีเกี่ยวกับภาระการเลี้ยงดูบุตรและการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีประเภทของสถานเลี้ยงเด็กแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกคือรูปแบบบริการเลี้ยงเด็กกลางวันในครอบครัวนะคะให้บริการเลี้ยงดูเด็กแบบไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นที่บ้านของผู้รับเลี้ยงเด็กอาจเป็นคนในชุมชนหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยกันนะคะค่าบริการไม่แพงมากนัก2คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันค่ะรับเลี้ยงเด็กอายุ 2-6 ปีขนาดของศูนย์ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กซึ่งมีขนาดตั้งแต่5คนขึ้นไปช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงได้เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้านและ3คือการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาแบ่งออกเป็น2ระบบนะคะระบบแรกคือระบบโรงเรียนคือชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลค่ะอีกแบบนึงคือแบบที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยเตรียมความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาค่ะในปี2556นะคะพบว่ามีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,820 แห่งและมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 19,600 คนและมีผู้ดูแลเด็ก 33,550 คนซึ่งมากกว่า 90% ของสถานเลี้ยงเด็กในประเทศไทยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะสัดส่วนของครูพี่เลี้ยงต่อเด็กนะคะปัจจุบันเท่ากับ 1:48 ค่ะจะเห็นว่าครู1ท่านเนี่ยจะต้องดูแลเด็กจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากสูงกว่าที่คณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตั้งไว้ที่1:20ค่ะนอกจากนี้อัตราค่าบริการยังแปรผันไปตามคุณภาพของการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสำหรับมาตรฐานและคุณภาพของสถานเลี้ยงเด็กสำหรับวิธีการศึกษาจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสอบถามภาระและการวางแผนในการเลี้ยงดูบุตรความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กค่ะโดยแบ่งแนวคำถามออกเป็น3แบบและถามใน3กลุ่มประชากรนะคะคือกลุ่มแรกเป็นผู้ที่สมรสแล้วและยังไม่มีบุตรค่ะสอบถามกรณีศึกษา2กรณีโดยถามว่าท่านคิดว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้เร็วขึ้นหรือไม่และแบบที่2คือผู้ที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีแบบที่3ผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีเช่นกันโดยสอบถามว่าท่านคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากขึ้นหรือไม่นะคะสำหรับลักษณะทางประชากรนะคะเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะโดยมีอายุตั้งแต่29ถึง37ปีค่ะระยะเวลาสมรสอยู่ระหว่าง 1-7 ปีโดยกลุ่มที่มีบุตรแล้วนี่มีบุตรจำนวน 1-2 คนค่ะโดยอายุบุตรก็คือประมาณ3เดือนนะคะจนถึงประมาณ5ปีค่ะสำหรับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยในกลุ่มของผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรนะคะคืออยู่กันกับคู่สมรสเพียง2คนแล้วก็ทำงานประจำนะคะส่วนกลุ่มที่มีบุตรและไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะคือจะพักอยู่กับคู่สมรสบุตรแล้วก็พ่อแม่ของคู่สมรสค่ะท่านนี้นะคะก็จะทำงานเป็นพนักงานบริษัทส่วนอีกท่านหนึ่งที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรด้วยการเพียง3คนนะคะก็จะไม่ได้ทำงานค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะเป็นกลุ่มที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งมีเป็นเจ้าของกิจการและท่านหนึ่งเป็นพนักงานรัฐค่ะค่ะหมายเหตุนะคะคือกรณีตัวอย่างที่ศึกษานี้นะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรใดๆนะคะเพียงแต่เป็นการสังเกตเป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่น่าจะไปใช้บริ

0: การสถานเลี้ยงเด็กค่ะกลุ่มแรกนะคะผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรกรณีศึกษากล่าวว่าการมีบุตรจะทำให้มีความสุขเพราะบุตรเป็นส่วนเติมเต็มของครอบครัวหรือเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะแล้วก็บอกว่าการที่มีบุตรนั้นยังเป็นภาระที่มีผลกระทบกับการทำงานทั้งสองท่านเนี่ยได้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลบุตรแล้วแต่ว่าชะลอการมีบุตรออกไปเนื่องจากมีภาระงานมากและขาดผู้ดูแลบุตรที่ไว้ใจได้รวมทั้งยังคาดหวังให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะมาเลี้ยงดูบุตรให้แต่ปัจจุบันเนี่ยยังรอท่านเกษียณและยายมาอยู่ด้วยกันนะคะกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กทั้งคู่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้แล้วแต่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรทำให้พ่อหรือแม่ท่านใดท่านหนึ่งนะคะจะต้องหยุดทำงานเพื่อดูและเมื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กควรคำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรความสะอาดและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กคุณภาพดีจะมีราคาแพงค่ะท่านหนึ่งกล่าวว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานให้บริการดีอยู่ใกล้บ้านก็จะไม่ใช้บริการค่ะเนื่องจากกังวลว่าพี่เลี้ยงเด็กอาจจะทำร้ายบุตรเพราะอารมณ์โกรธที่ต้องดูแลเด็กจำนวนมากและคิดว่าพี่เลี้ยงเด็กจะไม่รักและดูแลเด็กได้ดีเหมือนกับพ่อแม่หรือญาติแต่อาจจะใช้บริการตอนที่บุตรเข้าเรียนชั้นอนุบาลโดยที่อัตราค่าบริการจะต้องไม่สูงเกินไปเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกค่ะจะสังเกตว่าทั้งสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบุตรและมีบุตรในกลุ่มนี้นะคะคือไม่คิดว่าสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะเป็นการตอบปัญหาของการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรได้ค่ะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีบุตรใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะทั้ง2ท่านเนี่ยมีบุตรทันทีหลังจากสมรสแล้วก็ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้านโดยทั้งสองท่านเนี่ยได้ศึกษาสถานเลี้ยงเด็กมาหลายแห่งก่อนที่จะมาตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพจะช่วยลดภาระการเลี้ยงบุตรได้เพราะจะทำให้ตัวนี้สามารถไปทำงานประจำได้อย่างสบายใจค่ะส่วนอีกท่านกล่าวว่าการให้บุตรเข้าศูนย์เด็กเล็กจะช่วยให้บุตรได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนและมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านค่ะขอสรุปสั้นๆนะคะผู้ดูแลบุตรนะคะยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะต่อการตัดสินใจมีบุตรเนื่องจากว่าผู้สมรสเนี่ยอาจจะเลื่อนการมีบุตรออกไปเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลบุตรเมื่อคู่สมรสเลื่อนอายุการมีบุตรออกไปจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของแม่และเด็กที่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจมีบุตรอยู่ดีนะคะสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีคนดูแลแล้วก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านได้ดังนั้นจึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจของครอบครัวเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นสรุปว่าสถานเลี้ยงเด็กก็น่าจะเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรอย่างน้อยก็เลื่อนให้มีบุตรได้เร็วขึ้นสำหรับในกลุ่มที่พร้อมจะมีบุตรแล้วค่ะ
1: อย่างปัจจุบันนี้เราก็ทราบแล้วว่ามีเด็กที่เกิดน้อยลงฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยควรจะเติบโตมาในสังคมที่มีคุณภาพพ่อแม่ก็อยากจะมีบุตรคือไม่คนที่สมรสกันเนี่ยก็อยากจะมีโซ่ทองคล้องใจนะคะก็แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสถานเลี้ยงเด็กอะค่ะอย่างแรกคือที่ผู้ปกครองกังวลเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยของบุตรนะคะจะต้องแน่ใจว่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยค่ะหรือครูพี่เลี้ยงเด็กจะรักแล้วก็เอาใจใส่เหมือนอย่างที่พ่อแม่เขารักลูกของตนเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในสถานเลี้ยงเด็กความสะอาดการส่งเสริมพัฒนาการของลูกมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ยังจะอยากให้ลูกของตนนี้มีพัฒนาการที่ดีถ้าสถานเลี้ยงเด็กช่วยเหลือในจุดนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจใช้บริการค่ะ
2: และบทความสุดท้ายของประเด็นนโยบายเป็นบทความหัวข้อกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยและการเกิดของมนุษย์ในสถานะของปัจจัยสร้างความมั่นคงเชิงประชากรและสังคมโดยรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กาญจนจิตราสายสุนทรอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทรัพยากรมนุษ

0: นี่นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจึงต้องมีนโยบายนะครับที่ชัดเจนแล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าจะได้มีแนวทางที่จะให้มีจำนวนประชากรในขณะที่พอเหมาะในกลุ่มอายุต่างๆนะครับที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะหากว่าเราปล่อยไปอย่างชนิดที่ไม่มีการควบคุมนะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้มากๆเราเคยมีปัญหาการเกิดนะครับที่มากเกินไปนะครับเราเคยมีในขณะนี้นะครับปัญหาเนี้ยการเกิดน้อยลงแต่ว่าอัตราตายของประชาชนเนี้ยนะครับลดลงก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในวัยแรงงานขนาดนี้ลดลงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลไปที่สังคมและเศรษฐกิจนะครับอย่างมากการที่จะติดตามนะครับให้ใกล้ชิดเพื่อที่จะออกเป็นนโยบายในการที่จะปรับฐานของประชากรให้เหมาะสมเนี่ยนะครับในประชากรกลุ่มต่างๆเนี่ยจึงมีความสำคัญมากทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องมีการวิจัยจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะเอานำความรู้นั้นเป็นข้อเท็จจริงเอามาเป็นกำหนดนโยบายเราจะลดอัตราการเกิดได้อย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การเกิดมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรที่เกิดน้อยลงนั้นนะเป็นประชากรที่มีคุณภาพนะครับเราจะให้การศึกษาเขาอย่างไรนะครับเราจะอบรมเลี้ยงดูเขาอย่างไรสังคมจะช่วยอย่างไรเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะฮะเราจะดูแลคนพิการนะครับคนชายขอบต่างๆได้อย่างไรนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้มันล้วนแต่ส่งผลไปสู่เศรษฐกิจและสังคมของชาติทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากและการเปลี่ยนแปลงของประชากรก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับอาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการแต่งงานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการมีบุตรนะครับก็ทำให้จำนวนประชากรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยนะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญมากครับที่จะเป็นสถาบันที่คอยติดตามนะครับสร้างงานวิจัยก็คอยที่จะมีนโยบายผันไปเป็นนโยบายของชาตินะครับที่ชัดเจนว่าเราจะเข้มตรงไหนนะฮะจะผ่อนตรงไหนนะฮะทำยังไงที่จะทำให้จำนวนประชากรเนี่ยพอเหมาะที่สุดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ในครั้งหน้าพบกับการเสนอบทความในหัวข้อครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ติดตามชมได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.iprmahidol.ac.th

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกระบกต้นไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ75ของพื้นที่ป่าทั้งหมดของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นป่าประเภทแต่งรังหรือป่าโคกหรือป่าแดงซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดในเขตอำเภอหนองพอกอำเภอโพนทองอำเภอโพชัยอำเภอเมยวดีและอำเภอเสรภูมิ

ป่าไม้เหล่านี้มีพันไม้ขึ้นอยู่ป่าปนกันหลายชนิดเช่นเต่งรังพยอมมะขามป้อมมะค่าโมงประดู่โมกมันและกระบกโดยเฉพาะกระบกได้รับคัดเลือกให้เป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกระบกเป็นไม้ต้นสูงชนิดผลัดใบสูง 10-30 เมตรภาคกลางเรียกกระบกหรือจะบกหรือตระบกที่ตราดเรียกชะอังสุโขทัยนครราชสีมาเรียกมะลื่นหรือหมักลื่นสุรินเรียกหลักกายลำต้นกระบกมีเปลือกสีเทาอ่อนแกมน้ำตาลค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดแก่นกระบกมีสีเทาและมีสารจำพวกทรายอยู่มากโคนเป็นพรเรือนยอดแน่นทึบเป็นหรือกลมรีใบกระบกเป็นใบเดี่ยวรูปไข่รูปรีหรือรูปใบหอกหูใบมีลักษณะพิเศษคือม้วนหุ้มยอดเรียวแหลมโค้งเล็กน้อยเป็นรูปดาบเมื่อหูใบร่วงทำให้กิ่งอ่อนมีรอยเป็นแผลรอบคอกระบกออกดอกประมาณเดือนมกราคมถึงมีนาคมมีลักษณะเป็นช่อกระจายแยกแขนงสีขาวอมเขียวอ่อนเมื่อดอกบานปลายกลีบจะพับเข้าหาก้านดอกผลรูปกลมรีหรือรูปไข่เมื่อยังอ่อนสีเขียวพอแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเนื้อในสีขาวมีน้ำมันเมล็ดแข็งเมล็ดเดียวเมื่อกระบกผลัดใบใบจะร่วงหล่นจนหมดต้นแต่เมื่อได้ความชื้นเพียงเล็กน้อยก็ผลิใบได้ในเวลาอันรวดเร็วกลายเป็นต้นเขียวชะอุ่มอุ้มน้ำคลุมดินเป็นป่าปกที่ชุ่มชื้นสมบูรณ์

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกระบากต้นไม้ประจำจังหวัดยะโสธรจังหวัดยะโสธรตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณที่เรียกว่าแอ่งโคราชทางตอนเหนือเป็นภูเขาในเทือกเขาภูพานด้านตะวันออกเป็นที่ราบสูงด้านใต้มีแม่น้ำชีไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกแล้ววกลงทางใต้สู่แม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีภูมิประเทศเช่นนี้เมื่อผนวกกับลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นป่าแต่งรังป่าผสมผลัดใบและป่าดิบแล้งจึงยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ถึง 20,000 กว่าไร่โดยเฉพาะที่ลาดเขาริมลำธารของป่าดิบแล้งมีพันไม้ประจำจังหวัดขึ้นอยู่ทั่วไปคือต้นกระบากภาคใต้ที่ชุมพรและระนองเรียกกระบากแดงตรังเรียกกระบากโคบภาคเหนือที่ลำปางเรียกตะบากกระบากเป็นไม้ต้นสูงโตได้ถึง 20-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมโคนต้นมักเป็นภูพรเปลือกหนาแตกเป็นร่องสีน้ำตาลแก้มเทาเปลือกในสีเหลืองอ่อนอมน้ำตาลกระพี้สีขาวอมเหลืองแก่นสีน้ำตาลอมเหลืองอ่อนใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนานราวเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีกระบากจะออกดอกเล็กๆสีขาวอมเหลืองเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งผลของกระบากเป็นรูปกลมมีกลีบเลี้ยงเป็นปีกยาว2ปีกปีกสั้น3ปีกเมื่อหลุดจากขั้วปีกนี้จะช่วยประคองให้ลอยไกลไปตามแรงลมเป็นการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติที่ช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าให้ยั่งยืนตลอดไป

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มที่ป้อง
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจเนเจอร์ตูนการ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้น

แบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอด

0: ื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำเนเจอร์ตูนได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์สองฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นนะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สด
1: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี
1: ่เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกภาคทะเลยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาท่าทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ
1: ่
0: ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
2: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจเนเจอร์ตูนนี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
0: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับวันนี้ครูเมย์เนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี
2: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
0: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต์หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้

0: กฟังแล้วลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย
1: oh.
0: ยังมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์หนึ่งที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเออมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
1: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
0: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่งับถุงไม่งับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดั้งจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
1: ค
0: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
1: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
0: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเอาไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
1: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขาม
0: ากขึ้
1: นนี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับ
3: และนี่คือ Green Diaryโลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
4: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: นี่และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่ละฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนม้วนเป็นพับพับเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
2: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน์โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
2: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ย

0: มันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ30 40ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ 1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก็มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรเงี้ยไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
4: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอะไรเนี่ยมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ตอนที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบเนี้ยก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
0: โอ้
2: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: ใ
1: ช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
2: นี่คือเอฟเฟคที่มอลลูปทำมาทั้งหมด
0: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
0: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
0: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับ
4: ว้าว
0: ตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
2: ครับผม
0: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
0: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
0: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
2: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงนี้สามารถเข้ามาคุยกับเราได้
0: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
2: ่อ่าม
0: ีบอกราคาไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่
0: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
2: ใช่
0: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
2: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
0: ร
2: ีเควสแบบแซมเปิล
0: ตัวอย่าง
2: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
0: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆคือมอลลูมเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
2: าะใช่ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ยคือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ค่
1: ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

0: การได้มารู้จักกับมอลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ
1: น้ำจะท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควร

0: ปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเล

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกด

0: แชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้รั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5: ไม่เป็นไรนะครับ
6: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
7: เซฟตี้โฟร์ออลตำบลไฟ

ในโลกที่ธรรมชาติไม่ได้สร้างให้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์อย่างถาวรมีเพียงสิ่งมีชีวิตบางชนิดเท่านั้นที่มีวิวัฒนาการปรับตัวเองเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในที่มืดและพื้นที่แคบๆได้พวกมัน

0: ไม่มีสีไม่มีตามีเพียงประสาทสัมผัสอันฉับไวต่อสิ่งเร้าที่อยู่รอบข้างไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอาหารหรือศัตรูความลี้ลับของโลกใต้พิภพดึงดูดให้นักธรณีวิทยาและนักวิจัยเข้าไปสำรวจทางกายภาพและนิเวศของถ้ำส่วนนักท่องเที่ยวก็เข้ามาดูความสวยงามของประติมากรรมหินที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นถ้ำไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับรวมไปถึงตำนานอันน่าสะพรึงกลัวอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นมานานนับล้านล้านปีทำให้ถ้ำมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการพิสูจน์ของนักวิทยาศาสตร์พบว่าถ้ำเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและกำลังเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันใกล้ความลี้ลับใต้พิภพกำลังจะถูกไขปริศนาปีพ.ศ. 2561มีข่าวหนึ่งที่ผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจนั่นคือข่าวของเยาวชนกลุ่มหนึ่งเข้าไปเที่ยวในถ้ำแล้วติดอยู่ข้างในเป็นเวลาหลายวันข่าวที่แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วทำให้นักสำรวจถ้ำจากหลายประเทศเข้าไปช่วยกันค้นหาและนำพวกเขาออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ข่าวที่ถูกนำเสนอออกไปมีหลายแง่มุมทั้งในแง่บวกและแง่ลบนอกเหนือไปจากการรายงานข่าวความคืบหน้าของภารกิจการค้นหาแล้วยังมีเรื่องราวของอาถรรพ์และสิ่งลี้ลับอีกด้วยประสบการณ์ของนักสำรวจถ้ำทั่วโลกมีความเห็นว่าถ้ำไม่ใช่เรื่องของสิ่งลี้ลับหรือมีอาถรรพ์ใดๆที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติได้ลึกลงไปใต้พิภพถ้ำคืออีกโลกหนึ่งที่มีความสวยงามแต่ก็แฝงไว้ซึ่งความลี้ลับจากความซับซ้อนของโพรงหินที่มีขนาดเล็กไปจนถึงโพรงหินขนาดใหญ่ถ้ำเกิดขึ้นได้ในเกือบทุกสภาวะบนผิวโลกตั้งแต่ใต้ท้องทะเลไปจนถึงภูเขาสูงการกัดเซาะของน้ำใต้ดินรวมไปถึงการกัดเซาะของน้ำฝนมีผลต่อการละลายของเนื้อหินปูเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดถ้ำภายในถ้ำจะมีส่วนที่เป็นโพรงอากาศด้านบนที่เรียกกันว่าโถงถ้ำซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปส่วนด้านล่างที่น้ำไหลต่อไปไม่ได้ก็จะเกิดเป็นถ้ำน้ำแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าระดับน้ำเริ่มลดลงจนกลายเป็นถ้ำแห้งขณะเดียวกันน้ำฝนที่ไหลลงมาทำปฏิกิริยากับหินจนเกิดสารหินปูนจดลงมาทำให้เกิดหินงอกหินย้อยและเสาหินที่มีความสวยงามถ้ำยังคงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานักสำรวจถ้ำมักพบโพรงที่พื้นแสดงให้เห็นว่าข้างใต้ยังมีถ้ำที่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลาการเวลาที่ผ่านมานับล้านปีทำให้ถ้ำเกิดการทรุดตัวเพดานถ้ำถล่มลงกลายเป็นหลุมยุบและหุบเขาประเทศไทยมีเขาหินปูนประมาณ 20% ของพื้นที่มีถ้ำที่เรารู้จักกันทั่วไปไม่ต่ำกว่า 5,000 แห่งและยังมีถ้ำที่กำลังเกิดขึ้นใหม่อีกหลายแห่งซึ่งคาดว่ามีจำนวนนับหมื่นถ้ำ
1: ยังมีโลกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโลกลึกลับที่ดึงดูดนักวิจัยนักสำรวจและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาศึกษาระบบนิเวศรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการนับล้านปีแต่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นบ่อยครั้งสารคดีวายเซอร์เวอร์ของเราจึงจะขอนำท่านผู้ชมไปสำรวจโลกลึกลับแห่งนี้พร้อมๆกันครับ
0: นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางเข้าไปในถ้ำหลายแห่งทางภาคเหนือตอนกลางของประเทศไทยและพบว่าความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ของถ้ำสามารถลบล้างความเชื่อแบบเดิม

การเดินเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งเพื่อหาทางออกที่ปลายถ้ำซึ่งอยู่ห่างจากปากถ้ำประมาณ 2-3 กิโลเมตรปากทางเข้าถ้ำอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของภูเขาที่สูงไม่มากนักแต่เมื่อเดินลึกเข้าไปทางเดินที่กว้างก็ค่อยๆแคบลงทุกที

เมื่อไปถึงจุดที่ดูเหมือนไม่มีทางออกแต่ลมเย็นที่พัดเข้ามาอย่างแผ่วเบาทำให้รู้ว่าข้างหน้ามีทางออกไปยังโถงถ้ำแห่งหนึ่งที่ตรงนี้ต้องค่อยๆคืบคลานแทรกตัวผ่านเข้าไปในโพรงแคบๆนี้ให้ได้

ลึกลงไปด้านล่างมีลำน้ำที่ไหลออกมาจากรอยแตกของผนังหินขนาดใหญ่น้ำที่ไหลมาจากด้านบนมีความรุนแรงและเชี่ยวกรากกระแสน้ำที่ไหลอย่างรุนแรงและเสียงที่กึกก้องในถ้ำที่มืดสนิทดึงดูดความสนใจให้เดินถวนน้ำเข้าไปนี่ขนาดเป็นช่วงหน้าแล้งพลังของน้ำยังไหลแรงจนยืนทรงตัวแทบไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนคงไม่มีใครมีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้ได้การเดินถวนน้ำขึ้นไปเพื่อหาทางรอดเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะมวลน้ำที่ไหลลงมาจากโถงด้านบนมีเพียงช่องทางให้น้ำไหลผ่านเท่านั้น

ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดให้คำตอบได้ชัดเจนว่าในบรรดาสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจากการศึกษาค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าสิ่งมีชีวิตได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกเมื่อประมาณ 4,000 ล้านปีมาแล้วการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตขึ้นบนโลกยุคแรกๆส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในถ้ำที่มืดสนิทและขาดพลังงานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตสัตว์ที่เกิดและตายในถ้ำไม่เคยเจอแสงมาก่อนจึงไม่มีตาสำหรับการมองเห็นแต่พัฒนาร่างกายให้มี

การเข้าไปในถ้ำเมื่อต้องลอดตัวในช่องทางแคบๆสัมภาระคืออุปสรรคแต่เมื่อผูกสัมภาระนั้นไว้ที่ขาก็จะช่วยให้เราลอดตัวไปตามช่องแคบๆนั้นได้

0: ข่าวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำแต่ความมืดไม่ใช่อุปสรรคของพวกมันค้างข่าวมีคลื่นความถี่สูงหรือคลื่นโซน่าอยู่ในตัวและจะส่งคลื่นนี้ออกไปแล้วสะท้อนกลับมาทำให้พวกมันบินหลบหลีกสิ่งกีดขวางออกไปหาอาหารในตอนกลางคืนได้การสำรวจสัตว์ถ้ำที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสัตว์ทั่วไปทำให้เรามีโอกาสพบสายพันธุ์ใหม่อีกด้วยถ้ำจึงมีประโยชน์มากกว่าจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับความอาถรรพ์หรือสิ่งลี้ลับที่พวกเราเคยได้ยินและได้ฟังกันอยู่บ่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้ก็คือการสำรวจถ้ำในทางธรณีวิทยาทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้รู้ถึงการเกิดแผ่นดินไหวรวมไปถึงสภาพของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นบนโลกเช่นภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
1: การเกิดหินงอกหินย้อยในถ้ำเนี่ยมันจึงแสดงถึงหลักฐานที่สัมพันธ์กับยุคโลกร้อนพวกเย็นในอดีตได้อย่างเช่นที่ผมเอาตัวอย่างที่เมืองกลางไปเนี่ยมันจะมีแท่งของหินงอกประมาณ25เซนเราผ่าดูในระดิ่งวิทยุทศสมวิเคราะห์ที่จีนเราพบว่ามันมีอายุมากถึง 25,000 ปี25ภายใน25เซนเนี่ยมันจะมีแถบสีขาวใหญ่ๆสลับกับขีดหรือแถบสีดำเล็กๆสลับกันไปกันมาช่วงที่ขาวเนี่ยเป็นช่วงที่น้ำเยอะคือช่วงโลกร้อนที่สีดำคือช่วงโลกเย็นมีฝุ่นเยอะแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กับโลกร้อนโลกเย็นในดี

การพักแรมในถ้ำเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้แต่ต้องสังเกตให้แน่ใจว่าบริเวณนั้นมีอากาศเพียงพอหรือไม่ส่วนในเรื่องของอาหารเราควรมีเสบียงและน้ำดื่มติดตัวเข้าไปในถ้ำทุกครั้งการก่อไฟเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเพราะจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาได้

0: อย่างแรกคือคุณต้องรู้ว่าสิ่งอันตรายที่สุดของการเข้าถ้ำคืออะไรนะครับสิ่งที่ผมกลัวที่สุดภายในถ้ำก็คือเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันจะไม่มีกลิ่นไม่มีสีอยู่ๆก็น็อกไปเลยเราจะอาจจะรู้สึกผิดปกติเรื่องระบบการหายใจกว่าจะรู้ตัวมันก็จะแย่แล้วแล้วก็ที่อยู่ก็จะน็อกลงไป
1: มีความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ประชากรบนโลกอาจเพิ่มขึ้นถึง 10,000 ล้านคนอาหารที่มีอยู่บนโลกกำลังจะหมดไปหลายประเทศกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายไปอยู่บนดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกับโลกการสำรวจถ้ำจึงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติในอนาคตการเข้าไปในถ้ำโดยขาดความรู้อาจทำให้เราหลงทางในถ้ำที่มีเส้นทางซับซ้อนได้
2: ระดับน้ำที่ยังเห็นอยู่ซึ่งเผือดแห้งแล้วก็มีแต่โคลนที่มีความลึกในบางจุดถึงเข่าเลยนะครับถ้าเราลองจินตนาการว่าหากว่าเป็นช่วงฤดูน้ำและตรงบริเวณนี้น้ำท่วมทั้งหมดจะมีอันตรายมากขนาดไหนนะครับ

ในมุมมองของคนทั่วไปอาจมองว่าถ้ำมีเพียงโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยหินงอกหินย้อยรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างแปลกตาถ้ำไม่ใช่เป็นเพียงแค่โพรงธรรมชาติในภูเขาเท่านั้นหากแต่เป็นเครื่องมือที่นักสำรวจใช้บันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นเวลานับนั้นล้านปีถ้ำเก็บเรื่องราวและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์รวมไปถึงร่องรอยทางธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงช่วยให้เราสามารถสืบค้นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

0: ราจะต้องล่อตัวเข้าไปในช่องทางของน้ำไหลซึ่งตอนนี้ระดับน้ำสามารถเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันครับ
1: เส้นทางเล็กๆมีน้ำขังและยังมีโคลนส่วนเพดานของถ้ำก็อยู่ต่ำจนทำให้การเคลื่อนตัวเป็นไปด้วยความยากลำบากตรงนี้ถ้าหากเป็นหน้าฝนเราไม่สามารถใช้เป็นทางออกได
0: ้ผมรู้สึกว่ามันมีลมแรงที่อัดปะทะหน้ามาเลยครับทำให้ผมมั่นใจว่าอีกปลายด้านหนึ่งเนี่ยต้องมีทางออกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ

ตอนนี้เจอทางออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองมุดออกไปดูนะครับว่าเราจะมาพอจุดไหนนะครับของถ้ำนี้กันดูแล้วน่าจะเป็นทางน้ำเข้ามากกว่าทางออกนะฮะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อดี

0: ิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DL 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: น้ำจะท่วม
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
5: แซมตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคนชื่อเหมือน
3: อุ้ยอุ้ย
2: ชื่อเหมือนกันอ่ะ
0: คนสวัสดีค่ะ
2: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้
3: แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
2: ้นี่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช่คิดไว้แล้วด้วยคิดไว้เมื่อวาน
2: โอเคโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
3: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางไว้
0: ใช่เอามาแปะอะไรนี้ก่อน
2: เหมือนแคมป์
3: ใช่แคมปิ้ง
2: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
3: งั้นก็อยู่แบบนี้
2: แล้วไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรทั้งประจำบ้านและเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
2: ผ้าม่านสีแดงอันนี
0: ้อ๋อดิ
2: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะค
3: ือเขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
3: เขาต
2: ่อต่อม่านเอง
3: ม่านเอง
2: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
3: นิดนึง
0: คือว่ามีปัญหา

0: ที่แบบแสงอ่ะมันชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
1: ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราก็อยากจะมีแบ่ง

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะและนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ใช่
1: ให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคือนี่คือเรฟเฟอเรนซ์ว่าแบบว่าเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต
1: ่
2: างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางทีเราไม่แน่ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้บ้าง
0: ไม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: ใช่ใกล้กัน
1: คือเด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์
1: ไลฟ์สไตล์แล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึ
1: งอ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหมให้ด
0: ู
1: การกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่
2: แบบแสงซอฟ
1: ต์สุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้เพราะมันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและก็ความรู้สึกของคนที่ไปอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือนก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยทั้งหลายหน้าต่างจบ
2: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้
0: อ
1: นเป็นไดนามิกมาอยู่เพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันเนรมิตมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะช่วยเราทำมาในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้างฮะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อาการครับ
1: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ้
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป้ออกนะคะให้เรียบแล้วก็ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีก
1: ก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
1: ให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะจะเห็นว่ามันการลอกรอดของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
2: ตรงนี้ตรงที่นอน
1: เนี่ยที
0: ่ว่าใช่
1: ว่าใช่เนี่ยเล็กกิ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเขียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเนี่ยซ่อนกล้องวะเน
3: ี่ย
1: สีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
1: น้ำหนักก็เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที
1: ่
3: จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่นี่ออกไป
3: ป
1: ้าแก่กับเจ้ามอสออกไปแล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหม่เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
2: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียม
1: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันเนา
3: ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
3: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
1: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
2: เดี๋ยวได้ตามใจอ
1: ยากจะเก็บของไงแบบสตอลงสตอเลทอะไรเงี้ย
2: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เตียงอีกมุ้ยงานเยอะนะ
2: ทำไหม
1: ทำได้ไหมทำ
3: จะพยายามอย่างเต็มที่

0: 4คิวแน่ๆเลยฮะโอ้พูดงี
1: ้ทาน
0: ทานทานน้ำเตียงนี่คือทำจากไม้พาเลทเลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือมาวางต่อยึด
2: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
0: วันนี้เรามีช่างมัน120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คนครับ
2: โอ้โห
0: ไม่มีความหวังเลยโอเคเริ่มงานเลยครับไป

0: ผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรนะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอน
1: อ
0: ะ
1: เออใช่
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
0: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันเคลื่อนเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่ต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะ
1: นี่
0: เห็นไหมมันก็ครอบไปเลยอ่ะ
1: ใช่
0: คืออย่างน้อยมันจะมีเซอร์เฟสให้ยืดเกาะให้โปยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
0: นี่ก็ต้องมานี่ใช้เกรียนตัด
1: เราทาขอบไปก่อน
0: เพื่อที่
1: ม
0: ัน
1: จะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
0: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อน
0: ใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
0: ทาให้ทั่วก่อนเดี๋ยวขึ้นไปโอ้ยเอาไปนอนตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บติด

0: วิธีต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะแล้วช่องในผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไง
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
0: เอาข้าวมาใส่อ๋อตัวซี
1: พอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแห่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้ก็จ่อแล้วก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
2: ีอ๋อ
3: หมดละ
2: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
2: นะแค่สีผนังก็ช่วยนะ

0: สีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปรงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษใช่ค่ะแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: จะได้
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออะไรคะ
1: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะนี่เราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: แต่นี่มุลีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลตไม้แพลเลตมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงได้เลือกใช้ไม้แพลเลตเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลตเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะ

0: แล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
1: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาริชันด้วย
0: ใช่
1: เราใช้ไม้ไผ่หมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
0: ใช
1: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
0: ค่ะ
1: โอเคไป

0: ทารา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวสะดุ้งเลยเมื่อกี้
0: ทารา
1: ทาราอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะเนี่ยเราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้สีย้อมไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: ดูพูดคล่องๆเลย
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทากันไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้เราทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึง
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงไปแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบ2แล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆไงไม้แพเลทเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมันมีซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเอง
1: แล
0: ้ว
1: ทำได้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะ
0: เปิดละมาเออมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยมีช่องเล็กๆอย่างนี้ที่บอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะฮะกล่องนี้ก็ไม้แพลตเหมือนกันนะเออก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลตทั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้กาวตะปูนะเออไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอเหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสเออใช่แต่นี่แบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอการยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: อันนี้คือเก็บขอบ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: ช่องตึ๊ดๆๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะ
2: เดี๋ยวเราเรียง
1: กันแล้วต้องล็อกกันมั้ย
0: ล็อกครับอ๋อนี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: มันบันไดไงบันไดน
1: ี่
0: ท่านบันไดปั้นๆสวยวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยนี่เห็นมั้ย
1: สวยงาม
0: ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: อ๋อก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช่
1: วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงๆมันวางพร้อมกันได้หรอที่เรา
0: อันนี้ต้องเข้าต้องโอ้เราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางไปคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยดึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
1: นี้พอที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงแล้วอันนี้ที่
0: ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาพวกนี้อ้าวส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพเลทมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
1: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วยนี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เออเดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีกับคุณเต้ด้วยที่ทั้งประจำบ้านมาในระมิดให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าช่างประจำบ้านในระมิดจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ไปไม่เข้ามาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
0: เป็นไงเป็นไงอะดูก่อนโหหน้าตาแบบ
1: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
2: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช่ใช่
0: จริงนะ
2: จริง
0: เอาให้จริงนะ
2: จริงค่ะ
0: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
2: ไปแล้วนะคะ
0: มี
1: ที่อื่นต้องไปเลยนะ
0: ไปที่อื่นต้องไปเดินรถต่อไปจิ๊ดจ้า
2: เชิญเชิญค่ะเชิญ
1: มันติดง่ายติด
0: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอ็นจอย
2: อันนี้เปิด
1: เฮ้ยเปิดเป็นยี่ห้อเขาไล่เราไม่ใช่อะไร
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอ่ะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

ดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนะครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี่ยได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

หลังจากที่เราทำความสะอาดเช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำความสะอาดพัดลมครับ

ันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกันเกลาต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนมลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครพนมมีทั้งพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่ราบสูงมีแนวเทือกเขาล้อมรอบพื้นที่ป่าไม้เต็งรังสลับกับแม่น้ำลำห้วยยังอุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นจังหวัดที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในตอนต้นฤดูฝนต้นไม้ชนิดหนึ่งออกดอกส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วได้รับเลือกให้เป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดคือกันเกลาแต่คนอีสานทั่วไปนิยมเรียกว่ามันปลาเพราะมีน้ำมันหล่อเลี้ยงเนื้อไม้คล้ายทาด้วยน้ำมันปลาส่วนในภาคใต้เรียกตะมะสู่ตำมูสู่ภาคตะวันออกเรียกตาเตากันเกลาเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 20-25 เมตรเปลือกสีน้ำตาลเข้มแตกเป็นร่องลึกใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีออกดอกเป็นช่อคล้ายดอกเข็มมีสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้จะร่วงดอกกันเกลาบานทนนานกว่า10วันก่อนจะทยอยร่วงไปผลเป็นลูกเล็กๆสีเขียวพอสุกเต็มที่มีสีส้มและแดงเลือดนกเนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็งเรียบและมีน้ำมันหล่อเลี้ยงเนื้อไม้ทำให้มีความทนทานต่อแดดและฝนปลวกมอดก็ไม่กินจึงนิยมนำไปทำเสาบ้านเสารั้วเสาเถียงนาเสาต้อนดักปลานอกจากนี้ยังถือว่าเป็นไม้มงคลนิยมปลูกไว้ตามวัดหัวไร่ปลายนาและดอนปู่ตาของหมู่บ้านและยังมีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นำไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปบ้างเครื่องรางของขลังบ้างตำรับยาพื้นบ้านกำหนดคุณสมบัติทางยาของแก่นกันกล่าวว่ามีความขมเฝื่อนและฝาดใช้บำรุงธาตุเป็นยาอายุวัฒนะแก้ไข้จับสันหืดไอฤทธิ์สีดวงลงท้องมูกเลือดและขับลมเป็นต้นนับว่ากันเกลาเป็นไม้อเนกประสงค์สมกับเป็นพันไม้ประจำจังหวัดโดยแท้

การที่จะเลี้ยงปลาสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์หนึ่งนะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์สองก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์สามเนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวหนึ่งซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้น

แบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคอลินในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคอลีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคอลีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คอลีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคอลีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคอลีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคอลีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

ินยาไมเกรนแล้วมือเน่าจริงไหมต้องตอบว่าจริงนะครับโดยปัญหาคือปัญหาเรื่องเลือดไหลไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าไม่พอยาไมเกรนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคงเป็นในตัวที่ชื่อว่าเออร์โกตามีนทีนี้เออร์โกตามีนตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ในการรักษาไมเกรนเนี่ยฤทธิ์หลักที่เราต้องการคือการทำให้หลอดเลือดมันหดตัวเพราะว่าการเกิดไมเกรนเกิดจากการขยายของหลอดเลือดแล้วทำให้เรารู้สึกปวดวันนี้เวลาเราใช้ยาเนี่ยยาไม่ได้หดเฉพาะหลอดเลือดตรงในสมองที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะแต่ยาหดหลอดเลือดทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นหลอดเลือดส่วนปลายโดยเฉพาะบริเวณปลายมือปลายเท้าที่เป็นหลอดเลือดขนาดเล็กและอยู่ไกลอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการหดของหลอดเลือดร่วมไปด้วยเนื้อเลือดก็เลยไปเลี้ยงบริเวณส่วนปลายไม่พอปัญหาหนึ่งที่เราเจอว่าเป็นสาเหตุของการทำให้คนไข้มีปัญหาเกิดภาวะมือเน่าขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจากการที่คนไข้เนี่ยรับประทานยาตัวอื่นอยู่ด้วยนะฮะแล้วยาตัวอื่นที่รับประทานอยู่เนี่ยไปมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในตับซึ่งเอนไซม์ในตับเป็นตัวที่ใช้ทำลายยาเออร์โกตามีนหรือพูดง่ายๆอีกนัยยะหนึ่งก็คือถ้าคุณรับประทานยาพวกนี้อยู่คุณจะต้องแจ้งแพทย์หรือแจ้งเภสัชกรที่เวลาคุณไปปรึกษาทุกครั้งว่าคุณกินยาพวกนี้อยู่วิธีสังเกตอาการที่จะดูว่าเขาเริ่มมีอาการพิษหรืออาการขาดเลือดของปลายมือปลายเท้าหรือยังเนี่ยก็คือสังเกตจากหนึ่งง่ายๆสุดก็คือดูสีผิวหนังเปลี่ยนสีไหมสีซีดลงหรือเปล่านะฮะหรืออุณหภูมิปลายมือปลายเท้าเริ่มเย็นนะครับหรือว่ามีอาการชาไร้ความรู้สึกเกิดขึ้นหรือในบางกรณีอาจจะเริ่มเปลี่ยนสีจนกระทั่งเปลี่ยนจากสีธรรมดากลายเป็นสีม่วงสีคล้ำซึ่งเป็นกลุ่มอาการของการขาดเลือดแล้วก็ได้นะนั่นนี่วิธีสัง

กตเบื้องต้นก็คือดูปลายหูปลายเท้าเป็นหลักนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างส่วนหนึ่งก็ที่เราเจอว่ารุนแรงสุดก็คือเสียชีวิตตายนี่หูง่ายตายจากหลายสาเหตุครับ 1. ปลายมือปลายเท้าเน่าหรือขาดเลือดมากๆเกิดเนื้อตายเยอะๆแล้วคนไข้ไม่รักษาตัวเองหรือมาพบแพทย์ช้าเนื้อตายที่เกิดขึ้นก็สามารถจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อดีข้างๆแล้วก็คือทำให้บริเวณขาดเลือดมันกว้างคนไข้ก็ตายได้ 2. อาจจะมาจากการที่หลอดเลือดส่วนอื่นโดยเฉพาะที่หัวใจมันเกิดการขดตัวอย่างรุนแรงเหมือนกันคนไข้อาจจะตายจากหัวใจวายก็ได้เพราะฉะนั้นการเสียชีวิตจากการรับประทานยาอะโกตามีนเนี่ยมีหลายสาเหตุถ้าในคนไข้ที่เป็นไมเกรนแล้วต้องการจะใช้ยาตัวนี้สิ่งแรกสำคัญที่สุดเลยคือต้องรู้ว่าตัวเองเป็นไมเกรนจริงหรือเปล่าอาการปวดแบบอื่นอะโกตามีนช่วยไม่ได้วิธีรับประทานยาตัวนี้ที่ก็คือ 1. เมื่อมีอาการเริ่มเหมือนจะเป็นไมเกรนควรจะรีบรับประทานยาให้เร็วที่สุด 2. พอเรารับประทานแล้วถามว่าเราทานกี่เม็ดดีคำแนะนำในการใช้ยาคือรับประทาน1เม็ดเริ่มต้นซ้ำได้ทุก30นาทีถ้าอาการปวดศีรษะไม่ดีขึ้นแต่เราจะไม่แนะนำให้รับประทานติดต่อกันเกิน5หรือ6เม็ดใน1ครั้งที่มีอาการปวดศีรษะและนับรวมแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยคนไข้ไม่ควรจะรับประทานยาตัวนี้เกิน10เม็ดต่อสัปดาห์นี่คือเงื่อนไขและใน1เดือนไม่ควรกินเกิน15เม็ดเพราะมันจะทำให้อาการปวดศีรษะเป็นมากขึ้นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการป้องกันของประชาชนทั่วไปก็คืออย่าแชร์ยากันเป็นพฤติกรรมที่เราเจอบ่อยมากในคนไทยเราเพื่อนบ้านเป็นเรามียาตัวนี้อยู่อาการเป็นเหมือนกันเลยกินยาเราสิมันไม่ช่วยครับเพราะบางครั้งอาการเหมือนกันแต่สาเหตุการเกิดโรคอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือยาใครยามันนะฮะเรารู้ว่ายาตัวนี้เรากินถูกเรากินคนเดียวไม่ต้องแบ่งนะถ้าเป็นไปได้นะอันที่สองเวลามีปัญหาเรื่องยาหรือเวลามีปัญหาที่ต้องใช้ยาจริงปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชกรพยายามซื้อยาหรือได้รับยาจากบุคลากรสาธารณสุขจริงๆนะฮะยาถ้าเป็นกรณีร้านยาที่ไม่มีผู้ประกอบการวิชาชีพอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องถามหาผู้ประกอบวิชาชีพทุกครั้งเวลาเราเดินเข้าไปซื้อยาหรือเดินเข้าไปหาแพทย์ที่ในสถานบริการทั่วไป

การเตรียมตัวในเรื่องของการปั่นจักรยานเนี่ยอันหนึ่งคือตัวจักรยานนะครับเราก็คงต้องเลือกให้เหมาะสมก่อนที่เราจะปั่นจักรยานเนี่ยอย่างน้อยเราคนต้องรู้ในเรื่องของประเภทหรือว่าชนิดของจักรยานก่อนอันที่หนึ่งก็น่าจะเป็นพวกเสือหมอบพวกแข่งเรื่องของความเร็วอะไรต่างๆลักษณะของการขี่ก็ต้องก้มตัวงอตัวลงนะครับอันที่สองก็คงเป็นในเรื่องของเสือภูเขาส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนวิบากใช่ไหมฮะเพราะมันจะมีโชคอัพที่คอยรับน้ำหนักเรื่องของการกระแทกต่างๆชนิดที่สามนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกผสมแล้วนะครับเป็นพวกไฮบริดพวกนี้ก็ผสมระหว่างเสือหมอบกับเสือภูเขาข้อดีของแต่ละอย่างก็จะเข้ามารวมกันตรงนี้อันที่สี่พวกฟิตเกียร์นะครับไม่มีเบรกไม่มีเกียร์นะครับขี่ด้วยตามแรงเลยตามอัธยาศัยเลยออกแรงยังไงมันก็ได้ตามนั้นจริงๆคราวนี้ก็เป็นประเภทของทัวริงใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือพวกนักท่องเที่ยวนะครับบางทีอาจจะมีเบาะซ้อนบางรุ่นจะมีเกียร์นะครับช่วยเรื่องของการทดแรงได้ใช้เวลาที่เราขี่ไกลๆอันต่อไป BMXอันนั้นบางทีอาจจะเล่นท่าอะไรต่างๆได้ยกล้ออะไรต่างๆผาดโพนได้จะมีจัมป์มีกระโดดมีขี่รอบลักษณะพวกนั้นส่วนอีกอันนึงที่ได้รับความสนใจมากนะครับก็คือจักรยานพับมันเหมาะกับคนในสังคมเมืองนะครับคุณขับรถไปแต่บังเอิญจากที่จอดรถคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปนิดนึงระยะทางที่มันไม่ได้ไกลมากสุดท้ายก็น่าจะเป็นในเรื่องของจักรยานแม่บ้านทุกคนทำไมบอกว่าเรียกจักรยานแม่บ้านเพราะส่วนใหญ่ครับคุณแม่บ้านทั้งหลายแหล่มักจะใช้นะครับในหมู่บ้านก็โอเคจากตัวบ้านออกมาซื้อของอะไรเล็กน้อยไม่ได้ไกลมากถ้าระยะทางค่อนข้างไกลเราก็อาจจะต้องเลือกจักรยานที่เหมาะสมกับการที่ขี่ในระยะทางไกลอย่างเช่นเสือหมอบเสือภูเขานะครับพวกทัวริงพวกนี้ก็จะเหมาะสมกว่าอันต่อไปในเรื่องของตัวร่างกายเราควรต้องรู้ประมาณตนเองนะครับว่าเราได้ในระดับไหนยังมือใหม่อยู่คุณยังซ้อมน้อยอยู่คุณอาจจะต้องเริ่มค่อยเป็นค่อยไปขี่ที่มันระยะสั้นๆก่อนที่ต่อเนื่องเราอาจจะมีการขี่แล้วก็พอสักพักเรารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีการหยุดพักสักครู่นึงแล้วเราก็ขี่ใหม่ก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเราก็จะไปได้ถึงตามระยะที่เราตั้งใจไว้อันที่3ก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวกับสถานการณ์จริงนะครับเส้นทางการแข่งต้องศึกษาไว้ก่อนเส้นทางส

0: ส่วนใหญ่เป็นทางตรงเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางขึ้นเนินมีทั้งลูกรังมีทั้งถนนตรงนี้เราอาจจะต้องศึกษาตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับอู่หรือแม้กระทั่งว่าการเลือกจักรยานก็ได้เลือกได้ถูกอันต่อไปก็คือในเรื่องของตัวพลังงานละเราจะปั่นหรือเราจะมีเส้นทางอะไรเราอาจจะต้องทานก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงคุณต้องเน้นเรื่องพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งพวกข้าวนะพวกนี้จะค่อนข้างให้พลังงานที่ดีปกติพลังงานในร่างกายเราถ้าเราออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะอันนั้นคือโดยประมาณนะครับในขณะที่เราออกกำลังกายด้วยจักรยานพอเราขี่ไปสักพักหนึ่งพวกนี้จะเริ่มมีการโดนดึงไปใช้แล้วเราก็ต้องมีการเติมนะครับสิ่งที่เติมเนี่ยง่ายๆเลยครับพวกพาอย่างถ้าเป็นผลไม้ตัวที่ดีที่สุดก็คือกล้วยหอมแต่สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของน้ำโดยสภาพอากาศจริงๆแล้วมันค่อนข้างร้อนประมาณทุก 15-20 นาทีคุณควรต้องมีการจิบน้ำตลอดแต่ถ้ามันยังต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับคุณอาจต้องเพิ่มเติมในเรื่องของพวกเกลือแร่ละเพราะว่ามันคงไม่ใช่ขาดในเรื่องของน้ำละมันอาจต้องการในเรื่องของตัววิตามินเกลือแร่ที่เพิ่มเติมเข้ามาละอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการตรวจเช็คนะครับการใช้ระบบอะไรต่างๆของจักรยานเกียร์โอเคไหมในเรื่องของการปรับเกียร์นะครับตัวแฮนด์ที่จับไม่กว้างมากนะครับประมาณ1ศอกพอยิ่งถ้ากว้างมากขึ้นมันจะทำให้เขาต้องออกแรงมากขึ้นตัวเบาะที่นั่งถ้าเป็นคนใหม่ๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องให้มันมีพื้นที่ของเบาะที่นั่งที่มันกว้างมีความนุ่มนะครับรับน้ำหนักได้ดีตัวถังนะครับถ้าตัวถังที่มันสูงบางทีมันอาจจะทำให้เรายกเท้าหรือการก้าวคล่อมจักรยานเนี่ยมันอาจจะลำบากตัวเบรกแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเส้นทางที่เราอาจจะต้องขี่ด้วยความเร็วหรือมีทางที่ขึ้นลงนะครับมีทั้งภูเขาสะพานอะไรต่างๆพวกนี้อาจจะต้องมีมาเช็คเรื่องตัวเบรกด้วยสิ่งที่เราควรต้องให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยเป็นในเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะช่วยป้องกันได้หมวกกันน็อกคุณก็ควรต้องสวมนะครับแว่นเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่แค่กันแดดเวลาที่เราขี่จักรยานบางทีฝุ่นหรือลมพัดฝุ่นเข้ามามีเศษอะไรกระเด็นเข้ามามันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะเรื่องพวกนี้ก็เลยต้องป้องกันอันต่อไปคราวนี้เราก็คงมาดูพวกเสื้อผ้าแล้วตรงนี้ถือว่าสำคัญนะครับทำไมเสื้อผ้าถึงสำคัญเราจะมีการเสียเหงื่อที่เยอะนะครับเพราะงั้นเราต้องพยายามหาเสื้อผ้าที่ค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีระบายเหงื่อได้ดีนะครับงั้นเสื้อผ้าพวกนี้อาจจะต้องดูผ้าว่าควรต้องเหมาะสมกับในเรื่องของการที่เราขี่จักรยานหรือว่าออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องที่นานๆนะครับกางเกงก็ถ้าในแง่ของความปลอดภัยนะครับคุณนั่งอยู่ในท่านั้นนานๆนะฮะความเสี่ยงเรื่องการเจ็บกล้ามเนื้อหรือว่าการกดทับอะไรต่างๆที่ได้เยอะแต่ถ้าคุณมีอะไรที่ช่วยซัพพอร์ตมันก็จะช่วยประคองตรงนั้นได้ดีขึ้นอันต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวรองเท้านะครับรองเท้าที่เป็นจักรยานจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องของเชือกเขากลัวว่าตัวเชือกอาจจะเข้าไปพันหรืออะไรต่างๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้สำหรับบางท่านที่ห่วงผิวในเรื่องของผิวพรรณนะครับอาจจะต้องมีเรื่องของการทาครีมกันแดดป้องกันหรือว่าปลอกแขนเพื่อป้องกันแต่เพื่อปลอกแขนก็ต้องป้องกัน UV ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเรื่องพวกนี้อาจจะต้องมีการป้องกันมันก็จะทำให้คุณปลอดภัยนะครับและคุณก็จะสนุกมีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
1: ถ้าจะเปรียบเทียบตับก็จะเปรียบเหมือนกับไส้กรองทั้งเชื้อโรคแล้วก็สารต่างๆที่เข้าไปเนี่ยที่เรารับเข้าไปมันจะต้องผ่านตับตับก็จะทำหน้าที่เก็บกรองเชื้อโรคแล้วก็อย่างปริมาณยาหรือสารที่เรากินเข้าไปตับจะเปลี่ยนเป็นสารที่แอคทีฟเกิดประสิทธิภาพขึ้นหลังจากนั้นตับเองอ่ะก็จะกรองปรับเปลี่ยนตัวยาอันนั้นให้มีความเป็นพิษน้อยลงแล้วก็พร้อมที่จะขับออกจากร่างกายดังนั้นอวัยวะที่จะขับยาออกหรือสารพิษต่างๆออกก็จะมีตับแล้วก็จะมีไตนะคะเป็นหลักเมื่อตับเปลี่ยนแปลงยาหรือเราเรียกว่าออกมาเป็นเมตาบอไลต์แล้วไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นพิษต่อตับโดยตรงซึ่งก็มียาหลายชนิดเช่นการกินยาแก้ปวดพาราเซตามอลหรืออะซิโตมิโนเฟนในปริมาณเยอะๆอันนี้พอเข้ามาในตับปกติแล้วตับมันจะต้องเปลี่ยนสารไออะซิทามิโนเฟนเนี่ยขับออกจากร่างกายให้ไม่มีพิษแต่เรากินเข้าไปเยอะๆไอเอนไซม์ตัวที่มันจะปรับเปลี่ยนให้เป็นสารไม่มีพิษเนี่ยมันหมดไปเพราะฉะนั้นมันก็จะลงไปสู่พาสเวย์หรือแนวทางที่เกิดสารพิษไอตัวนี้เองเนี่ยค่ะที่มันจะไปทำให้เซลล์ตับเกิดอาการตับวายที่เราเรียกว่าตับวายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นยาตัวที่เขาทำการศึกษาแล้วพบบ่อยมากเลยในอเมริกายุโรปหรือแม้แต่ในเอเชียเองก็ตามเนี่ยยาแก้ปวดอะซิทามิโนเฟนเป็นยาที่เราหาซื้อได้ง่ายแล้วคนบริโภคเกินขนาดที่กำหนดถ้าจำเป็นต้องใช้ยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอันนี้หมอแนะนำว่าควรจะกลับไปพบแพทย์จะดีกว่านะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาคงปวดจริงอายกตัวอย่างง่ายๆปวดหลังบางทีมันกินแล้ว

0: ไม่หายคนไข้ก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายปวดแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ว่าทำไมคนที่กินยาแก้ปวดโดยที่เราก็บอกว่าเราไม่ได้กินเกินแต่มันกินสะสมนะคะอาจจะวันละเดี๋ยวก็4เม็ด6เม็ด8เม็ด10เม็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าสภาพตับเขาไม่ดีอาจจะทำให้นั่นแหละมาถึงกับตับวายตับพังได้เช่นเดียวกันนอกจากยาอย่างที่อยากจะเตือนอีกอย่างก็คือวิตามินนะคะวิตามินที่เราทานโดยเฉพาะตัวที่ไม่ละลายในน้ำวิตามิน A D E K ตัวสำคัญก็คือวิตามิน A เพราะถ้าเรารับไปในปริมาณที่มากเป็นเวลาติดต่อกัน3เดือน6เดือนอันนี้จะทำให้ตับเกิดพังผืดต่อไปอาจจะมีตับแข็งได้กินอะไรบางครั้งต่อเนื่องนานๆก็ต้องกลับไปสอบถามแพทย์นะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีปริมาณที่แนะนำว่าควรกินเท่าไหร่ถึงจะกินติดต่อเนื่องกันได้โดยที่มันไม่สะสมและไม่เป็นพิษต่อร่างกายถ้ามันเริ่มที่จะมีตับอักเสบอะค่ะเราจะไม่ได้เห็นว่าเหลืองทันทีแต่คนไข้อาจจะมีอาการคลื่นไส้เพลียๆอันนั้นก็เป็นอาการหนึ่งอย่างที่บ่งว่าอาจจะมีการอักเสบของตับได้ก็ตับเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ถ้าตับวายเขาจะมีขนาดถ้าไม่ได้วายจนแย่เลยเนี่ยเราก็อาจจะฟื้นตัวทันนะคะแต่ถ้าวายอย่างรุนแรงอาจจะไม่สามารถฟื้นตัวทันก็เสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายตับคำแนะนำสำหรับการกินยาก็หมอแนะนำว่าถ้าต้องกินนะคะมีข้อบ่งชี้ควรทานแต่ยาเนี่ยจะต้องเป็นที่แพทย์ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทานขนาดที่แพทย์ให้ถ้าหมดข้อบ่งชี้เราก็หยุดนะคะไม่ควรเพิ่มขนาดยาเองและไม่ควรงดยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนส่วนวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยจริงๆถ้าเราสุขภาพปกติแข็งแรงเรากินอาหารครบหมู่เราก็ไม่ต้องไปเพิ่มอาหารเสริมอะไรแต่ถ้าเกิดจะไปซื้อนะคะก็ต้องบอกว่าเปิดฉลากมาดูว่าขนาดที่เหมาะสมคืออะไรมีประโยชน์ต่อเราจริงไหมเขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะกินอาหารให้เป็นยาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปหาอาหารเสริมหรือวิตามินควรจะกินอาหารให้ครบหมู่สุขสะอาดแล้วก็เราก็เลือกอาหารที่เราจะกินก็สามารถทำให้เกิดเป็นผลประโยชน์เป็นยาได้เช่นเดียวกัน
1: เราไปซื้อของเนี่ยเราต้องยืมเงินแล้วถึงจะได้ของมาถ้าเรากำหนดไลน์ก็เหมือนกันเวลาเราซื้อของแต่ว่าเราทำผ่านเครือข่ายสื่อสารโมบายเพย์เมนต์หรือทำธุรกรรมออนไลน์จากมือถือเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ที่ทำบนโมบายสำหรับเมืองไทยอาจารย์ว่ายังไม่แนะนำเพราะเดี๋ยวนี้โมบายเขาสามารถที่จะแฮปข้อมูลจากโมบายรออีกสักพักหนึ่งจนเทคโนโลยีโมบายถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจารย์ว่าก็ปลอดภัย
2: หรือแม้แต่การซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตโหลดแอปพลิเคชันที่ไม่น่าไว้ใจสมัครสมาชิกและการกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีก็อาจเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว
1: ปกติที่โดนกันจะโดนแค่ว่ารหัสผู้ใช้กับพาสเวิร์ดเนี่ยมันอาจจะถูกเก็บไว้ที่เครื่องเราถ้าเครื่องเราโดนแฮปเข้าไปเนี่ยคือมีคนไปฝังมาแวร์คือตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะสามารถที่จะส่งข้อมูลรหัส username password ส่งไปที่เว็บไซต์ที่อื่นเมื่อไหร่ที่คนร้ายเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้เขาสามารถปลอมเป็นตัวเราได้เลย
2: หากข้อมูลเลขบัญชีและรหัสผ่านอยู่ในมือมิจฉาชีพคนร้ายสามารถสวมรอยเป็นเราแล้วใช้รหัสบัญชีของเราซื้อสินค้าหรือถอนเงินสดโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: ธนาคารใหญ่ๆของประเทศไทยเขามีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงในตัวเขาเองเวลาทำธุรกรรมเนี่ยค่ะในเทคนิคคอมพิวเตอร์เขาเรียก one time password one time password เนี่ยจริงๆเป็นหลักการที่เราเรียกว่า two factor authentication ถึงแม้เราจะใส่ username password ของเราลงไปแล้วทางฝ่ายธนาคารหรือเครดิตการ์ดเนี่ยเขาจะตรวจสอบเราว่าเราเป็นคนนั้นจริงหรือเปล่าโดยส่งพวก SMS เป็นรหัสมาที่มือถือของเราและเราจะต้องเอารหัสนั้นใส่ลงไปในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับมีคนถือกุญแจ2คนคนหนึ่งคือธนาคารคนหนึ่งคือตัวเราถ้าไม่มี2คนนี้ไขกุญแจพร้อมกัน ก็จะเปิดตู้เซฟนั้นไม่ได
2: ้อีกกรณีหนึ่งที่ต้องระวังนั่นคือเว็บไซต์ธนาคารปลอม
1: ตัวเราเองต้องป้องกันตัวเองด้วยเช่นหลายแบงค์ในเมืองไทยโดนคนที่สร้างเว็บไซต์ปลอมทำหน้าตาเหมือนกับเว็บไซต์จริงแล้วก็หลอกคนดูว่าให้ใส่บัญชีใส่พาสเวิร์ดลงไปถ้าเราสงสัยเราควรค้นหาดูว่ามันมีเว็บไซต์ที่แบบนี้หลายอันไหมคนดูจะต้องคอยดูคอยสังเกตว่าเขาเดิมเขาหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยกับสิ่งที่เราทำทุกวันน่ะแล้วต้องสังเกตว่ามันผิดปกติหรือเปล่าแล้วที่มันผิดปกติคืออะไรอันนี้คงต้องช่วยตัวเองเยอะพอสมควรในแง่ของการสังเกตถ้าเราโดนเราต้องแจ้งธนาคารอย่างเร็วที่สุดอายัดบัญชีอายัดบัตรแจ้งตำรวจโดยด่วนถ้าจะทำธุรกรรมออนไลน์นะแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ข้อมูลจะผ่านไปทางสายอย่าใช้ Wi-Fi Wi-Fi เนี่ยแฮกง่ายกว่าปกติด้วยถ้าจะใช้ Wi-Fi นั้นต้องมีการเข้ารหัสล็อกหรือต้องใช้ username password เข้าไปแต่ public Wi-Fi ที่เขามีให้บางครั้งเขาไม่มีตัว username password ให้อันนี้ก็น่ากลัวข้อสังเกตสำหรับคนที่ไปใช้เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ปกติในการใช้เว็บเนี่ยมันจะมีโปรโตคอลชื่อ HTTP ซึ่งเป็นโปรโตคอลสำหรับการติดต่อผ่านเว็บถ้าจะ secure เนี่ยมันจะต้องมีตัว S อีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น HTTPS ปกติแล้วจะต้องมีรูปกุญแจอยู่ข้างๆด้วยตัวนี้จะเป็นข้อสังเกตเวลาที่เราใส่ข้อมูลลงไปในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันจะถูกเข้ารหัสเครื่องของเราเราควรอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ทันสมัยถ้ามีแอนตี้ไวรัสซอฟต์แวร์ก็ควรจะอัปเดตให้เรียบร้อยจะทำให้ข้อมูลของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะฝากเรื่องนี้ไว
3: ้มีเรื่องเกี่ยวกับอุจจาระที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงจะบอกว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยมันจะช่วยบอกโรคของเราได้เหมือนกันจริงๆก็แบ่งเป็น2แบบแบบแรกคือลักษณะอุจจาระว่าเป็นก้อนแข็งเหลวยังไงเราเรียกคะแนนว่า Bristol Stool Score เราแบ่งออกเป็น7ชนิด1ก็คือเป็นเม็ดแข็งเลยนะคะอย่างชาวบ้านมักจะใช้คำว่าขี้กระต่ายออกมาเป็นเม็ดๆต้องใช้การแบ่งค่อนข้างเยอะชนิดที่2ถ้าคิดง่ายๆก็คือเหมือนกับเอาขี้กระต่ายมาโปะรวมกันก็จะเห็นความขรุขระของผิวแต่ว่าอาจจะเห็นเป็นก้อนยาวๆอยู่บ้างชนิดที่3เนี่ยเขาจะเป็นก้อนเป็นลำละแต่ว่าเขายังมีผิวที่ค่อนข้างจะมีรอยแตกแยกอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะละชนิดที่4เนี่ยคุณภาพดีสุดๆคือเหมือนกล้วยหอมนะคะออกมาเนียนเลยชนิดที่5ก็จะเป็นแตกๆหน่อยแต่ยังเป็นชิ้นอยู่ชนิดที่6ก็จะเริ่มเหลวขึ้นแต่ยังมีความเป็นกึ่งเหลวกึ่งแข็งนะคะชนิดที่7ก็คือเหลวเป็นน้ำเลยไม่มีเนื้อเลยชนิดที่1กับชนิดที่2เนี่ยคือจะพบในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกค่อนข้างบ่อยส่วนชนิดที่6ที่7ก็จะเป็นลักษณะท้องเสียนะคะ3 4 5เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะปกตินะคะอันที่2คือดูลักษณะสีของเขานะคะคนปกติก็จะมีอุจจาระที่สีเหลืองบ้างสีน้ำตาลบ้างสีคล้ำบ้างขึ้นกับว่าลักษณะอาหารที่เรารับประทานนะคะแต่คราวนี้คนที่ผิดปกติเนี่ยเป็นยังไงที่เห็นชัดๆเลยอย่างเช่นอุจจาระสีซีดเหมือนขี้เถ้าอะค่ะสีมันจะซีดๆเทาๆอาจจะบอกโดยอ้อมว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะทางเดินน้ำดีอุดตันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องตัวตาเหลืองตามมาด้วยนะคะหรือว่าที่เรียกว่าดีซ่านนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเห็นอุจจาระเป็นสีดำดำยังไงดำอย่างที่เรียกว่าน้ำมันดินหรือดำอย่างยางมะตอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นคาวๆร่วมด้วยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของเลือดอันนี้บอกว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะอันนั้นคือเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนๆหน่อยก็จะเห็นเป็นสีดำได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือดมันออกล่างๆหน่อยใกล้จะถึงทางออกแล้วเลือดมันออกก็จะเป็นสีแดงคือเป็นสีเลือดเลยหรืออาจจะเป็นสีสนิมคือเป็นดำปนแดงก็ได้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีมูกนะคะที่เราเห็นคือเป็นมูกอาจจะเป็นมูกเหลืองๆลักษณะคล้ายๆวุ้นใสๆนะคะมีความเป็นเยื่อๆปนๆนิดๆถ้ามีมูกด้วยบวกกับเลือดด้วยเนี่ยค่ะอันนี้คือค่อนข้างจะสำคัญบอกว่าน่าจะมีแผลหรือว่ามีการอักเสบที่รุนแรงในทางเดินอาหารถ้าเราสังเกตอุจจาระของเราแน่นอนค่ะดีกว่าปล่อยให้มันกดชักโครกลงมาเฉยๆโดยที่เราไม่เคยมองมันเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีเลือดออก แต่คุณไม่เคยก้มลงไปดูเลยว่าคุณมีเลือดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกอย่างเช่นนะคะมะเร็งลำไส้ส่วนปลายบางทีอาจจะมาด้วยเรื่องถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกก่อนแต่ถ้าเราไม่เคยก้มลงไปมองเลยเราถ่ายเสร็จแล้วก็กดชักโครกผ่านไปใช่ไหมคะไปรู้ตัวอีกทีนึงคือก้อนมันใหญ่แล้วเลือดออกเยอะมากแล้วคือออกแม้กระทั่งยังไม่ถ่ายก็ออกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะช้าเกินไปคือเวลาเรารักษาโรคเนี่ยค่ะมันต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างหมอกับผู้ป่วยใช่ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยที่หมอจะเป็นผู้รักษาอย่างเดียวแล้วคนไข้ไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณบอกข้อมูลเยอะเท่าไหร่ถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้การวินิจฉัยเนี่ยแม่นยำมากขึ้นการคิดถึงโรคเนี่ยมันก็จะแคบลงแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นทำให้เราถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ไม่ได้เป็นของใครเลยค่ะประโยชน์เป็นของผู้ป่วยเลย
4: เชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยค่ะมีมาตั้งแต่ปี2490นะคะในประเทศอูกันดาค่ะเพราะว่าเป็นชื่อของไวรัสก็เลยมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็พบเชื้อครั้งแรกในลิงหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่ามีการถ่ายทอดเชื้อสู่คนนะคะในประเทศไนจีเรียเพราะฉะนั้นคือไม่เชื้อใหม่สำหรับโรคใบนี้ค่ะเราพบเชื้อนี้มานานมากแล้วในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราพบเชื้อนี้มาตั้งแต่ปี2556พบนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็กลับไปสู่ประเทศเขาปรากฏว่า4วันหลังจากกลับไปถึงประเทศเนี่ยเขาพบผื่นตามตัวแล้วก็มีไข้สูงนะคะอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่ว่าพอตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นเชื้อซิก้าไวรัสสำหรับซิก้าเนี่ยอาการคล้ายเดงกีเลยนะคะก็คือว่าอาการเนี่ยก็จะมีผื่นเหมือนกันมีไข้สูงนะคะปวดเมื่อยแต่ลักษณะที่ค่อนข้างชัดของเขาคือเขาจะมีลักษณะเยื่อบุตาเนี่ยอักเสบหรือตาแดงด้วยอาการเนี่ยค่ะจะใกล้เคียงกับไข้เลือดออกแต่อาจจะมีอาการที่ตาที่แสดงให้เห็นเด่นชัดว่าอาจจะเป็นซิก้าทางการแพทย์สนใจเป็นอย่างมากเนี่ยเพราะว่ามีการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้อาการของลูกในครรภ์เนี่ยค่ะก็พบว่ามีอาการของสมองเล็กเชื่อว่าอาจจะนะคะมีส่วนคล้ายกับเชื้อไข้สมองอักเสบเป็นไปได้ว่าเขาก็มีความชอบในเนื้อสมองเหมือนกันก็เลยอาจจะมุ่งไปทำลายที่เนื้อสมองก็เลยพบว่าเชื้อนี้น่าจะมีผลค่อนข้างรุนแรงกับหญิงตั้งครรภ์รวมถึงบุตรที่คลอดออกมาติดต่อโดยมีพาหะนำโรคคือยุงนะคะแล้วยุงเนี่ยก็จะเป็นยุงลายได้ทั้งยุงลายสวนแล้วก็ยุงลายบ้านนะคะคล้ายๆกับเชื้อไข้เลือดออกเลยแต่บังเอิญว่ามีอยู่เคสนึงเขารีพอร์ตว่าซิก้าไวรัสเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ก็คือมีพบเชื้อในน้ำอสุจิด้วยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยขอให้เข้าใจก่อนว่าติดต่อโดยหลักนะคะก็คือทางยุงเป็นพาหะปกติแล้วเนี่ยนอกจากวินิจฉัยจากอาการแล้วเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะแยกไม่ได้เด่นชัดจากไข้เลือดออกก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็คือว่าจะตรวจหาสารพันธุกรรมนะคะของเชื้อซิก้าไวรัสซึ่งนี้นะคะจะต้องเก็บเลือดผู้ป่วยค่อนข้างเร็วหน่อยก็คือภายในประมาณสัก1อาทิตย์ที่ยังมีไข้อยู่นะคะเพราะว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อได้แต่ถ้าเกิดคนไข้มาโรงพยาบาลช้ากว่านั้นเราก็จะต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันแทนจะต้องมีวิธีพิเศษนะคะที่จะแยกภูมิคุ้มกันระหว่างของซิก้าไวรัสกับของไข้เลือดออกวิธีการระบาดหรือการติดต่อก็จะเหมือนไข้เลือดออกเลยก็คือว่านำโดยยุงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ไหนที่จะมีน้ำขังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสพบยุงได้มากเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือง่ายๆเหมือนไข้เลือดออกแล้วก็จะต้องกำจัดแหล่งน้ำนะคะแล้วก็อาจจะต้องถ้าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มียุงชุมก็อาจจะต้องทายาป้องกันยุงอะไรเงี้ยค่ะกลางคืนก็ถ้าไม่มีมุ้งลวดคงต้องนอนในมุ้งแบบนี้เป็นต้นแต่ว่ายุงลายเนี่ยค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นยุงที่ติดต่อเรียกว่าหากินในช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นก็คือว่าก็ต้องป้องกันยุงกัดในช่วงกลางวันนะคะเป็นส่วนใหญ
5: ่จริงๆแล้วเบาหวานหายได้ถ้าคนไข้กลุ่มนี้นะคะเพิ่งเป็นเบาหวานไม่นานแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอาหารแป้งอาหารมันอาหารหวานนะคะทานผักเยอะหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นน้ำหนักลงพวกนี้บางทีก็เรียกว่าเบาหวานหายไปได้แป้งที่ดีเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับอาหารที่มีกากใยด้วยกินข้าวกล้องลูกเดือยจะทำให้การดูดซึมเนี่ยช้าลงการควบคุมก็จะดีกว่าแถมได้กากใยก็จะมีประโยชน์กับระบบทางเดินอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ น้อยถึงน้อยที่สุด

หรือถ้าจะไม่ทานเลยได้ก็ดีนะคะคือน้ำตาลเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยจริงๆไม่ได้ทำให้เป็นโรคเบาหวานนะคะแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยแล้วกินน้ำตาลเยอะมันจะทำให้การควบคุมโรคไม่ดีน้ำผึ้งกินได้ไหมมันมาจากธรรมชาติกินเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะน้ำผึ้งเนี่ยมันก็เป็นน้ำตาลกลุ่มฟรุกโตสใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วที่น้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ากินเนี่ยต้องกินในปริมาณน้อยๆต้องระวังเหมือนกันค่ะคือผักกับผลไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางทีเราต้องพูดของใครให้ชัดเจนปกติเนี่ยถ้าเป็นผักใบเขียวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะปริมาณน้ำตาลหรือแคลอรี่อะไรเนี่ยไม่เยอะนะคะแต่บางคนเนี่ยถ้าไปพูดถึงผักที่มีแป้งเยอะเช่นข้าวโพดมันพวกนี้จริงๆแล้วมันมีแป้งซึ่งแป้งก็จะกลายเป็นน้ำตาลนะคะอันนี้รวมถึงผลไม้ด้วยนะคะผลไม้เนี่ยก็มีน้ำตาลอยู่แล้วบางคนบอกเอ๊ะมะม่วงดิบนี่กินได้เลยใช่ไหมคะหมอมันไม่หวานใช่ไหมคะจริงๆแล้วมะม่วงเนี่ยมันก็จะมีแป้งอยู่เยอะเหมือนกันมีทั้งแป้งมีทั้งน้ำตาลคือคนไข้หมอหลายคนนะคะกินทีเป็นกิโลเลยนะคะอันนั้นมันก็จะเยอะไปผลไม้เนี่ยทานได้คืออาจวันนึงอาจจะทาน2หรือ3ครั้งได้ในปริมาณน้อยๆถ้านับเป็นคำอาหารก็ประมาณ10คำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันเนี้ยก็จะทานได้นะคะที่สำคัญกว่านั้นคือกินน้ำผลไม้แล้วดีน้ำผลไม้นี่คนไข้เบาหวานเราห้ามกินนะคะมันจะเป็นน้ำตาลซะเยอะนะคะที่น้ำตาลในรูปที่ดูดซึมง่ายมากด้วยเพราะก็ไม่ได้มีกากใยมาเหมือนผลไม้ที่เรากินธรรมดาเพราะอันเนี้ยก็คือน้อยถึงน้อยที่สุดก็คืออย่างที่บอกค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะพวกสมุนไพรวิตามินอะไรเงี้ยนะคะคนไข้ก็จะมีคำถามมาเยอะว่าอะไรดีหรือที่เขากินอยู่เนี่ยมันดีหรือเปล่าต้องบอกหลักๆเลยว่าหลายตัวเนี่ยมันไม่ได้มีการศึกษาหรือการพิสูจน์มาว่าช่วยลดเบาหวานได้จริงต้องอย่าลืมว่าพืชหลายอย่างก็มีพิษนะคะแล้วถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณที่เยอะเนี่ยก็อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกอันนะคะเรื่องการออกกำลังกายในคนไข้เบาหวานจริงๆเราแนะนำให้ออกกำลังกายปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยมันตอบโจทย์หมดเลยนะคะแต่คนไข้เราทำไม่ค่อยได้ค่ะแต่แน่นอนเมื่อคนไข้เบาหวานกลุ่มนึงที่เป็นไปนานมากๆแล้ว10กว่าปี20ปีเริ่มมีโรคหัวใจนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเท้าชาเคยมีแผลที่เท้ากลุ่มนี้ถ้าจะออกกำลังกายต้องระวังมากว่ามันจะไม่ได้ไปกระทบกับเรื่องหัวใจหรือเรื่องแผลที่เท้าของเขาอาจจะต้องคุยกับคุณหมอว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนจริงๆแล้วรักษาเบาหวานไม่ต้องใช้ยาทุกคนนะคะถ้าคุมอาหารเลือกอาหารที่ถูกต้องแล้วก็ออกกำลังกายก็เป็นวิธีการรักษาเบาหวานได้

รับจ้างแหละครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของคือขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยแล้วส่งของด้วยวันหนึ่งไม่พอทานครับผมเพราะว่าต้องมีครอบครัวด้วยแล้วก็ไหนจะผ่อนค่างวดรถแล้วไหนจะค่าเช่าบ้านอีกแล้วไหนจะให้ลูกให้เต้าแล้วแฟน

0: ไม่ทำงานกันด้วยไปกันใหญ่เลย
1: โควิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่กล้าออกจากบ้านส่วนใหญ่ที่ได้ก็ส่วนใหญ่ได้จากออเดอร์ก็คือว่าลูกค้ามาให้ลูกค้ามาเอาเองหรือว่าเขาสั่งมาแล้วเราไปส่งเขาค่ะรายได้ที่

0: ั้งแต่โควิดรอบแรกเนาะตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วก็พออยู่ได้แต่นี่เงียบมากเงียบจริงๆค่ะถ้าหยุดก็คือแย่ได้น้อยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยค่ะก็นี่แหละพวกพนักงานแม่บ้านบ้างโรงพยาบาลจุฬาบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติจะมีคนเข้ามาออกกําลังกายสวนลุมเนาะอันนี้ก็สวนลุมก็ปิดจะ2อาทิตย์แล้วอ่ะก็เงียบค่ะเงียบเราต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะที่เรานำเสนอในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะวันนี้ก็ปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ครอบครัวรับเชิญและแขกรับแชร์ที่เคยมาออกในรายการของเราค่ะวันนี้ก็จะได้สดมาจากทางบ้านผ่านทางระบบออนไลน์นะคะแต่ละท่านเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วในสถานการณ์โควิดได้รับผลกระทบเขามีวิธีการที่จะฝ่าฟันประคองธุรกิจของเขาไปอย่างไรวันนี้จะได้พูดคุยกันนะคะจาก5ธุรกิจด้วยกันค่ะท่านแรกค่ะคุณวริศรเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนะคะแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวก็คือทำธุรกิจหรือทำมะธุรกิจพี่รังธนครค่ะธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดเฮียสงธุรกิจภัตตาคารยังมีคุณยุทธค่ะธุรกิจข้าวแกงที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันและมีคุณหนึ่งนาตาเลียเพียแคมค่ะธุรกิจโรงศพแล้วก็แดร็กเป็นแดร็กควีน
2: แดร็กควีน
1: ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีทุกท่าน
3: สวัสดีครับผม
2: ก่อนอื่นต้องถามเลยครับว่าหลังจากที่ได้ชม VTR ที่แม่ค้าหลายๆท่านรู้สึกลำบากกับช่วงสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ที่มันเงียบเหงาลงเยอะแต่ละท่านมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ครับแต่ก่อนอื่นรู้สึกมาไม่ครบนะฮะ
1: ใช่ค่ะหายไป
2: 1 2 3 4ขาดคุณ1คุณ1ครับคุณ1ฮะ
1: พี่1ครับ
5: สวัสดีค่ะว้าวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้องแต่งตัวเต็มขนาดนี้เลยเหรอคะ
6: อ้าวให้เกียรตินิดนึงค่ะต้องให้เกียรติรายการนิดนึง
2: ทางบ้านฝากมาถามว่าคุณหนึ่งแต่งตัวตั้งแต่กี่โมงครับ
6: ก็แต่งตัวตั้งแต่ตีห้าค่ะแล้วก็รออัดตอนนี้ค่ะ
2: ครับผมแต่งตัวตั้งแต่ตีห้าเมื่อวานด้วยฮะพี่หมวย
6: เกินตายครับค่ะ
1: ค
6: ่
1: ะ
2: มาถามแต่ละท่านเลยดีกว่าเริ่มที่คุณวริศรดีกว่าครับเป็นไงครับได้ชม VTR ชิ้นเมื่อกี้ไปแล้ว
7: โควิดก็เป็นโรคใบใหม่ที่เข้ามาแทนที่โรคใบเก่าแล้วก็เป็นรอบที่3แล้วด้วยนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าคนไทยมีพลังแห่งการครับการให้การแบ่งปันอนุเคราะห์กันช่วยเหลือกันนี่แหละมันจะเป็นพลังที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยไม่เหมือนที่ใดในโลก
8: อย่างที่รู้ๆกันว่าตอนนี้ประสบปัญหาหนักสำหรับคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะฮะผมคิดว่ามีอีกคนจำนวนมากที่ประสบปัญหาหนักในลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ก็มันจะต้องผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปได้ด้วยการที่อย่างที่เราบอกคือการกำลังใจและการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเนี่ยจะทำให้สามารถประคองไม่ผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้ครับ
9: ผมว่าการให้กำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับก็สำหรับพวกเราในวันนี้ก็คือการออกไปช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยอุดหนุนซื้อของกันแล้วก็แม้แต่แบ่งปันสิ่งต่างๆที่เราจะให้แก่เพื่อนคนชาวไทยด้วยกันในนี้ในเวลานี้ผมว่าสำคัญที่สุดกำลังใจสำคัญมากสำหรับโควิดครั้งนี้เลยนะครับครั้งที่3นี่หนักมากครับ
10: สำหรับผมก็ผมมองว่ากำลังใจที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากที่เราจะได้จากคนรอบๆข้างแล้วนะครับมันก็ตัวเราด้วยนี่แหละครับมันคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดมันเป็นแรงผลักดันในตัวเรานี่แหละครับผมมีคำพูดอยู่คำเดียวจนถึงทุกวันนี้ว่าไม่มีฝนที่ไหนตกแล้วไม่หยุดเดี๋ยวสักวันหนึ่งฝนมันก็ตกแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปวันนี้ก็จะกลายเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งของชีวิตในระยะยาวๆต่อไปก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนเหมือนกันครับสู้ๆครับครับผม
6: จริงๆแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคิดในมุมกลับกันนะคะคือถ้าวันนี้เราไม่มีใครสิทธิ์จากโควิด-19 นะคะเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้วิธีป้องกันที่มันจะต้องทำมากขึ้นในสภาวะโลกปัจจุบันนะคะแต่แน่นอนค่ะในจังหวะที่มันเกิดระลอก3นี้นะคะนอกจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วนะคะ

0: การที่เราก็จะต้องมีให้กำลังใจตนเองนะคะมากกว่านั้นนะคะคือเราต้องเป็นห่วงเป็นใยจากการกระทำที่มันเกิดจากเราด้วยนะคะถ้าวันนี้เราต้องการให้โลกและเศรษฐกิจเนี่ยมันดำเนินต่อไปสังคมมันดำเนินต่อไปค่ะวิธีการในแต่ละครั้งที่เราจะกระทำการใดๆเนี่ยเราต้องตกผลึกด้วยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนที่2 3 4 5หรือไม่ค่ะถ้ามันไม่มีเราก็จะทำได้อย่างสบายใจค่ะแต่ถ้ามันมีแล้วบวกกับสภาวะอย่างนี้ด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องตระหนักนิดนึงว่ามันควรทำหรือไม่ควรทำนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่มีตอนนี้นะคะมากกว่าการให้กำลังใจพวกเรากันเองในฐานะผู้ประกอบการนะคะคนที่ต้องให้กำลังใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องตอนนี้ทุกคนค่ะที่กำลังทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อให้สภาวะโควิดเนี่ยมันค่อยชะลอตัวหรือว่าให้คนที่ทำการรักษาเนี่ยมีจำนวนที่รักษาหายมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะถามพี่หนึ่งต่อเนื่องนะคะพี่หนึ่งเนี่ยปกติแล้วก็จะมีงานโชว์ drag แต่ว่าจากโควิดในรอบที่แล้วมาจนถึงรอบนี้น่าจะได้รับผลกระทบทั้งปีเป็นยังไงบ้างคะกับงานโชว
0: ์ก็จากที่มีนะคะอันนี้คือเราก็ไม่อยากเครียดมากเลยเดี๋ยวจะพูดเรื่องตลกให้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยค่ะมีคนมาทักละบอกว่าต้องการให้รีวิวไส้กรอกยี่ห้อหนึ่งราคาเนี่ย 100,000 บาทนะฮะราคา 100,000 บาทเราก็โอเคคอมมิตเรียบร้อยละพอแล้วสถานที่ที่ต้องไปอ่ะก็คือจังหวัดหนึ่งนะฮะที่จะต้องไปพอถึงเวลาปุ๊บเช้ารับออเดอร์ตอนเย็นปุ๊บเกิดประกาศทันทีว่าเมืองต้องปิดอะฮะเงินแสนมันก็เหมือนแบบว่าผ่านรอยมาให้ชื่นชมแล้วก็ลอยจากไปนะคะอันนี้ยังไม่นับรวมกับในเรื่องที่ถูกสั่งปิดสถานบันเทิงนะคะหรืออีเวนท์ที่มีจำนวนคนเยอะมากๆเนี่ยก็จะต้องถูกเคลื่อนไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นเราได้รับผลกระทบตรงนี้ตรงๆนะฮะแต่สิ่งที่ทำก็คือเราก็ต้องมาปรับกระบวนการวิธีการสื่อสารใหม่ให้มันเข้ามาอยู่ในออนไลน์ให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ถามพี่วริศรกับธุรกิจท่องเที่ยวที่ชุมพร
2: ตอนนี้คือปิดสนิทเลยเพราะว่าการเฝ้าระวังแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยมุ่งไปให้คนไม่มีการเคลื่อนที่หรือชะลอถ้าไม่จำเป็นจริงๆเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็จบไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยเราจริงๆเราทำงานเป็นเครือข่ายด้วยนะครับแล้วเราก็ทำเรื่องของอาหารการกินเรื่องของภัยคุกคามต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เหมือนเราได้ซ้อมมาประมาณ22ปีแล้วเราก็เลยว่าเราใช้พลังทั้งหมดหรือว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่เราฝึกมาเนี่ยครับก็มาใช้ในตอนนี้นั้นเราก็ไม่ได้มองเรื่องการท่องเที่ยวแบบอย่างเดียวแล้วแต่มันก็เป็นมองเรื่องของการอยู่แล้วก็มีความสุขอย่างอื่นเช่นเรื่องของอาหารการกินตอนนี้เราก็ผลิตอาหารการกินส่งให้กับสมาชิกนะครับเรื่องของใช้ต่างๆแล้วก็ที่นี่ก็เป็นเหมือนกับชุมชนเล็กๆ เราก็ใช้โอกาสทองช่วงนี้ครับฝึกคนของเราทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นการจำลองวิกฤตตอนนี้วิกฤตเกิดขึ้นจริงๆเราก็วางแผนที่จะอยู่ในโลกใบใหม่เนี้ยอย่างมีความสุขร่วมกัน
3: มาถึงเรื่องท่องเที่ยวอีกเหมือนกันของคุณยุทธซึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องเดินทางขึ้นเหนือแล้วก็โดยเฉพาะร้านคุณพ่อของคุณที่รถทัวร์จอดเยอะมากแล้วก็รวมถึงร้านข้าวแกงของคุณด้วยไปยังไงบ้างครับ
4: ร้านรถทัวร์ของคุณพ่อนี่หนักเลยครับจากเดิมนี้เมื่อก่อนรถทัวร์ผมใช้คำว่าลดไปเกือบ 60-70% ได้เลยอันนี้คือจำนวนรถนะครับจำนวนของรถทัวร์แล้วจำนวนผู้โดยสารหายไปจากเดิมคันนึงเนี่ยประมาณ30ที่ถึง40ที่เนี่ยเหลือไม่ถึง10ที่ครับพี
3: ่ครับ
4: คือกระทบหนักมากครับมากผมยอมรับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักมากจริงๆครับส่วนร้านข้าวแกงที่นครสวรรค์เนี่ยมันตามแผนเดิมของผมเนี่ยคือผมตั้งใจที่จะเปิดมาเพื่อที่จะช่วยกับคนไม่มีจริงๆนะครับซึ่งเราขายราคาถูกอยู่แล้วในราคา25บาทนะครับในช่วงแรกแต่พอมาช่วงนี้ผมก็เลยปรับราคาลงให้เหลือ20บาทขนาดผมขายถูก20บาทแล้วนะครับพี่ยังเหลือพี่ลองคิดดูว่าหนักขนาดไหนนะครับ
3: 20บาทนี่กับข้าวกี่อย่างครับคุณยุทธ
4: รากข้าว1อย่างครับพี่รากข้าว1อย่าง2อย่างทุกวันนี้คือผมเรียกแทบแจกอย่างเดียวแล้วพี่แทบไม่ได้ขายแล้วคือทำมาช่วยอย่างเดียวเลยนะครับก็โชคดีที่ว่าขอบคุณกับพี่ๆในนครสวรรค์หลายๆท่านนะครับพอเขารู้ว่าผมทำแบบนี้มา2ปีแล้วปีนี้เขาปีที่3หลายๆคนก็มีส่วนร่วมนะครับเอาข้าวสารมาช่วยนะครับก็มีข้าวสารส่งมาจากต่างประเทศก็มีนะพี่นะส่งมาช่วยกันผมก็เลยโอเคถ้าในเมื่อผมได้ไม่มีต้นทุนในการซื้อแล้วผมมีแค่ค่าแรงในการจ่ายแม่ครัวอย่างเดียวก็คือผมเอารายได้และกำไรจากที่เราขาย20บาทเนี่ยอันเนี้ยเป็นค่าแรงแม่ครัวแล้วส่วนที่เหลือผมทำแจกทำขายทำแจกทำขายอย่างเดียวเลยครับพี
3: ่โอ้เรียกว่าโดนหนัก
1: ค่ะ
4: หนักมากครับ
1: แล้วอย่างร้านข้าวแกงของคุณพ่อค่ะที่ได้รับผลกระทบหนักอะค่ะตรงนี้ลูกน้องเราเองดูแลยังไงอะคะ
4: สำหรับในส่วนของลูกน้องนะครับก็ลดเงินเดือนลงอันนี้ยอมรับจริงๆนะครับลดเงินเดือนลงแต่เราก็มีส่วนช่วยก็คือให้ทุกคนสามารถเอาอาหารที่บ้านเนี่ยจากที่ร้านเนี่ยกลับไปทานได้เอาไปฝากคนในครอบครัวได้ด้วยเพราะอย่างน้อยๆเราลดค่าแรงลงแต่ตกเย็นคุณก็ไม่ต้องไปหาและคุณไม่ต้องเตรียมปรุงอาหารคุณสามารถเอาของที่ร้านเนี่ยไปได้เลยใช่ครับ
1: ก็ต้องช่วยกันเพื่อให้ตัวเราอยู่ได้แล้วก็ลูกน้องก็อยู่ได้ด้วยค่ะได้ฟังมา3ท่านได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ว่ามีอยู่ธุรกิจนึงนะคะปรากฏว่าออเดอร์เยอะมากต้องถามพี่หลังธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดทำไม่ทันเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนื่องจากธุรกิจผมเป็นธุรกิจเล็กๆเป็นงานทำเฉพาะทางนะฮะมันไม่ใช่ว่าทุกคนซื้ออะไรแบบนี้เนื่องจากก่อนโควิดเนี่ยเรามีออเดอร์ค้างอยู่แล้วข้ามปีอยู่แล้วใช่ไหมครับพอมาช่วงโควิดระลอก3เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลกระทบกับตัวผมมากในเรื่องของธุรกิจแถมเรายังมีคนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังมีคนมาสั่งกีตาร์ผมอีกนะในตัวราคา 30,000 40,000 บาทเนี่ยในช่วงที่โควิดระลอก3หนักๆเนี่ยมีออเดอร์เข้า 3-4 ตัวเลยมันเป็นเรื่องของเงินอนาคตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าเขาสั่งเสร็จแล้วอีก2ปีถึงจะรับค่อยจ่ายเงินอะไรแบบนี้นะแต่ก็มีบางเคสที่ทำกีตาร์ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาทางด้านการเงินของเขาเนี่ยยังไม่พร้อมเขาก็จะฝากกีตาร์ไว้กับเราก่อนอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบเลยกับอาชีพที่ทำอยู่ตรงนี
3: ้คนอื่นเขามีผลกระทบอยากให้คุณหลังเนี่ยพูดข้อดีหรือมุมดีๆของการที่มีโควิดในครั้งนี้บ้างดีกว่า
5: คืออันดับแรกเลยเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยหยุดสารวนคือโดยหลักของผมเนี่ยทำงานกีตาร์ด้วยไปพูดเป็นวิทยากรด้วยคิดช่วยเหลือนักโทษมันทำให้เราสารวนมากเกินไปพอมีโควิดเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันถูกสต็อปลงมันทำให้ผมเนี่ยได้มานั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็ถามความต้องการของตัวเองและได้มองคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นว่าที่การมีสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้หยุดพักสมองลงแล้วก็ได้ปรับตัวอย่างเช่นผมกับครอบครัวอย่างเงี้ยก็คือเราเนี่ยใช้เงินอย่างพอเพียงเราก็เริ่มคุยกันว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้เราควรจะปรับตัวอยู่แบบไหนมีเวลาให้อยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นอะไรแบบเนี้ยครับผมคิดว่าคือชีวิตผมมันเคยแย่มาก่อนเนี่ยคือผมเคยอยู่ในเรือนจำเคยแบบโอ้โหชีวิตแบบสุดโต่งมาหมดแล้วอ่ะพอวันนี้มาเจอสถานการณ์อะไรแบบเนี้ยผมอาจจะรับได้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าผมเคยอยู่ในจุดที่มันสิ้นหวังสุดๆแล้วแต่วันนี้พอมาเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยเราคิดว่าเราแย่เงี้ยเราจะมีเห็นคนแถวบ้านเราเนี่ยแย่กว่าเราอีกบางทีผมอยู่แถวบ้านเนี่ยผมก็พยายามขับมอเตอร์ไซค์ผ่านตลาดก็เห็นพ่อค้าแม่ขายที่เขาก็กลัวโควิดเหมือนกันแต่เขาก็กลัวอดมากกว่ามันจำเป็นต้องหาเงินอะไรแบบนี้ฮะมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตผ่านบุคคลหรือคนในชุมชนอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าโควิดสถานการณ์เนี่ยมันทำให้ผมได้นิ่งลงได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ใช้เวลากับครอบครัวได้มองคนรอบข้างหรือเริ่มสนใจคนอื่นมากยิ่งกว่าเวลาที่เราปกติแบบนี้ครับ
3: แต่เดี๋ยวคุณหลังจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
3: คุณจะอยู่ยังไม่สงบสุขแล้วครับ เพราะว่าคุณหนึ่งเขาจะไปหาคุณฮะ ใช่ไหมพี่หนึ่ง
0: อาจารย์บอกอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย ในสิ่งที่คุณหลังพูดนะคะจริงๆตัวนาตาลีเองเนี่ยบางทีก็ต้องคิดเชิงบวกนะคะคือแบบมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยในสภาวะที่มันวิกฤตเนี้ยค่ะสร้างความชุ่มชื้นหัวใจด้วยตัวเราเองด้วยค่ะแล้วก็ต้องมองข้อดีในสิ่งที่มันไม่ดีให้ออกถ้าเราเจอมันเนี่ยมันก็จะทำให้เราอยู่ได
3: ้มาถามเฮียทรงบ้างดีกว่าครับ เป็นไงบ้างครับกับธุรกิจร้านอาหารของเฮียซงมีผลกระทบมากขนาดไหนครับ
6: เราเป็นธนาคารที่มีดูแลชีวิตพนักงานเนี่ยเยอะอยู่สองสาขาเนี่ยเรามีพนัก

0: งานประมาณสัก40ท่านซึ่งสำหรับเราต้องบอกว่าเร่งของผมเนี่ยในระลอกที่3เนี่ยถึงวันนี้เนี่ยเรายังแจกกับข้าวให้พนักงานกินวันละ3มื้อเรายังไม่ได้คิดสักนิดจะตัดเงินเดือนคนงานจนกว่าว่าในอนาคตมันมีการยืดไปถึงไหนเราค่อยคุยแต่ระยะที่มาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังดูแลลูกน้องเราที่ร่วมเป็นร่วมตายกับเรามาแต่ต้องบอกว่าเจ้าของธุรกิจอ่ะในการขยายตัวหรือแม้แต่การวางแผนในการใช้เงินแล้วก็วางแผนในการจ้างลูกน้องเนี่ยมันมีอะไรที่โควิดครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องวางแผนธุรกิจของเราอีกแบบหนึ่งในอนาคตนะน่ากลัวฮะน่ากลัวแล้วก็ผมเชื่อว่าครั้งนี้ธุรกิจใครยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเจ็บแต่เจ็บแบบเอาตัวรอดได้หรือเปล่าภาษาจีนอย่างพวกผมทุกวันนี้ก็คือเอาเงินเก่าอ่ะออกมาใช้ถ้าไม่มีเงินเก่าเนี่ยรอเงินใหม่เนี่ยเหนื่อยครับแต่เราก็สู้นะโดยที่มีการพัฒนาธุรกิจของเรานะครับคุณหมวยคุณมิก
1: แต่มีหนึ่งท่านครับที่เรารู้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบผู้ใหญ่ที่อายุเกิน70กินฟรีคนพิการกินฟรีเรามีภาพมาฝากกับธุรกิจร้านข้าวแกงของคุณยุทธครับ

0: พี่ด้วยเดี๋ยวนี้มีคนเขาช่วยมาเยอะ
1: อ๋อพี่ออนไง
0: ออนหมดไลฟ์เสร็จไหม
1: ถ
0: ู
1: มือนี่ไงมีคนเขาช่วยเยอะให้น้องน้ำรวยน้ำรวยนะครับ
0: ในนู้นด้วยครับในนู้นด้วยมีคนช่วยเยอะ
1: ไงออน
2: รอบแรกน่าจะประมาณ30กล่องข้าวหมดไปครึ่งหม้อแล้วเดี๋ยวรอบที่2ก็มาเรื่อยๆวันนี้น้อยกว่าทุกๆวันปกติเขาจะมารอนั่งรอก่อนแล้ววันนี้อีกแก๊งนึงไม่รู้หายไปไหนโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงจะถ่ายรูปอัพให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับพี่ๆที่ช่วยกันมาขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณน้ำใจสำหรับทุกคนเลยเห็นบุญกันแน่นอนถ้าเหลือจากตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปฝากที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะครับขอบคุณครับ
3: สรุปคุณยศก็ยังยึดคอนเซปต์เดิมว่าเด็กๆผู้สูงอายุพิการทานฟรี
2: ครับพี่คอนเซปต์เดิมเลยครับ
3: แต่ตอนนี้ที่คุณบอกไปเมื่อกี้ว่าลดเหลือ20บาทก็แทบจะทานฟรีอยู่แล้ว
2: ใช่ครับตอนนี้คือมีทั้งในส่วนที่ผมแจกด้วย
3: ครับ
2: แจกเนี่ยเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ50กล่องครับพี
3: ่ครับผม
2: ก็คือทั้งแจกด้วยแล้วก็ทั้งขายด้วยถ้าเหลือจากตรงในส่วนที่แจกก็จะนำส่วนที่แจกที่เหลือจากตัวนี้เอาไปให้กับพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลด้วยครับ
3: คือให้บุคลากรทางการแพทย์ที่นครสวรรค
2: ์ใช่ครับใช
3: ่และอัตราการที่คนออกมาซื้อของใช้จ่ายซื้อของกินที่นครสวรรค์ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับ
2: เงียบมากครับพี่เงียบมากเงียบมากๆเมื่อเช้าผมก็ขับรถวนรอบปกติเนี่ยถ้ายิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยถนนรอบๆหนองรอบๆอุทยานสวรรค์เนี่ยจะเต็มไปด้วยรถและผู้คนมากร้านค้าช่วงเช้าเนี่ยจะคึกคักมากในช่วงสักก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับตอนนี้คือเงียบพี่เงียบมากเลยครับ
3: ค
4: ่ะ
3: คุณสนใจเอาดรากควีนไปแห่รอบนครสวรรค์ไหมฮะ
2: น่าจะโดนกักตัวก่อนนะเหมือนว่ามาจากกรุงเทพด้วยอ่ะ
4: ตอนนี้อาจจะยังขึ้นรถแห่ไม่ได้ค่ะคุณยุทธบอกว่าได้นำอาหารไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอพยาบาลไหมคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างใจของแต่ละท่านในการต่อสู้กับโควิด
2: ทุกครั้งที่เวลาผมจะเอาไปแจกผมจะไม่ค่อยได้เจอกับพยาบาลแต่ส่วนมากผมจะเจอกับพวกพี่ๆเวนเตนะครับพวกพี่ๆขับรถ EMS รถฉุกเฉินพวกนี้แล้วก็จะเจอกับพวกพี่ยามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ละคนเขาก็เหนื่อยนะผมจากที่ผมได้คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าถ้ายิ่งช่วงระลอก3ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยนครสวรรค์เนี่ยรุนแรงมากครับพี่วันนึงติดเฉลี่ยกันเป็นร้อยเลยครับรถเข้าออกรถเข้าออกตลอดเวลาเลยก็ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าผมช่วยทางไหนได้บ้างผมมีข้าวแกงในตอนเย็นส่วนตอนกลางวันผมมีกาแฟผมก็จะ

0: กาแฟใส่ขวดแล้วก็เอาไปให้พี่ๆเขาด้วยครับ
1: คุณหนึ่งสนใจไปเป็นพรีเซนเตอร์ร้านกาแฟหรือว่ากีตาร์ไหม
2: ก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะไปรีวิวกาแฟที่นครสวรรค์นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเอากีตาร์จากคุณหลังพระนครเนี่ยไปดีดเล่นด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเราจะวัดจะแวะดูว่าอาหารจีนอร่อยอร่อยแบบเป็นคนจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปฝากกันที่จังหวัดชุมพรค่ะ
3: ก็คือเดินสายไปครบทุกคนกลับมาที่พี่หลังนะคะพี่หลังเองตอนนี้ทำกีตาร์ไม่ทันมีออเดอร์เข้ามาแต่ว่าพี่หลังก็ยังแบ่งเวลาส่วนหนึ่งอะค่ะไปเยี่ยมเพื่อนๆที่ออกมาจากเรือนจำแล้วก็เริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อนๆพี่หลังเป็นยังไงบ้างคะ
4: คือตอนนี้หลายคนที่พ้นโทษออกมาแล้วเริ่มประกอบธุรกิจที่สุจริตเนี่ยมันพอมีโควิดระลอกนี้เข้ามาปึ้งเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยสะดุดและภาวะของคนที่เคยผ่านเรือนจำมาเวลาเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยพอเจอสถานการณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราจะทำดีแล้วมันเกิดวิกฤตในชีวิตอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็อยากไปให้กำลังใจเขาไปสนับสนุนไปช่วยซื้อของเขาอะไรแบบนี้ก็พยายามจะไปให้ได้อาทิตย์ละ1 วันเพื่อจะไปหาเพื่อนนักโทษที่เราดูเราพูดคุยแล้วดูซิว่าเออเขาเจอปัญหาจริงเขาแย่จริงการไปหาเขาเนี่ยพอเขาเห็นหน้าเราเนี่ยเหมือนเราไปให้กำลังใจให้เขาเห็นตัวเป็นๆ เลยเสร็จแล้วเราก็มีส่วนในการที่จะควักเงินทุนบ้างเล็กน้อยในการสนับสนุนเขาเนี่ยมันก็จะสร้างกำลังใจให้เขาแล้วเราก็จะพูดหนุนใจให้กำลังใจเขาว่าให้สู้ต่อไปนะอย่ามีผมอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดอะไรที่เราไม่เหลือบากกว่าอะไรถ้าเราสามารถช่วยได้เนี่ยเราก็ยินดีช่วยเนื่องจากผมโอเคธุรกิจของผมไปได้ใช่ไหมฮะผมก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่ง 10% ของธุรกิจผมเนี่ยเอาไว้ช่วยกลุ่มเพื่อนๆของผมที่เขาเกิดปัญหาไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่บางทีในลักษณะของการไปหาเนี่ยเงินมันไม่ได้มากนะแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของกำลังใจมีนักโทษบางคนเนี่ยถึงกับน้ำตาไหลเลยนะแล้วเขาก็พูดว่าเออเงินทองมันก็สำคัญนะแต่ถ้าเกิดขาดกำลังใจเนี่ยมันจะเอาแรงที่ไหนไปหาเงินอะไรแบบนี้ให้เขารู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ถูกลืมอย่างน้อยมีผมคนนึงที่เข้าใจความรู้สึกพวกเขาอะไรแบบนี้ฮะ
5: สวัสดีครับผมหลังพระนครนะฮะวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่กิ่งนะพี่กิ่งขาย
6: ข้าวหมูทอดค่ะสวัสดีค่ะข้าวหมูทอดค่ะ
5: ข้าวหมูทอดนะ
6: ค่ะ
5: ตอนนี้กิจการเป็นไงบ้างครับ
6: ก็นิดหน่อยซบเซานิดหน่อยนะ
5: ซบเซานิดหน่อยนะ
6: ใช่เพราะว่า
5: ก็เป็นอดีตนักโทษอีกหนึ่งคนนะที่โดนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดติดทั้งหมด4 ครั้งนี่ปล่อยมาได้3 ปีแล้วมาทำกิจการข้าวหมูทอดนะฮะข้าวหมูทอดนะฮะไก่ทอดหมูทอด
7: ก็ยังพอไปได้ใช่ไหมฮะ
6: ก็ยังพอไปได้ค่ะยังไปได้อยู่สู
7: ้
6: สู้ถึงที่สุด
1: จริงๆดีเนาะอย่างที่หลังบอกว่าเวลาไปอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่สำคัญพอๆกับกำลังใจเผลอๆบางทีกำลังใจสำคัญยิ่งกว่าเงินอีก
3: ค่ะมาที่เฮียซงบ้างค่ะธุรกิจภัตตาคารเฮียซงเองมีการปรับตัวยังไงคะในสถานการณ์นี
8: ้ต้องบอกว่าเราทำร้านอาหารใช่ไหมคู่แข่งเราถ้าเป็นในเวลาปกติเราก็คือภัตตาคารทั่วไปภัตตาคาร A B C ภาษาจีของร้านจีนก็คือคู่แข่งของเราแต่ณวันนี้โควิดร้านเราเนี่ยจะแข่งกับอะไรที่อยู่ความสะดวกหรือความที่เขาบอกว่าเป็นโลกออนไลน์ได้ยังไงเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราต้องก้าวเข้าไปสู่โลกออนไลน์เลยถ้าเราไม่มีที่เป็นออนไลน์ผมว่าในโลกอนาคตเราอยู่ไม่ได้ก็เลยคุยทีมงานเสนอผมมาผมบอกผมเห็นด้วยแล้วเราจะทำยังไงกับคำว่าโลกออนไลน์กับภัตตาคารจีนซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้จนลูกๆผมบอกว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าอะไรครับเราก็คัดเลือกเอาอาหารที่เราอร่อยอร่อยของร้านเราเนี่ยมีอะไรอร่อยบ้างแล้วก็มีกี่เมนูเราคิดขึ้นมาเราก็คิดขึ้นมา 4-5 เมนูแล้วเราก็มาขายออนไลน์ผมบอกเฮ้ยขายออนไลน์มันจะขายได้ยังไงของเขาเนี่ยนะบะหมี่เนี่ยเขาผัดกันเนี่ยเขาขายอยู่ริมถนนจานละ 7-80 บาท60บาทร้านเราเนี่ยจานนึงกินคนเดียว140-150บาทเขาบอกว่าแข่งได้สิฟ้า1เราก็เอาความอร่อยระดับเหลาของเราเนี่ยไปตอบโจทย์แล้วก็สร้างความฝันของผู้บริโภคว่าเฮ้ยจ่ายเงินเท่านี้เขาก็ได้กินเหมือนกัน คือเราต้องคิดว่าเหมือนกับตอนนี้มันมีสงครามอยู่ข้างหน้าเราต้องลืมเมื่อวานนี้ไปซะเราอย่าไปคิดถึงเมื่อวานว่าเราเคยขายของยังไงเราเอาข้างหน้าให้ผ่านก่อนดีกว่าผมยังสู้เลยผมเป็นเจ้านายผมสู้ให้เขาเห็นเขาก็จะได้สู้เหมือนกับผมเหมือนกันเพราะว่าโควิดมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกครับแต่โควิดสอนให้เราเจอทางเดินเส้นใหม่ซึ่งเป็นเส้นที่ทำให้เราอาจจะนำมุมมองนี้ไปขยายธุรกิจของเราในวันข้างหน้าก็ได้ผมคิดแบบนี้นะ
3: ได้เห็นภาพชัดนะคะกับการปรับตัวของเฮียซงแล้วก็วิธีการดูแลลูกน้องวิธีการคิดมาที่พี่วริศร นะคะธุรกิจการท่องเที่ยวเรายังไม่แน่ใจเลยว่าปลายปีนี้เราจะเปิดการท่องเที่ยวได้ไหมนะคะในมุมหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติพี่วริศร อยู่ติดทะเลได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีโควิดก็คือทะเลสวยขึ้นตรงนี้อยากให้เล่าให้ฟังค่ะ
9: จริงๆแล้วเราใช้ทรัพยากรกันมากเกินไปนะครับจนไปรบกวนเพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกอย่างได้พักพอคนไม่มาเนี่ยการรบกวนก็น้อยลงก็เป็นธรรมชาติของความสมดุลว่าสิ่งนี้น้อยลงสิ่งหนึ่งก็จะกลับมาเราก็พบว่าจริงๆธรรมชาติเนี่ยเยียวยาตัวเองได้อย่างเร็วมากเลยนะครับขณะที่เรากินเราใช้กันเรียกว่าเข้าขั้นล้างผลาญกันเลยทีเดียวแต่พอหยุดแป๊บนึงเนี่ยธรรมชาติก็ฟื้นตัวเพราะนั้นเราเห็นพลังของธรรมชาติ
1: แต่เห็นได้ข่าวบอกว่าทะเลชุมพรสวยมากใช่ไหมครับ
9: สวยครับผมอยู่ทุกวันผมก็ยังเห็นว่าสวยทุกวัน

0: สวยมาก
1: อยากจะไปอะค่ะพี่นิช
0: อยากไปเที่ยวจังเลยเหมือนอยากจะไปเรียนดำน้ำละ ไปลอยก็ได้พี่วลิศรนะตอนนี้นั่งอยู่แถวไหนครับ
2: อ๋อนั่งอยู่ริมหาดเลยครับ
0: เอาริมหาดโอ้นี่ไง
1: โอ้โห
0: บรรยากาศดี
2: จังเลย
1: ค่ะ
0: โอ้ดูดิเงียบสงบนี่ผมสามารถนั่งได้เป็นวันๆเลยนะพี่หมวย
1: หมวยเคยไปนั่งตรงนี้เลยใช่ค่ะของพี่วลิศรเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็พอถ่ายรายการเสร็จก็นั่งริมทะเลอย่างที่พี่มิกบอกเลยนั่งแบบ
0: นั่ง
1: ได้เป็นชั่วโมงค่ะ
0: คนชอบบอกว่าทะเลลมทะเลเหนียวผมไม่เคยมีความรู้สึกนั้น
1: ค่ะ
0: ผมรู้สึกว่าผมสามารถนั่งดูคลื่นได้ทั้งวันมันผ่อนคลายดีมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: อ่ะอันนี้ก็คือทางออกเนอะของเมื่อกี้ของเฮียซงแล้วก็ของพี่วลิศรแล้วแล้วท่านอื่นล่ะครับมีทางออกสำหรับธุรกิจของตัวเองในช่วงโควิดอย่างนี้บ้างไหมครับอ่ะคุณยุทธก่อนก็ได
3: ้ครับถ้าสำหรับยุทธก็คือปัจจุบันตอนนี้ก็คือยุทธเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าเกิดว่ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้ยุทธเริ่มลงรายละเอียดลึกมากขึ้นกับธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ใช่ครับก็คือเหมือนกับเราเริ่มพยายามหาวิธีการอะไรหลายๆอย่างอย่างที่พี่หลังบอกนะครับว่าตอนที่ถ้าสถานการณ์แบบปกติเนี่ยบางทีเรายังฟุ้งเราอยากทำนู่นเราอยากทำนี่เราอยากทำอะไรหลายๆอย่างแต่พอมันเกิดวิกฤตและสถานการณ์แบบนี้มันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันทำให้เรารู้ถามตัวเราเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรมันมีรูทางไหนที่เราจะไปได้ไหมอะไรแบบนี้ครับมันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นง่ายๆเลยสำหรับวิกฤตแบบนี้ทำให้เราตอบคำถามกับตัวเองหลายๆอย่างได้มากขึ้นครับพี่
1: ค่ะคุณดึงนะคะธุรกิจลงศพมีการเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจในช่วงโควิดนี้ยังไงคะ
4: จริงๆแล้วนะคะหลายมันเขาเรียกว่านี่ดีกว่าหลายๆคนก็จะมองว่าแบบเฮ้ยร้านลงศพเนี้ยค่ะมันจะต้องออฟไลน์อย่างเดียวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีออนไลน์ด้วยแต่ออนไลน์ของเราเนี่ยคงไม่ใช่แบบว่ามานั่งรีวิวลงศพลงใบนี้นอนดีไม่มีชาร์จอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่นะแต่ก็เป็นในลักษณะว่าสร้าง awareness อย่างอื่นให้เห็นนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถแบบว่าเป็นยังไงบ้างคะไหนช่วยรีวิวหน่อยนอนลงใบนี้สบายไหมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะเราก็แบบเราก็เรียนสายมาร์เก็ตติ้งมานะสายคอมมูนิเคชันมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะฮะก็คือการเอาสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ก็เช่นการขายลงศพนี่แหละเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แต่จะเข้าไปในลักษณะแบบไหนถูกไหมฮะสิ่งที่ต้องมาแน่ๆล่ะคอนเทนต์นะฮะช่องทางการสื่อสารหรือการสร้างความเอ๊ะให้กับทุกๆโพสต์นะฮะเช่นแบบว่าเฮ้ยวันนี้ธุรกิจลงศพเนี่ยเราเป็นลูกคนจีนเนาะเป็นตั๋วเกี้ยด้วยเป็นลูกคนโตแล้วแบบมีเชื้อสายจีนวัฒนธรรมคัลเจอร์เฮ้ยแต่แต่งแร็กอย่างเงี้ยทำไมคุณยังขายสินค้าทางวัฒนธรรมได้ฮะมันก็จะเกิดเรื่องเล่าหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นแชมป์ Drag Race Thailand เนี่ยเป็นมิส ACDC เราอยู่ในแวดวงบันเทิงเนี่ยข่าวเก่าๆที่เราเคยออกไว้ฮะแล้วมันเป็นอันซีนเนี่ยเราก็จะถูกกลับมาพูดถึงใหม่นะฮะแล้วเราก็สร้างคอนเทนต์ตัวเองก็คือพูดง่ายๆเลยสวมวิญญาณอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปนะฮะแต่ก็ผนวกกับการขายสินค้าทางวัฒนธรรมเนี่ยแหละค่ะและอีกสิ่งนึงนะคะที่นาตาเลียเองทำอยู่ตลอดเวลาค่ะณปัจจุบันนี้เราได้ทุนเรียนฟรีนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนาะพอมันขึ้นชื่อว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยมันก็จะมุ่งไปสู่ละเช่นภาคธุรกิจภาคเครือข่ายต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องสร้างนะคะสร้างคอนเนคชั่นเพิ่มพาร์ทเนอร์ต่างๆในช่วงที่มันเป็นวิกฤตการณ์อย่างเงี้ยค่ะแต่การเพิ่มคอนเนคชันเนี้ยค่ะมันไม่ใช่เป็นแค่ว่าเพิ่มจากในเรื่องของแบบอินคัมที่เข้ามาอย่างเดียวนะฮะแต่การได้แลกเปลี่ยนนะฮะกับผู้ประกอบการต่างๆนี่แหละมันคือแวลูที่เราต้องสะสมเอาไว้นะฮะเพราะเราจะเห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยต่างๆเนี่ยมันจะมีวิธีการที่ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้พอมันมีใครสิทธิ์เนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าวันนี้สินค้าที่มันเกี่ยวกับคนตายเนี่ยเข้าไปออนไลน์ไปโลดแล่นไปให้ถูกพูดถึงในแบบโซเชียลได้อ่ะนี่คิดว่าอะไรก็สามารถเป็นไปได้ในโลกออนไลน์ค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างเครือข่ายที่ทางคุณหนึ่งได้ไปพูดคุยมาเขามีวิธีการปรับตัวกับธุรกิจยังไงบ้างอะคะ
4: นะคะจากที่เราไปเรียนนะคะเราเรียน Marketing Communication นะคะเกี่ยวกับงานนิเทศนะคะแต่สิ่งที่เราได้มาเนี่ยคือมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ช่วงเวลาที่มันเป็นปัญหาเงี้ยเขามาเรียนหนังสือเพิ่มนะคะแต่เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีวิธีคิดอยู่2แบบค่ะ1คิดถึงตัวเขาเองก่อนนะคะคือถ้าเขารอดองค์กรจะรอดนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะคะจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่แหละมันอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่มันต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงนะคะกับอันที่2นะคะก็จะเหมือนที่เฮียซงบอกนะคะคือลดต้นทุนนะคะลดกำไรลดบางอย่างแต่อยู่ได้ไม่เสียคุณภาพนะคะอันนี้ก็คือวิธีคิดที่หลายผู้ประกอบการเขาทำนะคะแล้วมากไปกว่านั้นนะคะเมื่อคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่รายย่อยจะ SME จะสตาร์ทอัพหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาก้าวพ้นวิกฤตได้ก็คือการให้กำลังใจตัวเองซึ่งเมื่อกี้เราจะเห็นทั้งคุณหลังก็ดีนะคะหรือเจ้าของร้านกาแฟของดิฉันนะฮะก็ได้พูดถึงนะฮะหรือแม้กระทั่งการอยู่กับพี่วริศอยก็เราก็จะเห็นว่าแบบแม้กระทั่งเฮียซงเองอ่ะก็คือสุดท้ายอ่ะถ้าเราอยู่กับตัวเองได้นะคะแล้วมองเรื่องโชคร้ายให้มันเป็นเรื่องโชคดีเนี่ยแล้วก็ทำตัวเองอะให้เหมือนปลาสองน้ำอะค่ะจะอยู่น้ำเค็มก็มาจะอยู่น้ำกร่อยฉันก็อยู่ได้จะอยู่น้ำจืดฉันก็อยู่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวรอดไปได้ตลอดรอดสั่งเพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องลดอัตราตัวเองลงมาว่าสิ่งที่เคยได้มันอาจจะไม่ได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนตอนที่มันมีปัญหาแต่มันไม่เหมือนคำว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
0: คนนี้ไม่ถามไม่ได้ต่อให้ธุรกิจเขาไม่มีผลกระทบกับโควิดก็ตามแต่ว่าเราจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนธุรกิจของเรายังไงบ้างไหมครับคุณหลัง
5: คือของผมก็มีปรับเปลี่ยนธุรกิจเหมือนกันนะอย่างเช่นกีตาร์ผมเนี่ยก็ผ่อนได้คือบางคนเนี่ยไม่มีเงินก้อนเราก็ให้ผ่อน10เดือนอย่างเงี้ยฮะเดือนละ 3,500 บาทสมมุติกีตาร์ราคา 35,000 อย่างเงี้ยมันก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถซื้อได้แล้วก็ปรับตัวเราไม่สามารถลดราคาได้เพราะต้นทุนในการทำกีตาร์พวกนี้มันก็สูงอยู่แล้วแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการจ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก้อนมันก็ทำให้ลูกค้าของผมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะผ่อนจ่ายกีตาร์ได้อะไรแบบนี้นะครับและผมคิดว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือเวลาเราเจอวิกฤตเนี่ยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะทำให้เราปรับตัวเองให้อยู่รอดให้ได้โดยอัตโนมัติผมคิดว่าหลายๆคนที่ผมเห็นคนในชุมชนหรือเห็นเพื่อนของผมเองเนี่ยเวลาเจอวิกฤตเนี่ยพอมันมีคำตอบในชีวิตเราต้องอยู่ให้รอดอย่างเงี้ยเขาก็จะปรับตัวของเขาเองเพื่อที่สามารถที่จะอยู่ให้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีอย่างเช่นผมมีเพื่อนคนนึงที่ชื่อเอ็มคนตัวลายเป็นนักมวยอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราเห็นเขาทำยิมใช่ไหมทำยิมแล้วก็มีลูกค้าเยอะมากเลยเขาบอกว่าประสบความสำเร็จที่มีลูกค้าแบบค่อนข้างมากพอสมควรแต่พอวิกฤตโควิดมาปึ้งเขาต้องปิดยิมใช่ไหมฮะและเขาต้องปิดเป็นเดือนเลยเงี้ยผมก็เห็นว่าเขาก็ดิ้นรนโดยการไปเอาทุเรียนมาขายปูดอไปเอายาสีฟันมาขายพอเป็นหน้าทุเรียนก็ขายหน้าทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวพอคิดว่าถ้าเกิดอนาคตข้างหน้าเนี่ยเป็นหน้าผลไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะทำมันเป็นเหมือนอย่างที่คุณหนึ่งบอกว่าเขาลดอัตราตัวเองออกมาเขาเป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกแต่วันนี้มาโพสต์ขายทุเรียนผ่านเฟซบุ๊กผ่านโลกออนไลน์แถมไปส่งให้ด้วยอะไรแบบนี้มันก็ทำให้ผมได้เห็นว่าพอสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นน่ะมันก็ทำให้คนเนี่ยมีกระบวนการความคิดที่จะสามารถปรับตัวให้อยู่กับมันให้ได้แบบนี้ครับ
0: แล้วท่านอื่นล่ะครับท่านอื่นน่าจะทุกท่านที่นั่งอยู่กับเราวันนี้มีเพื่อนๆเยอะแยะมากมายทำหลายธุรกิจมีใครสามารถแชร์บ้างได้ไหมครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่ปรับเปลี่ยนธุรกิจแล้วมันเห็นผลแบบชัดเจนเลยมีบ้างไหมฮะเผื่อจะมาร่วมแชร์กัน
4: อยากจะให้มองอย่างนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วอ่ะด้วยคำว่าเราเองก็อยู่พาร์ทนึงเนี่ยฮะเราก็จะมีร้านอยู่ที่ตะวันออกกลางด้วยนะคะร้านส่วนตัวนี่แหละแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขายโรงศพเลยนะคะแต่น้องชายเนี่ยไปขายมันติแบรนด์ช็อปที่นู้นนะคะสิ่งนึงเนี่ยพอมันเป็นตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าในสภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะตลาดต่างประเทศเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของคนที่เป็นผู้ประกอบการที่มีกำลังพอที่จะไปที่นู่นนะคะแล้วเราแต่สิ่งพอเราเห็นว่าไอ้โควิด-19 เนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยทำได้โดยในการที่จะ เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเช่นการแบ่งผ่อนชำระจ่ายค่าเช่าเชลค่าเช่าพื้นที่เหมือนที่คุณหลังบอกเลยค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้แม้กระทั่งแบบว่าในมหาลัยที่นาตาเลียเรียนอยู่เนี่ยค่ะก็คือมีโปรแกรมแบ่งจ่าย 0% แบบไม่ต้องรูดบัตรเครดิตด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้หลายๆคนที่กำลังขนขวายในสภาวะอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอยากจะเพิ่มสกิลเงี้ยเขาก็ตัดสินใจที่จะเรียนง่ายขึ้น
0: จริงๆแล้วคือการเงินอาจจะฝืดสำหรับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดการที่จะต้องจ่ายเป็นก้อนเปลี่ยนมาเป็นค่อยๆผ่อนแล้ว 0% คือมันผมว่าอันนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเนาะเพราะว่าเงินมันก็ยังมีการไหลเวียนแต่ไม่ต้องออกจากกระเป๋าไปทีเดียวทั้งหมดcash flow ในประเทศก็อาจจะยังพอไปได้ก็ดีเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งเจ๋งมากครับกับการที่ให้ผ่อน
1: มีท่านอื่นอีกไหมคะเพื่อนๆที่ทำธุรกิจแล้วก็ได้ปรับตัวในช่วงนี้ค่ะที่อยากจะแชร์ให้ฟัง
6: แต่สำหรับผมนี่อาจจะไม่ใช่เพื่อนๆน
1: ะ
6: แต่เป็นลูกๆดีกว่า
1: ได้เลย
6: ลูกๆผมเนี่ยเขามีทำธุรกิจต่อจากรุ่นผมไปมีอยู่อันหนึ่งก็คือเป็นโรงงานผลิต เครื่องดื่มสำเร็จรูป เป็นพวกชงละลายพวกเครื่องดื่มอย่างเช่นขิงผงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขาเนี่ยละช่วงจากผมไปทำธุรกิจแล้วล่ะในวันที่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยเขาเปลี่ยนธุรกิจคุณหมวยคุณมิกเขาเปลี่ยนจากสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วเขานำเอาเวลาที่เขามีไปศึกษาความเป็นที่ทุกความเป็นสินค้าที่เขาจะไปอยู่ได้ในโลกอนาคตได้ผมบอกเฮ้ยอะไรอ่ะที่มันเป็นโลกอนาคตเขาบอกว่าเนี่ยการโลกอนาคตของเขาเนี่ยก็คือเดิมทีของทุกอย่างต้องไปซื้อในซุปเปอร์ต้องไปซื้อในซุปเปอร์สโตร์ต้องไปซื้อในคอนวีเนียนสโตร์แต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่เข้าไปอยู่ในขอโทษเอ่ยนามพวกขายพวกไอจิฟฟี่หรืออะไรลาซาด้าต่างๆเนี่ยคุณจะไม่ได้อยู่ในโลกอนาคตได้ในวันข้างหน้าซึ่งผมมันเป็นไปได้ยังไงแต่ผมเคยได้ยินเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะเขามีอาชีพก็คือขายอุปกรณ์ก่อสร้างครับตีกอล์ฟด้วยกันก็บอกเฮ้ยส้มเดี๋ยวนี้สบายแล้วว่ะลูกสาวเนี่ยเอาอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยไปขายอยู่ในไอ้ที่มันขายไอ้ที่ผมเอ่ยมาเมื่อ2,000เนี่ยขายอะไรวะที่มันขายดีขายไฟฉายใส่อยู่ตรงหน้าผากเนี่ยอย่างที่นาตาลีใส่เนี่ยอย่างเงี้ยคาดผมตรงเนี้ยแต่เป็นไฟฉายเขาบอกวันนึงลูกสาวเขาเนี่ยนะขายไฟฉายเนี่ยวันนึงได้100 กว่าอันนะเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาขายเนี่ยเขาต้องไปส่งทั่วประเทศเนี่ยนะไปปล่อยบัญชีไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ลูกสาวเขาขายนี่วันนึงได้100 กว่าอันผมบอกไอ้กล้องนี่เขาซื้อไปทำอะไรมันได้วันนึง100 กว่าอันไปทำอะไรรู้ไหมฮะไปใส่แล้วก็กลางคืนไปกรีดยางนะฮะแล้วก็คนที่ไปส่องกบอะไรเงี้ยแต่เดิมทีต้องไปซื้อในช่องทางที่อยู่ในร้าน เรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่วันนี้ซื้อออนไลน์ส่งเข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันลูกผมก็เอาสินค้าพวกนี้เข้าไปขายในออนไลน์ทำให้เขามีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะแล้วก็เป็นอะไรที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมขอเรียนรู้จากเขาได้ไหมเพราะว่าผมมองดูว่าโลกในอนาคตสิ่งเหล่านี้คุณต้องเรียนรู้ไว้ถ้าคุณอยากจะอยู่โลกในอนาคตทุกคนที่ชมรายการตอนนี้อยู่นะคุณต้องเข้าไปอยู่ในระบบของการขายแบบนี้ให้ได้เชื่อผมได้ผลจริงๆแล้วก็คุณสามารถจะลงทุนได้ด้วยไม่ได้เงินเยอะเลยแค่ไฟฉายส่องกี่ยางซึ่งพ่อก็มีขายอยู่แล้วเพียงแต่คัดสรรสินค้าแล้วก็เอามาขายเป็นรายได้ได้ครับ
1: ก็เป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจในยุคโควิดนะคะมีท่านอื่นอีกไหมคะที่อยากแชร์
7: ผมขอสนับสนุน
1: เชิญค่ะ
7: ความคิดทุกท่านเลยนะครับว่ามันต้องปรับเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็ต้องคิดว่าชีวิตเก่าเนี่ยหรือว่าวิธีการเดิมๆเนี่ยมันคือยาที่หมดอายุแล้วนะครับมันต้องหันมาหาทฤษฎีใหม่ๆในการที่จะอยู่แต่ละคนเนี่ยก็ยังมีกรอบเดิมๆอยู่เพราะนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าตรงนั้นเป็นกับดักเป็นสิ่งที่มันถูกล่อลวงชีวิตของเราไปเนี่ยถ้าสามารถหลุดออกมาได้นะครับอาจจะหลุดไม่ได้ทุกคนก็ได้เราก็เลยใช้คำว่ามันต้องตีฝ่าวงล้อม ตีฝ่าวงล้อมไอ้กับดักเดิมๆออกมาให้ได้ส่วนจะออกมาได้ทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่คนที่พอจะออกมาได้เนี่ยมันต้องหาช่องทางใหม่ๆแล้วก็ทฤษฎีใหม่ในการอยู่ในโลกใหม่ๆกับดักของทุกคนผมคิดว่าเป็นเรื่องของหนี้สินนี่แหละครับที่มันทําให้ออกไม่ได้แล้วมันก็ทําให้เกิดภาวะที่มันเครียดเพราะฉะนั้นเหมือน CMS เนี่ยการจะอยู่จะสู้หรือจะหนีบางครั้งหนีก็เป็นคําตอบนะครับหนีก็เป็นไม่ใช่หมายถึงว่าหนีหนี้นะครับแต่หมายถึงว่าหนีจากชีวิตเดิมๆเนี่ยค้นหาชีวิตใหม
1: ่
7: อาจจะไม่ต้องไปแบกไว้ทุกอย่างก็ได้ค่อยๆออกแบบชีวิตอย่างบางคนเนี่ยลูกบอกว่าลูกต้องการมีการศึกษาของตัวเองนะครับก็สามารถออกมาเรียนกศน.ก็ได้นะครับแล้วก็ได้อยู่เวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะไปไกลมีเวลาขนาดว่าโฮมสคูลก็ได้ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมไม่จําเป็นจะต้องไปติดอยู่ในระบบเดิมๆนะครับกับดักเดิมๆถ้าพอจะเคลียร์หนี้ได้เอาเราออกมาหาชีวิตที่พอดีสบายๆมากขึ้นอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็เลยสนับสนุนว่าความคิดใหม่ๆนะครับออกมาจากวังวนเดิมๆระบบเดิมๆเนี่ยคือยาหมดอายุที่ไม่เหมาะสําหรับโลกนับจากนี้เป็นต้นไปครับ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สุดท้ายนี้ครับอยากให้ทั้ง5ท่านครับช่วยให้กําลังใจกับทุกๆคนที่น่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกับเรานี่แหละเอาให้ทุกท่านเป็นตัวแทนในอาชีพของแต่ละท่านก็แล้วกันเริ่มที่คุณหลังเลยฮะ
5: ก็อยากเป็นกําลังใจให้สําหรับทุกคนที่เจอปัญหาโควิดในเรื่องของหน้าที่การงานผมยังมีความเชื่อว่าเวลาสิ่งร้ายๆแบบนี้เวลาเข้ามาในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปและผมคิดว่าประสบการณ์ครั้งนี้ที่เราพบเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งและเราก็จะมีภูมิคุ้มกันในครั้งต่อๆไปและผมเชื่อว่าสิ่งเลวร้ายเมื่อมันผ่านไปเนี่ยฟ้ามันจะเปิดเสมอมันจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ๆครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เฮียโซงค่ะ
8: ครับผมสำหรับผมนะครับเพื่อนๆที่อยู่ร่วมอาชีพผม
6: ก็คืออาชีพทำของกินขายเนี่ยต้องบอกว่าครั้งนี้พวกเราเนี่ยโดนดักทีเดียวแต่เราก็ต้องสวดมนต์ไว้ครับหรือท่องคำอยู่สองคำสู้โว้ยสู้โว้ยไปเรื่อยๆเราจะผ่านจุดนี้ไปได้สิ่งหนึ่งที่เราจะผ่านจุดนี้ไปได้ก็คือในภาวะอย่างเนี้ยบางท่านถ้าเกิดเปิดร้านแล้วไม่คุ้มค่าหยุดร้านไปเลยอย่าไปดิ้นรนทำมันเพราะว่าเราขายของสดมันมีโอกาสเสียหายได้เพราะนั้นถ้าเราทำแล้วไม่คุ้มหยุดร้านไปเลยแต่ถ้าคุณเป็นร้านเป็นรวงหรือเป็นบริษัทที่มีเรียกว่ามีพนักงานที่ต้องอยู่ในระบบของระบบประกันต่างๆเนี่ยคุณถ้ารัฐบาลก็ไม่ได้ให้เราหยุดเราก็หยุดไม่ได้แต่ถ้าว่าคุณไม่ได้อยู่ในระบบเหล่านี้ถ้าคุณไม่ไหวคุณหยุดอย่าไปฝืนเราก็เพียงแต่ว่าคิดว่าเราหยุดพักผ่อนสัก15วันแล้วเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่จะได้ไม่เครียดนะครับไม่งั้นหลายท่านบอกพยายามจะขายไม่ต้องไปพยายามถ้ามันขายไม่ได้มันก็ขายไม่ได้เชื่อผมเพราะว่ามันเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ทุกคนเจอหมดนะครับอาชีพธุรกิจขายของกินดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายดีอ่ะดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายไม่ดีอ่ะปวดหัวอารมณ์เลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสู้ด้วยสมองแล้วก็ท่องคำว่าสู้โว้ยครับผม
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณยศฮะเชิญฮะ
9: สำหรับส่วนตัวผมก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเพราะอย่างเวลาผมขายข้าวแกงตอนเย็นเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวแจกเนี่ยผมเห็นรอยยิ้มผมเห็นคำพูดคำจาของแต่ละคนที่เวลาเดินเข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเติมกำลังใจให้กับตัวเราเองเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีมากกว่าคนที่เขามารับนะครับเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังต้องสู้อ่ะเขายังสู้เลยขนาดเขาไม่มีข้าวเขายังมารับเรานะครับเขายังมารับข้าวแจกจากเราผมก็อยากจะให้กำลังใจจากทุกๆคนคืออย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าฝนตกยังไงมันก็มีวันหยุดนะครับแต่ไอ้ระหว่างที่ฝนมันกำลังตกเนี่ยก็ขอให้เราเรียนรู้ไปกับมันขอให้เรามีประสบการณ์กับมันว่าถ้าฝนตกข้างหน้าเราจะทำยังไงเราควรจะเตรียมร่มไว้ยังไงเราควรจะเตรียมวิธีหลบเรียกยังไงนะครับสำหรับในช่วงนี้ผมเชื่อว่ากำลังใจเนี่ยดีจากทุกคนแต่กำลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวเราเองนะครับแล้วก็ผมขอพระเจ้านะครับที่จะอวยพรกับทุกๆคนนะครับที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ
1: ค่ะ พี่วลิศรค่ะ
10: ก็ต้องใจดีสู้เสือครับโควิดคือเสือต้องใจดีอย่างเดียวก็ดีกับคนรอบข้างดีกับคนที่เรารู้จักนะครับคนในครอบครัวแล้วก็จะมีลูกน้องมีเจ้านายมีคนรู้จักญาติสนิทมิตรสหายต่างๆเนี่ยผมจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องใจดีเข้าหากันนะครับแล้วก็ทำเรื่องของการช่วยเหลือกันตอนนี้เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้แสดงน้ำใจและผมว่าการแสดงน้ำใจเนี่ยครับก็จะมีสิ่งที่กลับมาหาเราอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็คิดว่าทำใจให้ดีครับสู้เสือตัวนี้แล้วก็อยู่กับเสือตัวนี้ไปให้ได้เราจะต้องควบคุมเสือได้ครับ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ
1: รอวันที่จะผ่านวันนี้ไปด้วยกันนะคะคุณหนึ่งค่ะ
4: ค่ะก็จริงๆแล้วไม่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนจะต้องอดทนกับปัญหานะคะเพราะว่าความอดทนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่เราอยากจะให้ทุกคนนะก็คือปรับตัวให้เป็นนะคะแล้วก็อยู่ให้ได้นะคะบางทีเนี่ยบางปัญหาเนี่ยเราอาจจะทนมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราปรับบางสิ่งบางอย่างอะเราก็จะอยู่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะถ้าเมื่อวานเรายังมีลมหายใจถึงวันนี้นั่นหมายความว่าเรายังคงมีวันพรุ่งนี้เสมอค่ะมันอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่เราเคยได้ค่ะแต่ถ้าเราอยู่กับมันอย่างเข้าใจค่ะมันก็จะมีวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปแต่ถ้าวันนี้เราอยู่กับมันแบบไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ปรับอะไรเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะคะไม่ขนขวายอะไรเลยเนี่ยนะคะเราก็จะจมอยู่กับอดีตตลอดไปแล้วมันก็จะไม่มีวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือแง่คิดดีๆของทั้ง5ท่าน
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณทบตัวรับเชิญทั้ง5ท่านค่ะวันนี้อยู่ไกลกันหน่อยนะคะด้วยสถานการณ์แต่ก็คิดถึงแล้วก็ห่วงใยทุกท่านเหมือนเดิมนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าแนวคิดที่ทั้ง5ท่านได้แชร์มาจะได้เป็นประสบการณ์ให้กับผู้ที่ยังทำธุรกิจอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้ได้ฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจกันแล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอถ่ายรูปด้วยหน่อย
1: ค่ะ
11: ผมขอไปหายาเพื่อแคปกินนะพี่

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซตตี้โบโอ
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
0: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: แซตตี้โบโอ้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

ลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

0: ดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
1: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุก็ได้นะคะ
0: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
1: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
0: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อุค่ะเพียงแค่ครูพี่อุนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
1: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
0: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5รอเรานานแล้วนะคะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
0: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
0: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
1: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
0: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
1: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
0: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
1: เด็กๆ

0: ทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
0: น้ำ
1: เด็กๆทุกคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลย

0: ยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
1: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
0: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
1: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อูค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
1: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าคุณครูขาแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
1: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
1: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกๆคนนะคะน่าจะรู้ใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อูค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช

0: ำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่อุคะ
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
0: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็กๆ
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๋แล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อูก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อูคะ
1: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
0: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อูคะ
1: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
0: พี่อูคะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
1: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อุนะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
0: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะขอไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะ

0: ประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
1: เอแล้วคุณครูพี่สีเทียนคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
0: นี่เลยค่ะคุณครูพี่อู๋เห็นวงล้อไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะพอแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
1: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
0: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อูค่ะ
1: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมภูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
0: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
1: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็กๆ
0: สีนี้ค่ะเรียกว่า
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: นะคะตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
1: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียน
0: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คืออ
1: องุ่นค่ะ
0: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดและก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่และก็ทุเรียนไปนะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียน
1: ครูพี่อุ๊จับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
0: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายใหม่นะคะ
1: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
0: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
1: ่
0: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
1: ผลไม้ของคุณครูพี่อุนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
0: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่อูคะ
1: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊เป็นคนตอบใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะส่วนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
1: ทีมครูพี่อุตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อุนะคะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อูจะได้รับกี่แต้มคะ
1: 12ไหมคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
0: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อูได้1คะแนนนะคะ
1: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
0: ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อูนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อูได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อูคะ
1: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
0: ต่อไปค่ะ
1: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
0: ๆองุ่นนะ
1: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีคามออกมาเรียกว่าคามหยาดจากนั้น นำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อคามเป็นตะกอนข้นเหนียว
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
1: ทีมครูพี่ตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
0: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
1: ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
0: ๆเย้
1: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความร้องที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
0: คุณครูพี่โอยังไม่ได้ให้คะแนนคุณพี่สีเทียนเลย
1: ลืมนะคะเกือบลืมนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะคุณพี่สีเทียน
0: เต็มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
1: อาจจะได้ศูนย์ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
0: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊กตัก
1: ได้แปดแต้มนะคะ
0: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
1: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
1: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
1: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
0: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
1: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
0: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อุ๋คะ
1: ทีมครูพี่อุ๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะ
0: เดี๋ยว
1: หมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
0: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
1: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
0: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
1: 12พอดีค่ะครูพี่
0: มุ้นใหม่ไหมคะอยู่ตรงกลาง
1: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
0: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อูได้12นะคะ
1: ดีใจไหมคะเด็ก
0: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
1: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อนะ
0: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
1: ่
0: ะ
1: ถูกไหมคะทีมครูพี่อุ๊ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
0: ถูกแน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะ นักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนคุณพี่หมดเลยค่ะ
1: เอาสักสิบสองเลยค่ะข้อนี้
0: เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะโอ้ยคุณพี่หมุนเก่งมาก
1: เลยได้สิบสองอีกแล้วค่ะเบบีรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
0: เดี๋ยวคุณพี่เรียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อูนะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20
1: นั่นเองนะคะคะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อูไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่หนึ่งใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
0: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆ
0: แต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่า อย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
1: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็ก
0: ๆ
1: ให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
0: ๆสิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
1: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
0: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าพลความนั่นเองนะคะ
1: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
0: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุและก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
0: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เวลาดูผีเสื้อเราก็มักจะพบว่าผีเสื้อแต่ละตัวมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันแถมยังมีชื่อไม่เหมือนกันอีกด้วยแล้วเคยสงสัยกันไหมล่ะคะว่าเราจะจำได้ยังไงคะว่าผีเสื้อตัวไหนอยู่กลุ่มไหนจะแบ่งกลุ่มเพื่อให้จำง่ายๆยังไงได้บ้างค่ะก่อนหน้านี้ธรรมชาติมาโชว์เคยชวนเด็กๆทำความรู้จักรูปร่างหน้าตาแบบเบื้องต้นของเจ้าผีเสื้อกลางวันกันมาแล้วนะคะครั้งนี้ก็จะชวนไปเรียนรู้ให้ลึกขึ้นค่ะไขข้อสงสัยเรื่องการแบ่งกลุ่มผีเสื้อหรือที่เขาเรียกกันว่าการจำแนกวงของผีเสื้อนั่นเองค่ะแน่นอนสมาชิกก็ยังเป็นเพื่อนของเรากลุ่มเดิมกับครูเกรียงคนเดิมเพิ่มเติมก็คือความรู้เรื่องผีเสื้อที่ลึกขึ้นค่ะอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้วันนี้ก็มีนี่ค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำกล่องส่องทางไกลและที่ขาดไม่ได้ก็คือคู่มือผีเสื้อค่ะก่อนเริ่มต้นทำความรู้จักเจ้าผีเสื้อกลางวันกันแบบลึกๆเราไปทบทวนความรู้เบื้องต้นกันก่อนค่ะผีเสื้อกลางวันเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงดังนั้นจะมีขา6ขามีบางชนิดที่เราอาจจะมองเห็นเพียง4ขาลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีปากที่เป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดสามารถม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานที่สำคัญหนวดเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อในการ์ตูนค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องที่มันยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ครูมีงานสำคัญอยากให้เด็กๆมาช่วยเพราะครูกำลังจะมีงานพิเศษนะงานพิเศษเป็นอาสาสมัครรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งครูก็เริ่มทำแล้วเพราะว่ามีฝ่ายวิชาการของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประสานไปที่ครูว่าอยากจะรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานณปัจจุบันนะครับทำข้อมูลใหม่งั้นก่อนที่เราจะสำรวจชนิดได้เนี่ยเป็นไงครับเราต้องรู้จักผีเสื้ออย่างน้อยที่สุดเราจะต้องจำแนกผีเสื้อให้ได้ก่อน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก่อนจะเป็นอาสาสมัครช่วยงานได้ก็ต้องเรียนรู้ทำความรู้จักฝึกจำแนกผีเสื้ออย่างที่เพื่อนเรากำลังจะทำกันวันนี้ค่ะเรื่องนี้ไม่ง่ายก่อนจะฝึกสังเกตของจริงก็ต้องรู้ข้อมูลกันก่อนเตรียมสมุดบันทึกให้พร้อมนะคะ
1: สำหรับเราเริ่มต้นวันนี้เนี่ยครูอยากจะเริ่มจะให้จำแนกผีเสื้อออกเป็น5กลุ่มนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อใครไปค้นข้อมูลใหม่ข้อมูลล่าสุดตอนนี้เราแบ่งผีเสื้อกลางวันออกเป็น6กลุ่มด้วยกันแต่ไม่เป็นไรเราเอาแค่5พอนะกลุ่มที่6มันซ่อนอยู่ในกลุ่มใน5กลุ่มนี้แหละ5กลุ่มนี้เราเรียกว่าวงนะครับอันนี้คือทั้งโลกนะไม่ใช่แค่เมืองไทยนะครับส่วนผีเสื้อกลางคืนบอกไว้เป็นข้อมูลมีอีกประมาณ40กว่าวงมหาศาลมาก
2: เยอะกว่าเสื้อกลางวันจะเป็นเท่าตัว
1: ฮะ
2: เยอะกว่าเสื้อกลางวัน
3: จะเยอะกว่าคนไหม
1: เยอะเลย
3: ในเยอะกว่าจักรวาลไหมอ
1: ่
3: ะ
1: ไม่ในผีเสื้อเนี่ยมีประมาณทั้งโลกมีประมาณแค่ตีซึ่
3: ม
1: รวมทั้งหมดผีเสื้อกลางคืนด้วยเป็นแสนครับ
0: ในประเทศไทยเท่าที่มีการสำรวจพบว่าผีเสื้อกลางวันมีจำนวนมากกว่า 1,300 ชนิดแต่ก็ยังน้อยกว่ามอสแล้วก็ด้วงที่มีมากถึง 20,000 ชนิดค่ะแต่ยังไงก็เยอะกว่ามดกับยุงแล้วก็แมลงปอค่ะ
1: อย่างน้อยที่สุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้ว่าทุกคนไปฝึกจำแนกผีเสื้อแต่ละกลุ่มเนี่ยชื่อผีเสื้อแต่ละชนิดจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราจะต้องแบ่งกลุ่มผีเสื้อทั้ง5กลุ่มออกจากกันได้งั้นถ้าใครผ่านวันนี้ได้เนี่ยครั้งต่อมาก็มาเป็นผู้ช่วยครูในการสำรวจชนิดผีเสื้อได
4: ้ก็วันนี้นะคะครูเกียงก็ให้เรามาจำแนกผีเสื้อว่าผีเสื้อเนี่ยทั้งหมดแบ่งเป็น5กลุ่มแล้วก็ให้เราดูว่าเอ๊วงไหนเนี่ยมันมีข้อมีอะไรที่มันเด่นแล้วก็ผีเสื้อตัวไหนชนิดไหนคืออยู่ในวงไหนค่ะ
5: จะแบบจำแนกอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะแบบไปสำรวจแต่ละบริเวณมากขึ้นแล้วก็จะลงลึกมากขึ้น
1: มาวงแรกก่อนค วงผีเสื้อทั้งเต่ง คือเอาลักษณะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ลักษณะทั้งหมดนะครับ แน่นอนอันที่หนึ่งถ้าเจอที่พวกที่มีติ่งหางเนี่ยแน่นอนเมื่อวานที่ครูวาดให้ดูนะครับถ้ามีติ่งหางแบบนี้ติ่งหางจะเป็นรูปช้อนหน่อยนะครับถ้าเจอพวกนี้แน่นอนนี่คือลักษณะเด่นของมัน
2: เสื้อมันสีดำมันสีดำเลย
1: ครับปีกมีสีดำเอาปีกก็ปีกอันนี้คือส่วนใหญ่นะเอาส่วนใหญ่นะถ้าเจอแบบสีดำแบบนี้ปีกสีดำไม่มีเหลือบน้ำเงินเพราะถ้ามีน้ำเงินอีกก็จะเป็นอีกพวกเลย
2: เป็น
1: ผีเสื้อจระกาปีกผีเสื้อจระกาที่แบบมีสีเหลือบแบบเวลาเราสะท้อนแสง
2: มันเป็นผีเสื้อปีกชนิดเดียวที่มันมีแบบปีกเปลี่ยนสีได้หรอคะหรือว่ามันมีชนิดอื่นด้วย
1: มีชนิดอื่นด้วยเมื่อวานเราเจอหางติ่งปารีสซึ่งอยู่เนี้ยหางติ่งปารีสก็ปีกไม่ได้ดำมากนะข้างบนเป็นเขียวอันนี้คือส่วนใหญ่นะ
6: น
1: ั่
6: นแหละตัวปู
1: ที่สำคัญของหางติ่งคือครูจะวาดได้เหมือนไหมเนี่ยคือหนวดเนี่ยเอาไงดีคือหนวดมันไม่ตรงซะทีเดียวอ่ะมันบิดนิดๆมันบิดอย่างเงี้ย
6: ม
1: ันบิดนิดๆนะครับหนวดเป็นแบบนี้นะครับชัดเจนเวลาเราเจอหนวดที่ไม่ใช่เป็นตัว V แบบตรงเลยเนี่ยก็จะเป็นหางติ่งแล้วก็ถ้าเราดูที่ตัวเวลาเกาะใช่ไหมเราดูที่ตัวนะเวลาที่มันเกาะใช่ไหมอันนี้หัวอันนี้ตัวนะครับอันนี้เป็นปีกเราจะเห็นท้องชัดเราจะเห็นท้องชัดคือปีกอ่ะมันจะไม่คลุมท้อง

0: ยากไหมยากไหม
1: ไม่ยาก
0: เห็นท้องชัดเจนได้นะอ่านได้เนาะครูเพิ่มอีกนิดนึงมันมีข้อยกเว้นว่าบางตัวเช่นผีเสื้อสะพายฟ้าเนี่ยมันไม่มีติ่งหางแบบนี้นะครับมันอยู่วงนี้เหมือนกันหนวดเป็นแบบนี้เหมือนกันเกาะเห็นลำตัวส่วนท้องแบบนี้เหมือนกันนะถ้าเราเจอ2ลักษณะนี้ไม่ต้องดูหางก็ได้นะเราเจอ2ลักษณะหนวดบิดๆหน่อยแล้วก็เวลาเกาะเรามองด้านข้างเห็นท้องชัดเจนเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นวงผีเสื้อหางติ่ง
2: ชัดอีกทีนะคะผีเสื้อวงหางติ่งจุดสังเกตสำคัญให้ดูบริเวณปีกคู่หลังที่ส่วนมากก็จะยื่นยาวคล้ายติ่งหางค่ะส่วนใหญ่ปีกของผีเสื้อวงหางติ่งก็จะมีสีดำแต่ไม่มีเหลือบน้ำเงินนะคะแต่ก็มีบางชนิดไม่มีติ่งหางแล้วปีกก็ไม่เป็นสีดำค่ะเวลาเกาะปีกก็ไม่คลุมท้องทำให้เราเห็นท้องชัดเจนมองเห็นขาครบ6ขาหนวดก็คล้ายกระบองแต่ปลายจะปิดเล็กน้อยผีเสื้อวงนี้จะมีขนาดใหญ่ทำให้เราสังเกตได้ง่ายค่ะ
0: 2คือวงอะไรครับในที่เราจดไว
1: ้หาหน้าผู้สีข
0: าหาหน้าผู้อันนี้ง่ายมากเราไม่ดูเราอาจจะไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยก็ได้คือเนี้ย
1: ไม่รู้ว่ามันสีขาเหรอ
0: ใช่นวดเป็นตัว V สีขาชัดเจนสีหลากหลายมาก
2: ใช่แล้วค่ะวงนี้จุดสังเกตไม่ยากหนวดจะคล้ายกระบองตั้งตรงเป็นตัว V มองเห็นขาแค่สี่ขาถ้าใช่ตามนี้จัดไว้ในวงผีเสื้อขาหน้าผู้ไว้ก่อนได้เลยค่ะ
1: มันมีผีเสื้อที่มันไม่มีหางไหมคะครู
0: ไม่มีหางมีสิครับส่วนใหญ่งั้นไม่มีหาง
1: อ๋อถ้าไหนมีหางไปอยู่ในหางติ่งเท่านั้นเหรอคะ
0: ใช่ถ้ามีหางนี่หางติ่งหางดาบหางมังกรนี่อยู่ในยกเว้นตัวเล็กที่มันมีหางพลิ้วๆก็เรารู้อยู่แล้วแต่ถ้ามีหางยาวๆแบบนั้นเป็นหางติ่งแน่นอน
3: ครูครับมันมีแค่วงนี้หรอครับที่มีแค่แบบสี่ขาที่เรามองเห็นนะคะ
0: ใช่ครับวงนี้วงเดียว
4: ทำไมม
0: ัน
4: ต้องม
0: ีแค่สามวงนอนกระลำเวลาที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยหนอนหนอนอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อชนิดหรือชื่อวงอ่ะแสดงว่ามันกินพวกพืชส่วนใหญ่มันกินพวกพืชในกลุ่มนั้นหนอนจำปีกินใบจำปีหนอนมะนาวกินมะนาวอันนี้ก็แน่นอนกินพืชพวกกระลำในวงของผีเสื้อหนอนกระลำเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดในการดูเหมือนกันแต่แน่ๆเลยคือมันมีสีเด่นก็คือขาวกับเหลืองนะครับเป็นผีเสื้อขนาดเล็กลงมาหน่อยจาก2วงข้างหน้านะครับ
2: นี่ค่ะดูชัดๆผีเสื้อวงหนอนกระหล่ำจุดสังเกตอยู่ตรงนี้หนวดขาแล้วก็ปีกแบบนี้ค่ะ
0: อันที่4 4อะไรแล้วนะสีน้ำเงินเท่ากับ
1: ในลิงอ่ะเขาจะเอายัดเข้าก้นก่อนแล้วก็อื่น
0: เหรียญบาท
1: มาเช็ดก้น
0: ไม่เกิน
5: มันมีพันตัวใหญ
0: ่ไม่เกิน5บาท
1: เพราะว่าลิงเป็นคนแรก
5: คุกเกี้ยมันมีพันตัวใหญ่มั้ยคะ
0: ไม่มีครับไม่เกิน5บาท5บาทนี่มีน้อยมากส่วนมากประมาณเหรียญ2บาทจะเยอะกว่านะเอา2บาทดีกว่า
5: ไม่เกิน2บาท
0: คือเกิน2บาทนี่น้อยมากอ่ะปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะนี่เห็นไม่เห็นสีพวกนี้นะครับ5บินเร็วตามชื่อนะครับจริงๆครูบอกไว้เป็นข้อมูลนิดนึงสำหรับเผื่อใครจะศึกษาผีเสื้อในกลุ่มนี้เอ๊ะมีผี2ตัวไหมจำไม่ได้
6: สกิปเปอร์
5: สกิปเปอร
0: ์คืออะไรสกิปคือ
7: น้องสาว
0: สกิปคือ
7: กระโดด
0: กระโดดนะก็คือบินเหมือนคนไทยบอก

0: คนไทยบอกบินเร็วแต่ฝรั่งบอกบินแบบกระโดดกระโดด
1: แปลกแฮะ
0: คือตัวนี้เนี่ยมันก้ามกึ่งระหว่างผีเสื้อกลางคืนกับผีเสื้อกลางวันงั้นข้อเด่นของมันคือหนวดมันประหลาดไปจากกลุ่มอื่นนะครับมันเป็นกระบองเหมือนกันกระบองยื่นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นกระบองตรงปลายอ้วนขึ้นแต่มันมีเป็นบิดออกมาอย่างนี้ครับแต่บางทีมันอาจจะ
2: หนวดอะไรอะคะถ้าอย่างนั้นก็คือหนวดอะไร
0: หนวดเป็นตรงปลายเป็นรูปคล้ายเขียว
3: แล้วเราเรียกว่าหนวดอะไร
0: หนวดกระบองเหมือนกันหนวดทุกตัวเป็นหนวดกระบองหมดแต่อันนี้เพิ่มพิเศษไปอีกนิดนึงบอกว่าถ้าก
4: ระบองหักงอ
0: กระบองปลายกระบองมีแหลมๆตรงปลายแหลมนะครับทุกตัวกระบองทุกตัวก็คือปลายทู่แบบนี้นะที่ว่ามันคล้ายผีเสื้อกลางคืนเพราะว่าตัวเนี่ยขนมันเยอะมากแล้วก็ตัวอ้วนมากเมื่อเทียบกับขนาดปีกได้ยินเสียงด้วยถ้าเราอยู่ใกล้
5: ผีเสื้อ2วงนี้ขนาดตัวจะเล็กแต่ก็แตกต่างกันค่ะวงผีเสื้อสีน้ำเงินปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะไม่เห็นสีปีกส่วนวงบินเร็วตัวเล็กขนเยอะคล้ายกับผีเสื้อกลางคืนบินเร็วแถมหนวดเหมือนกระบองแต่ปลายหนวดจะบิดแหลมคล้ายเขียวค่ะ
6: หลังจากที่เราคุยกันแล้วเรียนเรื่องเกี่ยวกับวง5วงแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนค่ะแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มแล้วก็ลงแต่ละจุดก็คือกลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องดูว่าจะรู้ไหมว่าตัวนี้ชนิดอะไรแล้วก็มันอยู่ในวงไหนโดยที่เราให้เราใช้คู่มือช่วย
5: ใช่แล้วล่ะค่ะได้ข้อมูลแล้วก็ต้องฝึกสังเกตของจริงค่ะแต่ละกลุ่มประจำจุดต่างกันฝึกสังเกตเก็บข้อมูลจำแนกผีเสื้อเป็นวงต่างๆตามไปดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะทำกันได้หรือเปล่าค่ะ
7: ก็อยากเจอวงผีเสื้อหางติ่งกับผีเสื้อสีน้ำเงิน
8: วงนี้มันหายากสีน้ำเงินมันสวยดี
5: กลุ่มแรกได้จุดสำรวจบริเวณริมลำธารมีดินทรายแฉะแถมแดดส่องถึงจุดนี้ผีเสื้อลงเกาะค่อนข้างเยอะการสังเกตผีเสื้อไม่ลำบากมากมาดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรกันบ้างค่ะ
9: ตัวนี้เหรอตัวนี้รู
10: ้น่าจะใช่
11: หางตุ้ม
12: ไม่มี
13: แต่ว่าปีกข้างหลังม
12: ัน ไม่คนละตัว
14: ด้านซ้ายมือเป็นผีเสื้อตานหางแหลมด้านขวาไม่ใช่เพราะว่าด้านขวาใช่ด้วยด้านขวาเป็นผีเสื้อตานหางแหลม
15: มันมีเยอะมากแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นพันจำซ้ำกันดูผีเสื้อยากค่ะเพราะกว่าจะเปิดในหนังสือที่มันจะมีหน้าบอกผีเสื้อชื่อผีเสื้อก็ยากค่ะแถมชื่อบางอันชื่อแปลกมากเลยก็เขียนได้แบบชื่อมันยากค่ะ
5: มาดูเพื่อนกลุ่มนี้กันบ้างค่ะ
0: คิดว่าจะแยกกันได้ไหมถ้าเราเดินไปแล้วเราไปเจอผีเสื้อที่อยู
16: ่ไม่ได้
0: ตามสองข้างทางทำไมอ่ะ
16: หนูหมดเลยค่ะ
0: คิดว่า
16: จะได้
0: เอาเราอาจจะไม่เราอาจจะแยกทั้งหมดไม่ได้5กลุ่มหรอกแต่เราอาจจะแยกบางกลุ่มก็ได้นะใครหนึ่งกลุ่ม2กลุ่มก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะช่วยบอกว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันใช่กลุ่มที่เราแยกไหมอาจจะให้ลองก่อนดีไหมเราเจอแล้วเราลองดูว่าเนี้ยมันจะเป็นเข้ากลุ่มไหนได้บ้างโอเคไหมไปครับ
5: สังเกตไปผีเสื้อบริเวณนี้ไม่ค่อยเกาะนิ่งบินไปก็บินมาค่ะครูเกรียงก็เลยอยู่ช่วยแนะนำเพื่อนๆของเราก่อนในช่วงแรกค
0: ่
5: ะ
0: มีเกาะหนึ่งตัวลองดูสินี่ตัวนี้อยู่วงไหนนี่ตัวนี้อยู่วงไหนลองดูนะครับ
17: วงหางติ่ง
0: ก็ตัวที่ผ่านไปเมื่อกี้เป็นหางติ่งธรรมดานะครับเขียนด้วย
18: ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา
0: หางติ่งธรรมดาให้ลองดูเองได้ไหม
17: ได้
0: เนาะว่าเราสามารถจะแยกกลุ่มผีเสื้อได้ไหมเดี๋ยวให้พี่หนูโมกช่วยด้วยนะครับ
17: เมื่อไหร่ตัว
4: นี้เป็นตัวอะไรคะพี่ขอวาดตัวนั้นก่อน
10: จะเป็นตัวนี้พี่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไร
4: พี่พยายามจะวาดมันอยู่แต่มันก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยแม้แต่น้อย
11: ปารีสยังไงปอปลาสระอาร์เรือสระอีสระเสือ
4: เรือสระอีสระเสือ
13: เราพิมพ์มาด้วยมันเป็นน้ำตาลสลับขาวนะ
16: แต่เราจำรูปได้แล้วต้องลองไปเปิดหาดูในหนังสือเขาไม่เคยเชื่อขาวใครกระหล่ำก็ไม่แน่ใจ
17: ก็จะมีอยู่ใยวงผีเสื้อขาหน้าผู้ตัวหนึ่งครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคือผีเสื้อจ่าอะไรสักอย่างครับเพราะมันจะบินแล้วมันจะไม่เกาะแล้วมันก็บินไปบินมา
19: วงแรกหางติ่งวงที่สองพึ่งแล้ววงที่หาไม่เจอก็คือวงที่5บินเร็วครับ
5: กลุ่มนี้รอสังเกตอยู่ตรงโป่งผีเสื้อเห็นชัดแน่นอนค่ะแต่ต้องมาดูกันค่ะว่าจะจำแนกวงได้หรือเปล่าค่ะ
20: ก็มีค่อนข้างเยอะค่ะหนูชอบตัวผีเสื้อหางดาบค่ะ
21: เจอครบ5วงแล้วครบ5แล้วไม่ขาด
22: เจอประมาณตอนนี้นะ30ชนิดยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อจระกาเมียลายผีเสื้อหนอนกระหล่ำธรรมดาผีเสื้อหางติ่งเฮเลนผีเสื้อสะพายฟ้าผีเสื้อหางดาบประมาณนี
0: ้ทีนี้ครูก็อยากรู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ผีเสื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วได้อะไรมาบ้างมีอาจจะมีทั้งที่ซ้ำกันกับกลุ่มอื่นกับที่ไม่ซ้ำดูซิเราจะมีตัวที่ไม่ซ้ำกันบ้างไหม
5: ตามไปดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วแต่ละกลุ่มเจอผีเสื้อวงอะไรกันบ้างค่ะ
23: เราได้สำรวจตรงที่ลำธารที่2ครับแล้วผมก็สำรวจตรงโซนด้านหน้ากับตรงหลังท่อนน้ำเราเจอได้แค่4วงครับ
0: ครับ
23: เจอประมาณ11ชนิด
0: ครับ
23: ผีเสื้อจากกระบองตะผีเสื้อตันหนามแดงตะแล้วก็ผีเสื้อตันหางแหลม
0: ด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยในการให้พวกเราได้ฝึกแล้วก็มีภารกิจให้สำรวจเนี่ยครูคิดว่าพวกเราเนี่ยอย่างน้อยอาจจะจำผีเสื้อสลับไปสลับมาบ้างไม่เป็นไรครับแล้วก็อย่างน้อยเราก็คุ้นเคยกับชื่อผีเสื้อชนิดต่างๆได้รู้เรื่องผีเสื้อคิดว่าน่าจะเยอะขึ้นรู้จักผีเสื้อแต่ละชนิดแต่ละวงครูคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจำแนกได้ละว่าผีเสื้อแต่ละกลุ่มแต่ละวงหน้าตาแตกต่างกันยังไงอันไหนอยู่วงไหนการดูผีเสื้อหรือการดูอะไรในธรรมชาติในลักษณะการจำแนกชนิดเนี่ยมันต้องทำซ้ำๆกันนะครับบ่อยๆไม่สามารถทำทีเดียวแล้วจะจำได้เลยครูก็จำไม่ได้ก็ต้องทำซ้ำๆๆกันจบแต่เพียงนี้ใครมีคำถามไหมไม่มีนะครับไม่มี
24: ชอบตอนเขียนตอนนึงสุดท้ายครับแล้วมันสนุกดี
25: มันจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าในบริเวณท้องที่ตรงนี้มีผีเสื้ออะไรอยู่บ้างแล้วก็จะทำให้เราช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันรักษามันมากขึ้นครับ
26: อนุรักษ์ทำไม
25: เพราะว่ามันเป็นแมลงที่สำคัญต่อระบบนิเวศมากมันจะช่วยกระสมันเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้ซึ่งมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันหายไปมันก็จะเกิดผลเสียเยอะมาก
5: สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะไม่เว้นแม้แต่เจ้าผีเสื้อแสนสวยเหล่านี้ดังนั้นการได้ทำความรู้จักจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่เผลอไปทำร้ายกันค่ะ
27: เพื่อนๆดูจบแล้วแล้วเขียนบันทึกกันเป็นยังไงบ้างครับผมก็ยังเขียนเป็นการ์ตูนช่องอยู่ครับโดยการรีบนำเรื่องที่เรียนมาใส่เป็นการ์ตูนแบบนี้ครับก็วันนี้ก็จะเขียนต่อจากตอนที่แล้วครับเด็ก2คนก็จะยังอยู่กับครูเกรียงอยู่ครับเขาก็จะมาเริ่มจะนั่งผีเสื้อกันโดยครูเกรียงเขาจะบอกว่าผีเสื้อจะมีวงอะไรบ้างที่เป็นผีเสื้อกลางวันจะได้เข้าใจการจำแนกและจำแนกได้ง่ายขึ้นครับอยากชวนให้เพื่อนๆมาบันทึกด้วยกันครับให้เพื่อนๆคิดได้เลยครับว่าจะบันทึกเป็นแบบไหนจะเขียนการ์ตูนเหมือนผมหรือว่าจะบันทึกเป็นลายเส้นหรือจะเป็นยังไงก็ได้ครับ

ด็กๆบันทึกเรื่องราวธรรมชาติที่เคยออกอากาศในรายการธรรมชาติมาโชว์ในแบบที่ตัวเองถนัดส่งมาร่วมสนุกกันทาง Facebook รายการค่ะแล้วกลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรืองแสงได้ด้วยซุปเปอร์บาร์ของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีก้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
1: ้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะ
0: สังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแส้ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรืองแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรืองแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอาฮ่าเรืองแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้า

และนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แต่ตีโป้ง
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: น้ำจะท่วม
6: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัย
7: อย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: แต่ตีโป้ง
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวส่งผลให้ปัจจุบันอัตราการเกิดลดลงและส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และคาดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในปีพุทธศักราช2574หรืออีกเพียง20ปีข้างหน้าจากสถานการณ์การเกิดข้างต้นสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: หน้าที่ของมหาลัยก็คือการสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนั่นก็คือเราจะต้องหาความจริงนะฮะการค้นหาความจริงนี่ก็คือการทำวิจัยนะครับนั้นการวิจัยในทุกๆสาขาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือการวิจัยประยุกต์ก็ตามเนี่ยล้วนแต่เป็นการสร้างความรู้การค้นหาความจริงนะครับซึ่งเมื่อเรามีองค์ความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะปงถ่ายองค์ความรู้เนี่ยออกไปเป็นนโยบายสาธารณะนะครับเช่นในเรื่องของประชากรเนี่ยถ้าหากเราเห็นว่าขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมีปัญหาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดน้อยลงมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวกำกับอยู่นะครับหรือเราจะดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของสวัสดิการให้เขาได้ดีอย่างไรเราจะให้การดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพอย่างไรล้วนแต่ต้องการคำตอบนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยที่เมื่อมีความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรานำไปเป็นนโยบายระดับชาติระดับประเทศเอาไปขยายผลไปสร้างโครงการต่างๆนะฮะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นนะครับเป็นต้นส่วนในเรื่องของการวิจัยด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันแม้แต่ในเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพราะวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเป็นการค้นหาความจริงนะครับว่าความจริงที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างสิ่งต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรเมื่อเราได้รับทราบนะครับข้อเท็จจริงความจริงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะใช้ประยุกต์เนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาลัยมหิดลเป็นมหาลัยวิจัยนะครับเราจึงมุ่งเน้นที่จะทำให้ทุกองค์ขับยกนะครับทุกสถาบันของมหาลัยเนี่ยได้ดำเนินการวิจัยอย่างเต็มที่ครับ
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้ขอนำเสนอ

0: ือการบรรยายบทความในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์จากทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
1: เนื่องจากการเกิดน้อยเนี่ยเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนตั้งแต่ปี1970เช่นในประเทศเดนมาร์กสวีเดนและ

ส่วนในประเทศแถบบ้านเราก็คือประเทศอาเซียนเนี่ยจะมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่สูงกว่าระดับทดแทนยกเว้นประเทศไทยเราสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามทีนี้ทำไมโซ่ทองของเราถึงมีจำนวนน้อยลงนักวิชาการหลายท่านมองว่าการเกิดน้อยเนี่ยเป็นผลผลิตหนึ่งจากสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการศึกษาและบทบาทหน้าที่การงานของผู้หญิงที่ดีขึ้นซึ่งผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงการลดลงของความเหลื่อมล้ำทางเพศบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมั่นคงนักมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นผลพวงจากนโยบายวางแผนครอบครัวซึ่งส่งเสริมและพัฒนาให้มีการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในหลายประเทศด้วยทีนี้เมื่อคนเกิดน้อยลงผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือโครงสร้างอายุประชากรเพราะนอกจากคนจะเกิดน้อยลงแล้วเนี่ยเรายังมีอายุยืนยาวมากขึ้นเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี2012มีจำนวนผู้สูงอายุ810ล้านคนและจะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคนภายในปี2050หรือในที่ญี่ปุ่นจะมีจำนวนผู้สูงอายุสูงกว่าเด็ก3เท่าภายในปี2050เช่นกันซึ่งเมื่อคนเกิดน้อยแล้วอยู่นานขึ้นอัตราวัยแรงงานจะมีอัตราส่วนเล็กลงแต่ต้องคำจุนประชากรนอกวัยทำงานซึ่งมีจำนวนมากขึ้นก็คืออัตราพึ่งพิงทางอายุเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศทั้งนี้เนื่องจากวัยแรงงานหรือวัยทำงานของเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทีนี้เมื่อโจทย์โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปหลายประเทศจึงตอบโจทย์ด้วยการออกนโยบายส่งเสริมการเกิดเพื่อที่จะสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างประชากรซึ่งบทบาทหลักของนโยบายส่งเสริมการเกิดก็คือลดอุปสรรคของการมีบุตรซึ่งก็คือการลดต้นทุนทั้งทางตรงก็คือค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรเช่นค่าอาหารเสื้อผ้าการศึกษาซึ่งในยุโรปพบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ20-30ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนและช่วยลดต้นทุนทางอ้อมก็คือค่าเสียโอกาสค่าสูญเสียความมั่นคงทางการเงินของพ่อแม่หลังจากที่มีบุตรที่อาจจะต้องออกจากงานหรือว่ามีเวลาทำงานน้อยลงเพื่อที่จะมาดูแลบุตรฉะนั้นในหลายๆประเทศจึงเน้นนโยบายเสริมแรงจูงใจการมีบุตรโดยการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยอย่างเช่นในประเทศรัสเซียจะจ่ายให้รายเดือนสำหรับพ่อแม่ที่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และให้พิเศษเพิ่มอีกเมื่อมีการฝากครรภ์ในครั้งแรกหรืออายุครรภ์ได้12สัปดาห์จากนั้นเมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วก็จะมีเงินพิเศษเป็นโบนัสก้อนหนึ่งให้อีกตามการคลอดแต่ละครั้งจากนั้นก็จะมีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนบุตรที่มีแล้วก็อายุของบุตรที่มีตามแต่ละนโยบายของแต่ละประเทศนอกจากนี้ก็จะมีเงินค่านมบุตรเงินพิเศษอื่นๆเช่นอย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์แล้วสามีต้องไปเกณฑ์ทหารในประเทศละคะก็จะมีเงินพิเศษรายเดือนให้เพิ่มอีกกับสตรีท่านนั้นหรือว่าเด็กที่เกิดตรงกับวันชาติรัสเซีย12มิถุนายนก็จะมีเงินก้นถุงเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กคนนั้นอีกด้วยจะเห็นว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหนึ่งในนโยบายที่มีการศึกษาและเชื่อว่าช่วยเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ให้กับประเทศรัสเซียได้คือในช่วงจาก 1.3 ในปี2006เพิ่มขึ้นเป็น 1.51 ในปี2008ก็คือนโยบาย Maternity Capital หรือการให้คูปองเงินสดซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 250,000 รูเบิลหรือประมาณ 300,000 บาทให้กับครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยสามารถใช้คูปองนี้ได้จนกระทั่งลูกอายุครบ25ปีสามารถนำไปแลกเป็นบริการเป็นการรักษาพยาบาลการศึกษาการฝึกงานของบุตรหรือนำไปซ่อมแซมบ้านหรือเป็นเงินออมส่วนหนึ่งให้กับมารดานอกจากนี้ก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีให้กับครอบครัวที่มีบุตรในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆเช่นมีการกู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ยการทำประกันหรือว่าให้สิทธิพิเศษในการซื้อบ้านสำหรับครอบครัวที่มีบุตรนอกจากนโยบายที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่แล้วเนี่ยหลายประเทศก็ยังออกนโยบายที่พยายามเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมของการมีบุตรเช่นสิทธิพิเศษลาคลอดโดยยังคงได้รับเงินเดือนอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง1ปีตามแต่ละประเทศเช่นสวีเดนและเยอรมันนี่จะให้อยู่ที่47สัปดาห์หรือออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกานี่จะให้สิทธิลาคลอดแต่ว่าไม่ได้รับเงิน

0: เดือนซึ่งก็ยังคงเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่อยู่ดีเพราะว่าเป็นการประกันความมั่นคงทางการงานในระดับหนึ่งหรืออย่างที่ฝรั่งเศสก็คือให้สิทธิลาคลอดนานถึง318สัปดาห์แต่ได้รับเงินเดือนอยู่ที่22สัปดาห์ทีนี้ข้อกังวลหนึ่งสำหรับเรื่องสิทธิลาคลอดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเพราะว่าคนที่ลาคลอดส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ทีนี้ในหลายๆประเทศจึงอยากที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนให้คุณพ่อเนี่ยได้มีสิทธิลาคลอดแล้วก็ได้ไปดูแลบุตรด้วยที่นอร์เวย์จึงให้สิทธิลาคลอดสำหรับคุณพ่อเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นเป็นเวลา14สัปดาห์โดยไม่สามารถโอนให้กับคุณแม่ได้เพื่อที่จะไปดูแลบุตรได้โดยตรงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งจากผลการศึกษาในกลุ่มประเทศ OECD เนี่ยพบว่าตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือว่าถ้าพ่อแม่สามารถทำงานแบบไม่เต็มเวลาได้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศนั้นๆดังนั้นในประเทศนอร์เวย์เนี่ยพ่อแม่สามารถเลือกทำงานได้ร้อยละ50 60หรือ90ของชั่วโมงทำงานปกติหรือที่เยอรมันพ่อแม่สามารถทำงาน 15-30 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ได้นานถึง3ปีหลังจากคลอดบุตรเลยอีกนโยบายหนึ่งก็คือการบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรศูนย์ดูแลเด็กเล็กทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละครอบครัวซึ่งสูงสุดเนี่ยก็จะช่วยอยู่ที่700เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนหรืออย่างเช่นที่เดนมาร์กรัฐบาลเนี่ยจะกำหนดให้แต่ละเขตเทศบาลมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กแล้วผู้ปกครองเนี่ยออกค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 25-28 ที่เหลือรัฐบาลจะรับผิดชอบซึ่งศูนย์เด็กเล็กเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในประเทศเดนมาร์กคือสูงถึงร้อยละ90ถึงร้อยละ97คือนอกจากมีครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วเนี่ยคุณภาพยังได้มาตรฐานคือมีการควบคุมมาตรฐานควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดคืออาหารกลางวันของเด็กก็จะเป็นไปตามหลักโภชนาการจำนวนผู้ดูแลเด็กกับจำนวนเด็กก็จะเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจากนโยบายตัวอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะคือแม้ว่าประสิทธิผลจากนโยบายที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าสามารถเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์หรือเพิ่มการเกิดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดหรือการมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายแต่จากการทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเกิดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในแต่ละบริบทของสังคมอย่างลึกซึ้งโดยแต่ละนโยบายจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งคือการยอมรับจากสังคมในวงกว้างคือต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่านโยบายส่งเสริมการเกิดนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิ่มขนาดของประชากรแต่ต้องการที่จะควบคุมโครงสร้างของประชากรให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะสองคือต้องครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ในหลายๆมิติตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการเข้าถึงบริการของเด็กเล็กความมั่นคงทางการเงินการงานของพ่อแม่และรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างของสังคมให้เอื้อต่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันให้มีการเกิดแบบไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ
1: แบ่งเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือเรื่องการมี incentive หรือมีแรงจูงใจอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยิน baby bonus คือถ้าเกิดมีลูกปุ๊บรัฐบาลก็จะมีเงินสนับสนุนให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เสริมสร้างแรงจูงใจทำให้คนอยากที่จะมีบุตรมากขึ้นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นนโยบายที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมคือผู้หญิงเนี่ยบางทีสมัยนี้จะเริ่มมีลูกน้อยลงเพราะว่าเขาเริ่มสนใจการงานอยากที่จะมี career path อยากมีอะไรแล้วสังคมมันไม่ได้เอื้อให้สามารถที่จะมีทั้งสองอย่างได้กลายเป็นว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอะไรบางอย่างเงื่อนไขทางสังคมอะไรบางอย่างทำให้ผู้หญิงสามารถเลือกที่จะมีครอบครัวได้และก็ยังมีความก้าวหน้าทางการงานได้สำหรับประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นดีเบตอยู่อย่างแรกสุดเลยคือประเทศไทยถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องส่งเสริมการเกิดวิธีแบบไหนที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าถ้าเกิดเป็นวิธีที่ส่งให้แรงจูงใจความกังวลของคนก็คือว่ามันจะเป็นการส่งเสริมการเกิดที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าอย่างเช่นแบบคนก็เลยมีลูกกันเยอะๆเพื่อที่จะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องมีการศึกษาว่าอะไรนโยบายประเภทไหนถึงจะเหมาะกับบริบทเมืองไทย
2: ช่วงนี้เป็นการนำเสนอบทความหัวข้อ

0: นโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและญี่ปุ่นผู้สูงอายุและสตรีเป็นพลังของสังคมได้โดยคุณสุพรจรัสสิทธิ์นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
1: ก็จะมาพูดถึงเรื่องนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นส่วนหนึ่งที่เราเลือกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นว่าโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่ไม่แตกต่างจากประเทศไทยแต่เขาเผชิญปัญหามายาวนานกว่าประเทศไทยตรงนี้เราจะมาดูว่านโยบายหรือมาตรการต่างๆเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจัดการต่อประชากรจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนี้เราก็อยากจะมาดูก่อนว่าโครงสร้างของไทยกับญี่ปุ่นเป็นยังไงถ้าดูจากตัวแท่งสีขาวนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะใน553เนี่ยตรงนี้ขออนุญาตใช้นิยามผู้สูงอายุของญี่ปุ่นก็คือที่65ปีคือของประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้นิยามผู้สูงอายุที่60ปีนะคะแต่เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบกันเราก็ขอใช้นิยามที่65ปีทำให้เราจะเห็นว่าในปี53ประเทศไทยเราสัดส่วนของผู้สูงอายุมีไม่ถึงร้อยละ10ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าจากที่หลายๆคนเข้าใจนะที่นี้ก็คือว่าเราถึงร้อยละ10แล้วแต่นั่นคือนิยามที่กำหนดที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะถ้ามาเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยในปี53เรามีสัดส่วนผู้สูงอายุ 8.7 คือไม่ถึงร้อยละ10ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาไปถึงร้อยละ23แล้วซึ่งตรงนี้คือเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วตรงนี้เขาเผชิญปัญหามาก่อนหน้าเราสมควรแล้วเมื่อมองค่าประมาณไปอีก20กว่าปีก็คือถึงปี2578สัดส่วนผู้สูงอายุของเราก็ก้าวขึ้นเท่ากับประเทศญี่ปุ่นนะขณะนี้ก็คือที่ 22.5% ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือก้าวกระโดดไปที่ 33.4% เช่นกันในส่วนของวัยเด็กก็ลดลงวัยทำงานลดลงจะมีในส่วนของประเทศไทยที่ว่ากระโดดขึ้นในช่วงปี53คือ 72.1 คือมันเป็นช่วงพีคของประชากรแต่ว่าหลังจากปีนี้เนี่ยก็คือว่าสัดส่วนประชากรของวัยแรงงานก็ลดลงต่อเนื่องกันมาเราจะมาดูกันว่าจากที่เราเห็นโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงบ้างและจะมาดูว่ามาตรการหรือนโยบายอะไรที่เขามาจัดการตรงนี้ตรงนี้คือเราก็จะเอาอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศญี่ปุ่นมาดูกันนะคะเราจะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ตรงนี้ค่ะก็คือเส้นตั้งแต่ปี03ไปจนถึง53เนี่ยมันลดลงตลอดแม้แต่ว่าข้อมูลค่าประมาณเนี่ยไปจนถึงปี83ก็อยู่ในระดับคงที่คือ 1.3 อาจจะเห็นว่าในช่วงปี13เนี่ยอัตราเจริญพันธุ์มันกระโดดขึ้นจาก03คือ 2.0 มาเป็น 2.1 ตรงนี้มันเป็นช่วงของ second baby boom ก็คือว่า baby boom ของญี่ปุ่นเขาก็จะมีช่วงแรกอย่างที่แสดงให้ดูนะคะคือปี90ถึงปี92เพียง3ปีเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นลดลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือช่วง second baby boom ก็คือช่วงปี13ในช่วงนี้อัตราเจริญพันธุ์ค่อยๆลดลงมาจนถึงระดับที่สังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญและสนใจก็คือช่วงปี32ที่เกิดคำว่า 1.57 shock ตรงนี้ก็คือว่าเป็นจุดแรกแล้วที่ว่าอัตราเจริญพันธุ์ลดต่ำลงมาถึงในระดับที่สังคมญี่ปุ่นทั้งนักประชากรหรือว่าทางสื่อสาธารณชนเริ่มให้ความสำคัญจนเกิดคำพูดคำนี้ขึ้นมาและหลังจากปีนั้นเขาก็ทำให้เกิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีบุตรอย่างแท้จริงก็คือเรื่องนโยบาย The Angel Plan ตัวนี้เป็นนโยบายที่แรกๆเลยที่ส่งเสริมการมีบุตรในประเทศญี่ปุ่นโดยที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันจนถึงปี41-47ก็ยังมีการพัฒนาอยู่โดยการมีมาตรการต่างๆที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวญี่ปุ่นมีบุตรเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นการขยายระยะเวลาการลาคลอดของญี่ปุ่นก็เช่นกันค่ะเขาก็มีการเพิ่มในเรื่องนี้มีเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรรวมไปถึงเรื่องของของพ่อที่ว่าสามารถลาที่จะเลี้ยงดูบุตรได้ตรงนี้ญี่ปุ่นก็มีเช่นกันก็คือว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ญี่ปุ่นพยายามที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยมีบุตรเพิ่มขึ้นแต่จนถึงณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ก็คือยังลดต่ำลงอยู่ในส่วนของ The Angel Plan เนี่ยเขามีการพัฒนาจนไปถึง The New Angel Plan ตัว The New Angel Plan เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการนอกจากการสนับสนุนให้ครอบครัวมีบุตรแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านด้วยและเลี้ยงดูบุตรไปด้วยโดยการส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มขึ้นทั้งใกล้บ้านและใกล้ที่ทำงานตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่สังคมญี่ปุ่นเขาเริ่มเห็นความสำคัญของสตรีในการทำงานนอกบ้านว่าจะเข้ามาช่วยในส่วนของกำลังแรงงานที่ลดลงนะคะ

0: โดยที่ในปี2528เนี่ยก็คือจะมีกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานที่เท่าเทียมกฎหมายนี้จะพูดถึงในเรื่องของการให้สิทธิหรือโอกาสผู้หญิงสามารถเข้ามาทำงานได้เพิ่มมากขึ้นจากแต่เดิมคือแต่เดิมเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีก่อนหน้านู้นตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็จะมีพูดถึงเรื่องของการห้ามผู้หญิงทำงานล่วงเวลาเกิน2ชั่วโมงหรือห้ามทำงานกลางคืนตรงนี้มันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรหน่วยงานในการจ้างงานเลือกที่จะรับงานรับคนทำงานที่เป็นผู้ชายมากกว่าเพราะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าตรงนี้หลังจากอีกอย่างอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสังคมญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นสังคมที่ว่าผู้ชายเป็นเรียกว่าผู้ชายเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวแบบนั้นแล้วเขาก็จะมองว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าแต่งงานมีลูกแล้วก็คือควรที่จะอยู่บ้านเลี้ยงดูบุตรแต่เนื่องด้วยว่าอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่ำลงจากที่ว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่สังคมญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญแม้กระทั่งที่ว่าเกิด 1.57 ช็อคตรงนี้แล้วเขาก็มองว่ากำลังแรงงานเนี่ยมันลดลงแล้วสตรีควรที่จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในกำลังแรงงานจึงเกิดกฎหมายต่างๆมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไม่เพียงแค่ตรงนี้นะคะก็คือว่ายังมีเรื่องของการให้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นด้วยโดยที่ไม่ได้มองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ญี่ปุ่นเขามองมาตั้งแต่ปี2514ขณะที่ประเทศไทยเราปี2513เรามีนโยบายประชากรเพื่อที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรตอนนั้นคือเราต้องการที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรเรามองอยู่ตรงจุดนั้นขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญปัญหาตรงนี้มาก่อนเราแล้วเพราะฉะนั้นเขามองไปแล้วว่ากำลังวัยแรงงานเนี่ยมันจะลดลงดังนั้นเขาก็เลยมองว่าส่วนที่จะมาเพิ่มเนี่ยณตอนนั้นเขายังไม่ได้มองเรื่องกำลังสตรีเข้ามาสู่กำลังแรงงานแต่เขามองไปที่ผู้สูงอายุว่าควรจะขยายระยะเวลาในการทำงานให้มากขึ้นก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยของทางภาคเอกชนผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะทำงานถึงแค่ 5-5 ปีเท่านั้นการออกกฎหมายนี้เข้ามาไม่ใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแล้วก็มีการออกมาตรการต่างเรื่องมาแล้วก็มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันคือเมื่อปี55ที่ผ่านมานะคะก็มีการบอกว่าให้องค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆสามารถขยายอายุเวลาการทำงานของผู้สูงอายุให้ถึง65ปีได้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ญี่ปุ่นเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี14จากอายุเกษียณการทำงานที่55เขาขยายมาเป็น60 61มาเป็น65ตรงนี้คือใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากแต่ก็มีมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไทยเราเนี่ยคือที่เห็นหลักๆเนี่ยค่ะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชากรเนี่ยก็อย่างที่ทราบภาพกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะเรามีนโยบายประชากรเป้าหมายเราเนี่ยต้องการลดอัตราเพิ่มประชากรตรงนี้ค่ะในช่วงแรกมันมีถึงสูงถึงอัตราเพิ่ม 2.7% ต่อปีนะคะเราทำสำเร็จจากการที่เรามีมาตรการวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจตรงนี้ค่ะลดลงมาจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่7ฉบับที่7เนี่ยเป็นฉบับที่เราเริ่มหยุดในการพูดถึงเรื่องการลดอัตราเพิ่มประชากรแล้วเรากลับมาพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งในฉบับที่8แต่เป็นการพูดเพื่อที่จะให้คงอัตราเจริญพันธุ์ให้อยู่ในระดับทดแทนตรงนี้นะคะถ้าดูจากสถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าส่วนหนึ่งเราสามารถศึกษาได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรมาตั้งแต่ปี38จนถึงปัจจุบัน TFR ของเขาอัตราเจริญพันธุ์เขาก็ยังไม่เพิ่มสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นเราจะอาจจะดูนโยบายอื่นที่เขาเข้ามาจัดการก็คือในเรื่องของการเพิ่มกำลังแรงงานในกลุ่มของสตรีแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะในของประเทศไทยเราเนี่ยก็ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการทำงานในของกลุ่มผู้สูงอายุเรามีการขยายอายุการทำงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานักประชากรไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จริงๆแล้วณปัจจุบันนี้อาชีพบางอาชีพที่ต้องใช้ทักษะใช้ความรู้พิเศษสามารถขยายอายุการทำงานได้ไปถึง 65-70 ปีตรงนี้มันก็ยังมีอยู่แต่เราอาจจะต้องทำให้จริงจังเหมือนอย่างที่นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีการเพิ่มมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นก็เชื่อว่าในอนาคตเราก็คงจะไปถึงณจุดนั้นน่ะนะคะถ้าเราจะศึกษาประสบการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเรื่องการเอากำลังสตรีเพิ่มเข้ามาเนี่ยตรงนี้มองว่าเราอาจจะได้เปรียบมากกว่าญี่ปุ่นตรงที่ว่าระดับการศึกษาของเราชายไทยกับหญิงไทยไม่แตกต่างกันนักแต่ของประเทศญี่ปุ่นระดับการศึกษาของผู้หญิงเขาในระดับ ถ้าพูดถึงในระดับการศึกษาในระดับขั้นสูงนะคะของผู้หญิงจะน้อยกว่าผู้ชายมากตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเข้าสู่กำลังแรงงานของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยมีน้อยลงสำหรับประเทศไทยเราในเมื่อระดับการศึกษาของหญิงไทยกับชายไทยเราไม่แตกต่างกันมากนักแต่ว่าการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของประเทศเราเนี่ยผู้หญิงก็ยังมีน้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเราจะต้องเข้าไปจัดการในเรื่องของความเท่าเทียมหรือการให้โอกาสเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการทำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะ
1: ขอเกริ่นถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนเนาะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าสู่เขาเผชิญกับปัญหาภาวะโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรมาก่อนประเทศไทยเราหลายปีแล้วและตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราควรจะศึกษาประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยเราณตอนนี้ก็คือมีโครงสร้างทางประชากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงคล้ายกับของเขาเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยมีปัญหาภาระที่มากกว่าประเทศไทยเราเยอะกว่านะคะตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่เราควรจะศึกษาประเทศของเขามาดูว่าเป็นยังไง
2: ต่อไปเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อสถานเลี้ยงเด็กช่วยให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือโดยดร.จงจิตฤทธิรงค์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะทำให้ทั้งพ่อและแม่เนี่ยต้องออกไปทำงานนอกบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วก็อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยจากครอบครัวขยายนะคะกลายมาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านนะคะคอยช่วยดูแลบุตรหลานให้จนตอนนี้ก็ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลบุตรนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรค่ะดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะคือเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กหรือระบบที่ช่วยดูแลเด็กที่ดีและมีมาตรฐานแล้วและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปในประเทศไทยจะช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรและทำให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะโดยการศึกษาแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกคือการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันและส่วนที่2คือศึกษาความคิดเห็นของผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรและแม่ที่มีบุตรปฐมวัยนะคะ 0-6 ปีเกี่ยวกับภาระการเลี้ยงดูบุตรและการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีประเภทของสถานเลี้ยงเด็กแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกคือรูปแบบบริการเลี้ยงเด็กกลางวันในครอบครัวนะคะให้บริการเลี้ยงดูเด็กแบบไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นที่บ้านของผู้รับเลี้ยงเด็กอาจเป็นคนในชุมชนหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยกันนะคะค่าบริการไม่แพงมากนัก2คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันค่ะรับเลี้ยงเด็กอายุ 2-6 ปีขนาดของศูนย์ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กซึ่งมีขนาดตั้งแต่5คนขึ้นไปช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้านและ3คือการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาแบ่งออกเป็นระบบนะคะระบบแรกคือระบบโรงเรียนคือชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลค่ะอีกแบบนึงคือแบบที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยเตรียมความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาค่ะในปี2556นะคะพบว่ามีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,820 แห่งและมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 19,600 คนและมีผู้ดูแลเด็ก 33,550 คนซึ่งมากกว่า 90% ของสถานเลี้ยงเด็กในประเทศไทยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะสัดส่วนของครูพี่เลี้ยงต่อเด็กนะคะปัจจุบันเท่ากับ 1:48 ค่ะจะเห็นว่าครู1ท่านเนี่ยจะต้องดูแลเด็กจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากสูงกว่าที่คณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตั้งไว้ที่1:20ค่ะนอกจากนี้อัตราค่าบริการยังแปรผันไปตามคุณภาพของการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสำหรับมาตรฐานและคุณภาพของสถานเลี้ยงเด็กสำหรับวิธีการศึกษาจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสอบถามภาระและการวางแผนในการเลี้ยงดูบุตรความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กค่ะโดยแบ่งแนวคำถามออกเป็น3แบบและถามใน3กลุ่มประชากรนะคะคือกลุ่มแรกเป็นผู้ที่สมรสแล้วและยังไม่มีบุตรค่ะสอบถามกรณีศึกษา2กรณีโดยถามว่าท่านคิดว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้เร็วขึ้นหรือไม่และแบบที่2คือผู้ที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีแบบที่3ผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีเช่นกันโดยสอบถามว่าท่านคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากขึ้นหรือไม่นะคะสำหรับลักษณะทางประชากรนะคะ เป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะโดยมีอายุตั้งแต่29ถึง37ปีค่ะระยะเวลาสมรสอยู่ระหว่าง1ถึง7ปีโดยกลุ่มที่มีบุตรแล้วนี่มีบุตรจำนวน1ถึง2คนค่ะโดยอายุบุตรก็คือประมาณ3เดือนนะคะจนถึงประมาณ5ปีค่ะสำหรับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยในกลุ่มของผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรนะคะคืออยู่กันกับคู่สมรสเพียง2คนแล้วก็ทำงานประจำนะคะส่วนกลุ่มที่มีบุตรและไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะคือจะพักอยู่กับคู่สมรสบุตรแล้วก็พ่อแม่ของคู่สมรสค่ะท่านนี้นะคะก็จะทำงานเป็นพนักงานบริษัทส่วนอีกท่านหนึ่งที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรด้วยกันเพียง3คนนะคะก็จะไม่ได้ทำงานค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะเป็นกลุ่มที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งมีเป็นเจ้าของกิจการและท่านหนึ่งเป็นพนักงานรัฐค่ะค่ะหมายเหตุนะคะคือกรณีตัวอย่างที่ศึกษานี้นะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรใดๆนะคะเพียงแต่เป็นการสังเกตเป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่น่าจะไปใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะกลุ่มแรกนะคะผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรกรณีศึกษากล่าวว่าการมีบุตรจะทำให้มีความสุขเพราะบุตรเป็นส่วนเติมเต็มของครอบครัวหรือเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะแล้วก็บอกว่าการที่มีบุตรนั้นยังเป็นภาระที่มีผลกระทบกับการทำงานทั้งสองท่านเนี่ยได้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลบุตรแล้วแต่ว่าชะลอการมีบุตรออกไปเนื่องจากมีภาระงานมากและขาดผู้ดูแลบุตรที่ไว้ใจได้รวมทั้งยังคาดหวังให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะมาเลี้ยงดูบุตรให้แต่ปัจจุบันนี้ยังรอท่านเกษียณและยายมาอยู่ด้วยกันนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กทั้งคู่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้แล้วแต่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรทำให้พ่อหรือแม่ท่านใดท่านหนึ่งนะคะจะต้องหยุดทำงานเพื่อดูแลบุตรและเมื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กควรคำนึงถึงความของบุตรความสะอาดและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กคุณภาพดีจะมีราคาแพงค่ะท่านกล่าวว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานให้บริการดีอยู่ใกล้บ้านก็จะไม่ใช้บริการค่ะเนื่องจากกังวลว่าพี่เลี้ยงเด็กอาจจะทำร้ายบุตรเพราะอารมณ์โกรธที่ต้องดูแลเด็กจำนวนมากและคิดว่าพี่เลี้ยงเด็กจะไม่รักและดูแลเด็กได้ดีเหมือนกับพ่อแม่หรือญาติแต่อาจจะใช้บริการตอนที่บุตรเข้าเรียนชั้นอนุบาลโดยที่อัตราค่าบริการจะต้องไม่สูงเกินไปเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกค่ะจะสังเกตว่าทั้งสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบุตรและมีบุตรในกลุ่มนี้นะคะคือไม่คิดว่าสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะเป็นการตอบปัญหาของการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรได้ค่ะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีบุตรใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะทั้ง2ท่านเนี่ยมีบุตรทันทีหลังจากสมรสแล้วก็ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้านโดยทั้งสองท่านเนี่ยได้ศึกษาสถานเลี้ยงเด็กมาหลายแห่งก่อนที่จะมาตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพจะช่วยลดภาระการเลี้ยงบุตรได้เพราะจะทำให้ตัวเนี้ยสามารถไปทำงานประจำได้อย่างสบายใจค่ะส่วนอีกท่านกล่าวว่าการให้บุตรเข้าศูนย์เด็กเล็กจะช่วยให้บุตรได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนและมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านค่ะค่ะขอสรุปสั้นๆนะคะผู้ดูแลบุตรนะคะยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะต่อการตัดสินใจมีบุตรเนื่องจากว่าผู้สมรสเนี่ยอาจจะเลื่อนการมีบุตรออกไปเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลบุตรเมื่อคู่สมรสเลื่อนอายุการมีบุตรออกไปจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของแม่และเด็กที่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจมีบุตรอยู่ดีนะคะสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีคนดูแลแล้วก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านได้ดังนั้นจึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจของครอบครัวเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นสรุปว่าสถานเลี้ยงเด็กก็น่าจะเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรอย่างน้อยก็เลื่อนให้มีบุตรได้เร็วขึ้นสำหรับในกลุ่มที่พร้อมจะมีบุตรแล้วค่ะ
4: อย่างปัจจุบันนี้เราก็ทราบแล้วว่ามีเด็กที่เกิดน้อยลงฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยควรจะเติบโตมาในสังคมที่มีคุณภาพพ่อแม่ก็อยากจะมีบุตรคือไม่คนที่สมรสกันเนี่ยก็อยากจะมีโซ่ทองคล้องใจนะคะก็แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรก็ ก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสถานเลี้ยงเด็กอะค่ะอย่างแรกคือที่ผู้ปกครองกังวลเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยของบุตรนะคะจะต้องแน่ใจว่า

0: ี้ยงเด็กเนี่ยค่ะหรือครูพี่เลี้ยงเด็กจะรักแล้วก็เอาใจใส่เหมือนอย่างที่พ่อแม่เขารักลูกของตนเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในสถานเลี้ยงเด็กความสะอาดการส่งเสริมพัฒนาการของลูกมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ยังจะอยากให้ลูกของตัวนี้มีพัฒนาการที่ดีถ้าสถานเลี้ยงเด็กช่วยเหลือในจุดนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจใช้บริการค่ะ
1: และบทความสุดท้ายของประเด็นนโยบายเป็นบทความหัวข้อกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยและการเกิดของมนุษย์ในสถานะของปัจจัยสร้างความมั่นคงเชิงประชากรและสังคมโดยรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กาญจนจิตราสายสุนทรอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0: ทรัพยากรมนุษย์นี่นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจึงต้องมีนโยบายนะครับที่ชัดเจนและก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าจะได้มีแนวทางที่จะให้มีจำนวนประชากรในขณะที่พอเหมาะในกลุ่มอายุต่างๆนะครับที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะหากว่าเราปล่อยไปอย่างชนิดที่ไม่มีการควบคุมนะครับมันก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้มากๆเราเคยมีปัญหาการเกิดนะครับที่มากเกินไปนะครับเราเคยมีในขณะนี้นะครับปัญหาเนี้ยการเกิดน้อยลงแต่ว่าอัตราตายของประชาชนเนี่ยนะครับลดลงก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในวัยแรงงานขนาดนี้ลดลงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลไปที่สังคมและเศรษฐกิจนะครับอย่างมากการที่จะติดตามนะครับให้ใกล้ชิดเพื่อที่จะออกเป็นนโยบายในการที่จะปรับฐานของประชากรให้เหมาะสมเนี่ยนะครับในประชากรกลุ่มต่างๆเนี่ยจึงมีความสำคัญมากทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องมีการวิจัยจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะเอานำความรู้นั้นเป็นข้อเท็จจริงเอามาเป็นกำหนดนโยบายเราจะลดอัตราการเกิดได้อย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การเกิดมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรที่เกิดน้อยลงนั้นนะเป็นประชากรที่มีคุณภาพนะครับเราจะให้การศึกษาเขาอย่างไรนะครับเราจะอบรมเลี้ยงดูเขาอย่างไรสังคมจะช่วยอย่างไรเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะฮะเราจะดูแลคนพิการนะครับคนชายขอบต่างๆได้อย่างไรนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้มันล้วนแต่ส่งผลไปสู่เศรษฐกิจและสังคมของชาติทั้งนั้นเป็นสิ่งที่กล่าวมากและการเปลี่ยนแปลงของประชากรก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับอาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการแต่งงานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการมีบุตรนะครับก็ทำให้จำนวนประชากรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยนะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญมากครับที่จะเป็นสถาบันที่คอยติดตามนะครับสร้างงานวิจัยก็คอยที่จะมีนโยบายผันไปเป็นนโยบายของชาตินะครับที่ชัดเจนว่าเราจะเข้มตรงไหนนะฮะจะผ่อนตรงไหนนะฮะทำยังไงที่จะทำให้จำนวนประชากรเนี่ยพอเหมาะที่สุดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ในครั้งหน้าพบกับการเสนอบทความในหัวข้อครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ติดตามชมได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

0: นับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
1: วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติกันเลยนะฮะโอ้โหว่าภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นแต่เกี่ยวกับบ้านเราได้เนี่ยค
2: ือ
1: เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยคือมันมีกี่อย่างครับพี่นะครับ
3: ก็หลักๆที่เราเห็นชัดเจนนะครับก็พายุฝนบ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้นครับยังไงก็มีพายุพายุปุ๊บเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมต
4: ่อ
3: หลักๆที่เราจะเจอคือน้ำท่วมที่ถ้าเราเจอจริงๆนะครับคือน้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ยประเด็นหลายอย่างคือไฟฟ้ารัดวงจรโดนไฟดูดหลายอย่างนะครับตรงนี้
1: ใช่บอกแล้วว่าไฟปัญหาไฟฟ้ากับน้ำนี่เป็นของคู่กันแต่ว่าพายุฝนปกติฟ้าผ่าอะไรเงี้ยไฟฟ้าดับเรามีวิธีการแก้ไขหรือว่าดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
2: ระมัดระวังต้องดูยังไงว่าเรามีโอกาสเสี่ยงจะโดนแบบว่าฟ้าเปรี้ยงลงมา
3: คือหลักการง่ายๆที่เราเห็นชัดเจนคือต้องมีเสาล่อฟ้าเสาล่อฟ้าเนี่ยมันจะครอบคลุมรัศมีประมาณ30องศารอบตัว
1: ยิ่งเสาลูกค้าถึงว่ามีบ้านอยู่แล้วตั้งเสาบนหลังคาม
3: ันจะคุมบ้าน
1: มันจะเป็นโคน
3: 30องศาก
1: ลวยเงี้ยรอบบ้านครอบไว้อย่างเง
3: ี้
1: ย
3: บ้านบางหลังเนี่ยอยู่ใต้ตึกสูงหรือใกล้ๆตึกสูงก็ไม่ต้องทำเพราะเสาตึกสูงเขาคุม
1: ได้โคนนั้นได้โคนใหญ่กว่า
3: คุมเลยใช่อันนี้ก็ดีอย่างนึง
1: แต่ตั้งอยู่กลางทุ่งเลย
3: ก็ต้องควรมีเสาล่อฟ้า
1: แต่มีต้นไม้ใหญ่ข้าง
3: ถึงแม้ต้นไม้ใหญ่ถ้าวันนึงถ้าเกิดมันถ่าต้นไม้แล้วปุ๊บอีกวันอีกรอบนึง
1: ต้นไม้ก็ล้มมาโดนบ้านเราปัง
3: เดี๋ยวเราจะพาบ้านเราต่อก็ได
1: ้
3: ต่างจังหวัดเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเปิดทีวีอย่าไปตอนฝนตกหนักนะ
1: เดี๋ยวฟ้าผ่าทีวีนะ
3: ต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนระบบกราวที่เราคุยกับสายดินนะครับยังไม่มีพอขนาดนี
1: ้บางบ้านก็ไม่มีเลย
3: ใช่บางที่มีเสาล่อฟ้าเนี่ยเรามีกราวดีขึ้นเนี่ยไฟฟ้ามันลงกราวแต่ถ้าเกิดโอเคงดได้ก็ดีก็ประหยัดไฟไปด้วย
2: แล้วคำถามคาใจอันนี้สงสัยส่วนตัว
1: ครับ
2: แม่บอกว่า อยู่บนรถเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยโหเล่นมือถือไม่ได้เลยปิดมือถือ
1: ทำไมอ่ะ
2: เดี๋ยวฟ้าผ่า
1: ฟ้าผ่าใคร
2: ฟ้าผ่าเรา
1: ฟ้ามือถือแค่ล่ะ
2: ต้องบอก
1: ไม่ได้ข่าวเลย
2: ผ่าเรา
1: ฟ้ามือถือแค่ล่ะ
2: ให้หนูตอบแม่ว่าไงคะ
3: คือจริงๆเนี่ยทั้งผมเลยนะตัวผมเองเลย
1: ครับผม
3: เคยเทสโดยการเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปแก้สายไฟแรงสูงเลยอันนี้ระบบ 115,000 โวลต์นะก็มีปัญหาอะไร
1: ไม่ผ่าเนาะ
3: ไม่ผ่า
1: ไม่ช็อต
3: ไม่เลยเลยและหลักการคือถ้ายืนอยู่บนรถเนี่ยไม่ต้องกลัวฟ้าผ่าเลย
1: ครับ
3: เพราะเคยได้ยินคำว่าหลักการกงฟาราเดย์ไหมครับกงฟาราเดย์
1: กงฟาราเดย
3: ์รอบตัวจะมีเหล็กอยู
1: ่ครับ
3: ปล่อยไฟฟ้าปุ๊บปุ๊บมารอบตัวเราอยู่ทั้งในกลาง
1: ไม่มีอะไร
3: หลักการเดียวกันครับพอรถเป็นโครงเหล็กและอย่างสำคัญคือรถเราเคลื่อนที่ตลอดเวลาฟ้าผ่าไม่ได้เคลื่อนที่นะฟ้าผ่าสังเกตฟ้าผ่าเฉพาะต้นไม้อยู่กับที
1: ่คือมันไม่เหมือนในหนังนะ
3: ไม่เหมือนใน
1: หนัง
3: ไม่ใช่แบบไม่ตึ้งตึ้งตึ้งตามไม่ใช่
1: ไม่ใช่
3: ฟ้าผ่าจะหาจุดที่สูงที่สุดแล้วหาตรงลงกราวที่ดีที่สุด
1: ครับ
3: นั่นแหละครับ
1: ก็คือฟ้าควรจะเลือกตึกข้างๆมากกว่ารถแ
3: บบใช่หรือต้นไม้สูง
1: ครับ
3: ถ้านอกจากว่าเราอยู่กลางทุ่งนาเลยจอดคันเดียวโดดเลยถึงแม้ฟ้าผ่าก็อย่างบอกมันก็ให้ลงกราวลงพื้นดินอายางระเบิดนี่ถูกต้องแต่เราไม่เป็นไรเราอยู่ในเราอยู่ใน
1: รถ
3: ที่รถ
1: ครับ
3: ผม
1: เพราะฉะนั้นคุณแม่ครับนี่มันส่วนตัวมากเลยนะเว้ยนี่คือการทวงคืนสิทธิในการเล่นมือถือระหว่างฝนตกในรถเหรอ
2: พูดแล้วก็ไม่เชื่อเหรอด้วยนะ
1: โอเคเอาเป็นว่าไม่เป็นไรปลอดภัยนะครับก็หลักการตามนี้คือเข้าใจแล้วพายุฝนไม่ยอมหยุดนะตกไปเรื่อยๆน้ำท่วมโอ้โหน้ำท่วมเมื่อกี้คุยไปแล้วน้ำท่วมมีผลอะไรกับระบบไฟฟ้าบ้าง
3: คืออันดับแรกคืออย่างที่บอกน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้า
1: ใช่
3: ถ้าสมมุติว่าเราน้ำท่วมปลั๊กไฟสวิตช์ไฟคิดว่าตรงนั้นจะรั่วไหม
1: รั่ว
3: ก็ต้องรั่ว
1: เห็นไห
3: มอันตรายเราควรอันดับแรกคือบ้านไหนที่บ้านที่ไหนที่มีสวิตช์เรียกเบรกเกอร์เก่าๆคร
1: ับ
3: เขาไม่ได้แยกชั้นก็ต้องปิดให้หมดแต่ถ้าบ้านไหนถ้าไม่อยู่เลยก็ควรปิดให้หมด
1: ใช่
3: แต่ให้จำเป็นต้องอยู่ชั้น2ก็ต้องปิดชั้น1ปิดสวิตช์ให้หมด
1: ส่วนใหญ่เบรกเกอร์มันแยกลูก
3: แยกเขาเรียกแยกชั้นแยกอุปกรณ์ได้เดี๋ยวน
1: ี้
3: ดีกว่าเลยครับผมแต่ความเป็นจริงก็ไม่ควรอยู่เนาะอันนี้ต้องการคือถ้าน้ำ
1: ท่วมต้อง
3: ใช่อ
1: ัน
3: นี้
1: เข้าใจชาวบ้าน
3: ครับใช่ชาวบ้าน
1: ครับโอเคก็คือโดยหลักการแล้วตั้งแต่เริ่มทำบ้าน
3: อ
1: ่ะก็ควรจะแยกให้เรียบร้อยนะ
3: ถูกต้องครับ
1: ตัวเบรกเกอร์เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะมีความลำบากในเรื่องไม่คาดฝันแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจำเป็นที่ต้องแยกชั้นแยกต้องดูแค่ชั้นเดียวอีกชั้นนึงต้องตัดไฟทิ้งมันจะได้ทำได
2: ้แล้วนี่ถามอีกนิดนึงในกรณีที่อย่างน้ำมันท่วมเนี่ยมันไม่ได้ท่วมแค่บ้านเราถูกไหมมันท่วมไป
1: ม
2: ันเชื่อมไป

0: หมด
1: อืม
0: แล้วเราสับแล้วรู้ไงบ้านข้างๆสับไม่สับคือจะรู้ได้ไงว่าสับแล้วแล้วน้ำข้างล่างนี่มันอันตรยังอันตรายอยู่ไหมหรือว่า
2: เ
0: รื่องไหนหรือ
2: จะพูดตรงว่า
0: อยู่ข้างนอกหรออะไรเงี้ย
2: เป็นสิ่งที่พูดตรงว่าต้องตอบยากนะเพราะว่าไฟฟ้าเราไม่เห็น
1: ถูก
2: แล้วไม่เรื่องอื่นด้วย
1: เออ
2: ทีนี้ปุ๊บถามว่าถ้าเราจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆเน
1: ี่
2: ยเกาะกลางไม่มีคนเดินเลย
1: คือพื้นที่สาธารณะเนี่ยยังคงต้องมีไฟอยู่
2: มีไฟอยู
1: ่
2: อย่างพวกเกาะกลางถนนเนี่ยจะมีโคมไฟสาธารณะถูกต้องไหมคร
1: ับ ใช่จ้ะ
2: โคมไฟสาธารณะก็มีสายไฟอยู
1: ่
2: เราไม่รู้ว่าดับหรือไม่ดับ
1: สมมติไม่ดับทำไงอ่ะ
2: ก็ห้ามเข้าใกล้ไงครับ
1: เออ
2: ใช่ไหมครับ
1: ไฟเยอะไหมฮะ
2: เยอะครับเยอะ
1: เยอะด้วย
2: คือไฟเยอะไม่เยอะเนี่ยสำคัญเลยไหมครับแค่นิดหน่อยคุณก็ตายละ
1: เออจริงด้วย
2: จะไม่ต้องไฟเยอะหรอกแค่ไฟ
1: ต้องรอเยอะมากเนาะ
2: ใช่ก็ตายละ
0: ได้ไม่เยอะ
2: ใช่มันไม่ใช่ไฟแบตเตอรี่เล็กๆมันเป็นไฟที่เราใช้ภายในบ้าน
1: ครับ
2: ไฟถนนก็อันตรายไฟถนนนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือสำคัญคือไฟถนนเนี่ยมันมีไฟอยู่ต่ออยู่ใต้ดิน
1: ครับ
2: อันนี้อันตราย
1: ครับ
2: แล้วก็ไฟข้างทางก็จะมีไฟสายไฟฟ้าเราเห็นอยู
1: ่
2: ก็มีไฟอยู
0: ่
2: หลักการง่ายๆเลยถ้าน้ำท่วมจริงๆเนี่ยรถไม่เดินอยู่แล้วเราเดินกลางถนนเลยแต่จริงๆก็ไม่ควรเดินไปไหนอยู่แล้วครับตรงนี้ทับ
1: รั่วไม่แล้วเวลามันรั่วไงหลักการอ่ะ
2: รั่วคือรั่วแล้วมันแผ่ไปตามตัวนำไหมครับ
1: ก็เป็นมันรั่ว
2: รอบๆรอบ
1: ๆแค่ไหนอ่ะ
2: ก็จะมีประมาณไม่เกิน5เมตรหรอกครับแต่สุดท้ายอยู่ที่ความแรงของแรงดันไฟฟ้าตรงนั้นด้วย
1: นั่นน่ะดิ
2: ม
1: ันคุมไม่ได้เป็นวงกลมเพอร์เฟกต์ขนาดน
2: ั้
1: น
2: ใช่เราก็พูดไม่ได้ครับตรงนี้ไม่รู้ว่าณตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะรั่วเท่าไหร่กี่โวลต์กี่แอมป์เราบอกไม่ได
1: ้
2: ครับผมแต่ดีที่สุดคือก็ไม่ควรออกไปไหน
1: ใช่
2: ครับผมดี
1: เพราะแน่นอนเลยว่าถ้าโดนแล้วตาย
2: ตาย
1: ฮะ
2: เพราะอยู่ในน้ำด้วยไปไหนไม่ได้
1: ใช่ไม่ใช่แค่เปียกอันนี้จุ่มเลย
2: จุ่มเลย
1: อ
2: ันนี้คือจุ่มอยู่ในนั้นเลยแล้วพร้อมกับที่เขาบอกสมัยก่อนที่เขาว่าช็อตปลาใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับหลักการเดียวกัน
0: โดน
2: ไม้ช็อตไม่ได้โดนปลา
1: ครับ
2: มันแผ่ไปทางน้ำ
1: เมื่อกี้ที่พี่ทีมงานเล่าให้ฟังนอกกล้องนะฮะอันนี้เสริมนะฮะคือผมว่าอยากให้ฟังไว้เพราะผมว่ามันร้ายแรงอย่างที่คุณคิดอ่ะคือแม้แต่ทีมงานเองนั่งเรือไปตรวจสอบอ่ะเรือทำจากอะไรนะฮะ
2: เรือจากทำโลหะครับผม
1: เรือเป็นโลหะนะฮะนั่งผ่านมาเนี่ยเรือละลายฮะ
2: โดนดูดนะครับผมตรงนี
1: ้โดนดูดนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: คือโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจำเป็นจริงๆเดินกลางถนนตรงเส้นกลางเลยอย่างที่บอกเพราะว่ามันจะห่างไกลจากทุกอย่างฝาท่อก็ไม่มีเขาไม่วางฝาท่อกลางถนนแน่ๆ
2: ใช่
1: ฮะแล้วก็ไกลจากตัวแหล่งกำเนิดไฟด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ระวังไว้ด้วยนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากช่างประจำบ้านและก็ PEA ด้วยนะฮะขอบคุณพี่แน็กมากนะฮะที่มาให้ความรู้เราครับขอบคุณครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้นะฮะรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยใครอยากให้เราทำงาน DIY แบบไหนงานยังไงรูปหน้าตาแบบไหนส่งเข้ามาครับเราจะมาพิจารณาแล้วก็นำมาเป็นคอนเทนต์รายการของเราอย่างแน่นอนนะฮะนี่ผมคุณบาสและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: แซนตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่เนาะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: ปลาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆเนี่ยคือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ดูนี่สองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเนา
1: ะ
0: สีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่หาให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: ไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะ
2: โอ้โห
0: โอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้าสะบัดให้

0: มันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: เมาจะเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาตีสะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเนาะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายกายที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดๆแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
3: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
3: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
3: ไก่อย่างอื่นน่ะมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
3: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จำนวน
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน่อย
0: หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นเส้นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีเน
1: า
0: ะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่สาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมัน
0: มากอ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกคุณคุณ
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำคุณคุณจะออกแล้วใช่ไหมคะ
3: แน่นะ
0: อ๋อที่เราสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะ

0: อ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้
1: เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีหนึ่งสาหร่ายกายบ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
1: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
1: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
1: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียว
2: เจ้าน
1: ะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้าแม
1: ่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
2: อันนี้คลุกเกลือจะตีจะเป็นไก่แอป
1: อ๋อถ้าแอป
2: ต้องคลุกละเจ้า
1: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
2: เจ้า
1: ไปตากเลย
2: ตากเลย
1: ต้องสางสางเขานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
2: เป็น
1: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
2: เอาหัวนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะห่อล่าง
1: แล้วเราจะเรียกว่าคั่วคั่วกับน้ำข้าวเนาะ
2: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
1: ี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีนในส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
2: นวดนวดเลย
1: นวดนวดอย่างนี้เลยเนาะ
2: จ้ะ
1: นี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดสดเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
2: เจ้า
1: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
2: เจ้า
1: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
2: หอม
1: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
2: ผักชี
1: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปุ๊บ
2: ใส่อีก
1: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
2: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
1: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
2: เอาเกลือมาอีกนิด
1: พร้อมไหมจ๊ะ
2: เนี่ยน้องชิมดู
1: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
2: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
1: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุก

0: ค็มแล้ว
1: เค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: เจ้า
1: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอบแล้วแอบไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
2: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
3: สองช้อน
2: แม่บอกแล้วกันนะ
3: สองช้อน
1: พอเลยจ้าในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
2: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
3: เจ้าน
2: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
0: น้ำพริกมะกอก
2: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม่
1: เอากลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเครื่องปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เน
0: า
2: ะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปกายก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะไก่นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องแรงต้อง
0: หมั่นพลิกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
1: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหม
1: เจ้า
0: หนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
1: นี่เป็นขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหมนี่ขมเลย
1: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล้ว
0: โอเค
1: ทำงานลง
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วคั่วมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ยีน่ากินมากกินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำไก่ยีแบบนี้
1: จ้าม
0: ันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: จ้าน
0: ี่ก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กัน
0: คู่กันเข้ากันมากน้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวไก่ยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยไก่ยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่าย แต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆน่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยีมากกว่าไก่ยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยผ่านนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยผ่านนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพอร์จาได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวีดีช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: นะอร่อยอุ้ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่เอามันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หรอไก่ไหม
2: อมรินทร์ทีวี

ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ

0: Decomposition จัดอยู่ในประเภทไบโอไฮโดรเจนการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราไรของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ไม่เป็นไรนะครับ
4: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
5: เต็มตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PE

0: ทํางานรับจ้างนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของคือขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยแล้วส่งของด้วยวันหนึ่งไม่พอทานครับผมเพราะว่าต้องมีครอบครัวด้วยแล้วก็ไหนจะผ่อนค่างวดรถแล้วไหนจะค่าเช่าบ้านอีกแล้วไหนจะให้ลูกให้เต้าแล้วแฟนยิ่งไม่ทํางานกันด้วยไปกันใหญ่เลย
1: โควิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่กล้าออกจากบ้านส่วนใหญ่ที่ได้ก็ส่วนใหญ่ได้จากออเดอร์ก็คือว่าลูกค้ามาให้ลูกค้ามาเอาเองหรือว่าเขาสั่งมาแล้วเราไปส่งเขาค่ะรายได้ที่ปกติที่เราจะได้หายไปเยอะมากเพราะว่าลูกค้าไม่มาเลย
2: แต่โควิดรอบแรกเนาะแต่กุมภาปีที่แล้วก็พออยู่ได้แต่นี่เงียบมากเงียบจริงๆค่ะถ้าหยุดก็คือแย่ได้น้อยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยค่ะก็นี่แหละพวกพนักงานแม่บ้านบ้างโรงพยาบาลจุฬาบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติจะมีคนเข้ามาออกกำลังกายสลุมเนาะอันนี้ก็สลุมก็ปิดจะ2อาทิตย์แล้วอ่ะก็เงียบค่ะเงียบเราต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะที่เรานำเสนอในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะวันนี้ก็ปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ครอบครัวรับเชิญและแขกรับแชร์ที่เคยมาออกในรายการของเราค่ะวันนี้ก็จะได้สดมาจากทางบ้านผ่านทางระบบออนไลน์นะคะแต่ละท่านเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วในสถานการณ์โควิดได้รับผลกระทบเขามีวิธีการที่จะฝ่าฟันประคองธุรกิจของเขาไปอย่างไรวันนี้จะได้พูดคุยกันนะคะจาก5ธุรกิจด้วยกันค่ะท่านแรกค่ะคุณวริศรเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนะคะแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวก็คือทำธุรกิจหรือทำมะธุรกิจพี่รังธนครค่ะธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดเฮียสงธุรกิจภัตตาคารยังมีคุณยุทธค่ะธุรกิจข้าวแกงที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันและมีคุณหนึ่งนาตาเลียเพลียแคมค่ะธุรกิจโรงศพแล้วก็แดร็กเป็นแดร็กควีน
4: แดร็กควีน
3: ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
4: ก่อนอื่นต้องถามเลยครับว่าหลังจากที่ได้ชมวีทีอาร์ที่แม่ค้าหลายๆท่านรู้สึกลำบากกับช่วงสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ที่มันเงียบเหงาลงเยอะแต่ละท่านมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ครับแต่ก่อนอื่นรู้สึกมาไม่ครบนะฮะ
3: ใช่ค่ะหายไปหน
4: ึ่งสองสามสี่ขาดคุณหนึ่งคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งฮะ
3: พี่หนึ่ง
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะต้องแต่งตัวเต็มขนาดนี้เลยเหรอคะ
8: อ้าวให้เกียรตินิดนึงค่ะต้องให้เกียรติรายการนิดนึง
4: ทางบ้านฝากมาถามว่าคุณหนึ่งแต่งตัวตั้งแต่กี่โมงครับ
8: ก็แต่งตัวไปตีห้าค่ะแล้วก็รออัดตอนนี้ค่ะ
4: ครับผมแต่งตัวตั้งแต่ตีห้าเมื่อวานด้วยฮะพี่หมวย
8: เกินตายจับปะค่ะ
4: มาถามแต่ละท่านเลยดีกว่าเริ่มที่คุณวริศรดีกว่าครับเป็นไงครับได้ชม VTR ชิ้นเมื่อกี้ไปแล้ว
9: โควิดก็เป็นโรคใบใหม่ที่เข้ามาแทนที่โรคใบเก่าแล้วก็เป็นรอบที่3แล้วด้วยนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าคนไทยมีพลังแห่งการให้ครับการให้การแบ่งปันอนุเคราะห์กันช่วยเหลือกันนี่แหละมันจะเป็นพลังที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยไม่เหมือนที่ใดในโลก
10: อย่างที่รู้ๆกันว่าตอนนี้ประสบปัญหาหนักสำหรับคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะฮะผมคิดว่ามีอีกคนจำนวนมากที่ประสบปัญหาหนักในลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ก็มันจะต้องผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปได้ด้วยการที่อย่างที่เราบอกคือการกำลังใจและการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเนี่ยจะทำให้สามารถประคองไม่ผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้ครับ
11: ผมว่าการให้กำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราในวันนี้ก็คือการออกไปช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยอุดหนุนซื้อของกันแล้วก็แม้แต่แบ่งปันสิ่งต่างๆที่เราจะให้แก่เพื่อนคนชาวไทยด้วยกันแบบนี้ในเวลานี้ผมว่าสำคัญที่สุดกำลังใจสำคัญมากสำหรับโควิดครั้งนี้เลยนะครับครั้งที่3นี่หนักมากครับ
12: สำหรับผมก็ผมมองว่า
6: กำลังใจที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากที่เราจะได้จากคนรอบๆข้างแล้วนะครับมันก็ตัวเราด้วยนี่แหละครับมันคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดมันเป็นแรงผลักดันในตัวเรานี่แหละครับผมมีคำพูดอยู่คำเดียวจนถึงทุกวันนี้ว่าไม่มีฝนที่ไหนตกแล้วไม่หยุดเดี๋ยวสักวันหนึ่งฝนมันก็ตกแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปวันนี้ก็จะกลายเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งของชีวิตในระยะยาวๆต่อไปก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนเหมือนกันครับสู้ๆครับครับผม
8: จริงๆแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคิดในมุมกลับกันนะคะคือถ้าวันนี้เราไม่มีใครสิทธิ์จากโควิด-19 นะคะเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้วิธีป้องกันที่มันจะต้องทำมากขึ้นในสภาวะโลกปัจจุบันนะคะแต่แน่นอนค่ะในจังหวะที่มันเกิดระลอก3นี้นะคะนอกจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วนะคะการที่เราก็จะต้องมีให้กำลังใจตนเองนะคะมากกว่านั้นนะคะคือเราต้องเป็นห่วงเป็นใยจากการกระทำที่มันเกิดจากเราด้วยนะคะถ้าวันนี้เราต้องการให้โลกและเศรษฐกิจเนี่ยมันดำเนินต่อไปสังคมมันดำเนินต่อไปค่ะวิธีการในแต่ละครั้งที่เราจะกระทำการใดๆเนี่ยเราต้องตกผลึกด้วยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนที่2 3 4 5หรือไม่ค่ะถ้ามันไม่มีเราก็จะทำได้อย่างสบายใจค่ะแต่ถ้ามันมีแล้วบวกกับสภาวะอย่างนี้ด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องตระหนักนิดนึงว่ามันควรทำหรือไม่ควรทำนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่มีตอนนี้นะคะมากกว่าการให้กำลังใจพวกเรากันเองในฐานะผู้ประกอบการนะคะคนที่ต้องให้กำลังใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องตอนนี้ทุกคนค่ะที่กำลังทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อให้สภาวะโควิดเนี่ยมันค่อยชะลอตัวหรือว่าให้คนที่ทำการรักษาเนี่ยมีจำนวนที่รักษาหายมากขึ้นค่ะ
3: ค่ะถามพี่หนึ่งต่อเนื่องนะคะพี่หนึ่งเนี่ยปกติแล้วก็จะมีงานโชว์ drag แต่ว่าจากโควิดในรอบที่แล้วมาจนถึงรอบนี้น่าจะได้รับผลกระทบทั้งปีเป็นยังไงบ้างคะกับงานโชว
8: ์ก็จากที่มีนะคะอันนี้คือเราก็ไม่อยากเครียดมากเลยเดี๋ยวจะพูดเรื่องตลกตลกให้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยค่ะมีคนมาทักละบอกว่าต้องการให้รีวิวไส้กรอกยี่ห้อหนึ่งราคาเนี่ย 100,000 บาทนะฮะราคา 100,000 บาทเราก็โอเคคอมมิตเรียบร้อยละพอแล้วสถานที่ที่ต้องไปอ่ะก็คือจังหวัดนึงนะฮะที่จะต้องไปพอถึงเวลาปุ๊บเช้ารับออเดอร์ตอนเย็นปุ๊บเกิดประกาศทันทีว่าเมืองต้องปิดอะฮะเงินแสนมันก็เหมือนแบบว่าผ่านรอยมาให้ชื่นชมแล้วก็ลอยจากไปนะคะอันนี้ยังไม่นับรวมกับในเรื่องที่ถูกสั่งปิดสถานบันเทิงนะคะหรืออีเวนท์ที่มีจำนวนคนเยอะมากๆเนี่ยก็จะต้องถูกเคลื่อนไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นเราได้รับผลกระทบตรงนี้ตรงๆนะฮะแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องมาปรับกระบวนการวิธีการสื่อสารใหม่ให้มันเข้ามาอยู่ในออนไลน์ให้ได้มากที่สุดค่ะ
3: ถามพี่วริศรกับธุรกิจท่องเที่ยวที่ชุมพร
9: ตอนนี้คือปิดสนิทเลยเพราะว่าการเฝ้าระวังแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยมุ่งไปให้คนไม่มีการเคลื่อนที่หรือชะลอถ้าไม่จำเป็นจริงๆเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็จบไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยเราจริงๆเราทำงานเป็นเครือข่ายด้วยนะครับแล้วเราก็ทำเรื่องของอาหารการกินเรื่องของภัยคุกคามต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เหมือนเราได้ซ้อมมาประมาณ22ปีแล้วเราก็เลยว่าเราใช้พลังทั้งหมดหรือว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่เราฝึกมาเนี่ยครับก็มาใช้ในตอนนี้นั้นเราก็ไม่ได้มองเรื่องการท่องเที่ยวแบบอย่างเดียวแล้วแต่มันก็เป็นมองเรื่องของการอยู่แล้วก็มีความสุขอย่างอื่นเช่นเรื่องของอาหารการกินตอนนี้เราก็ผลิตอาหารการกินส่งให้กับสมาชิกนะครับเรื่องของใช้ต่างๆแล้วก็ที่นี่ก็เป็นเหมือนกับชุมชนเล็กๆเราก็ใช้โอกาสทองช่วงนี้ครับฝึกคนของเราทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นการจำลองวิกฤตตอนนี้วิกฤตเกิดขึ้นจริงๆเราก็วางแผนที่จะอยู่ในโลกใบใหม่เนี้ยอย่างมีความสุขร่วมกัน
4: มาถึงเรื่องท่องเที่ยวอีกเหมือนกันของคุณยุทธซึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องเดินทางขึ้นเหนือแล้วก็โดยเฉพาะร้านคุณพ่อของคุณที่รถทัวร์จอดเยอะมากแล้วก็รวมถึงร้านข้าวแกงของคุณด้วยเป็นยังไงบ้างครับ
6: ร้านรถทัวร์ของคุณพ่อนี่หนักเลยครับจากเดิมนี้เมื่อก่อนรถทัวร์ผมใช้คำว่าลดไปเกือบ 60-70% ได้เลย
4: อ
6: ันนี้คือจำนวนลดนะครับ จำนวนของรถทัวร์และจำนวนผู้โดยสารหายไปจากเดิมคันหนึ่งเนี่ยประมาณ30ที่ถึง40ที่เนี่ยเหลือไม่ถึง10ที่ครับพี
4: ่ครับ
6: คือกระทบหนักมากครับมากยอมรับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักมากจริงๆครับส่วนร้านข้าวแกงที่นครสวรรค์เนี่ยมันตามแผนเดิมของผมเนี่ยคือผมตั้งใจที่จะเปิดมาเพื่อที่จะช่วยกับคนไม่มีจริงๆนะครับซึ่งเราขายราคาถูกอยู่แล้วในราคา25บาทนะครับในช่วงแรกแต่พอมาช่วงนี้ผมก็เลยปรับราคาลงให้เหลือ20บาทขนาดผมขายถูก20บาทแล้วนะครับพี่ยังเหลือพี่ลองคิดดูว่าหนักขนาดไหนนะครับ
4: 20บาทนี่กับข้าวกี่อย่างครับคุณยุทธ
6: ลาข้าว1อย่างครับพี่ลาข้าว1อย่าง2อย่างทุกวันนี้คือผมเรียกแทบแจกอย่างเดียวแล้วพี่แทบไม่ได้ขายแล้วคือทำมาช่วยอย่างเดียวเลยนะครับก็โชคดีที่ว่าขอบคุณกับพี่ๆในนครสวรรค์หลายๆท่านนะครับพอเขารู้ว่าผมทำแบบนี้มา2ปีแล้วปีนี้เขาปีที่3หลายๆคนก็มีส่วนร่วมนะครับเอาข้าวสารมาช่วยนะครับก็มีข้าวสารส่งมาจากต่างประเทศก็มีนะพี่นะส่งมาช่วยกันผมก็เลยโอเคถ้าในเมื่อผมได้ไม่มีต้นทุนในการซื้อแล้วผมมีแค่ค่าแรงในการจ่ายแม่ครัวอย่างเดียวก็คือผมเอารายได้หรือกำไรจากที่เราขาย20บาทเนี่ยอันเนี้ยเป็นค่าแรงแม่ครัวแล้วส่วนที่เหลือผมทำแจกทำขายทำแจกทำขายอย่างเดียวเลยครับพี
4: ่โอ้เรียกว่าโดนหนัก
3: ค่ะ
6: หนักมากครับ
3: แล้วอย่างร้านข้าวแกงของคุณพ่อค่ะที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะตรงนี้ลูกน้องเราเองดูแลยังไงอะคะ
6: สำหรับในส่วนของลูกน้องนะครับก็ลดเงินเดือนลงอันนี้ยอมรับจริงๆนะครับลดเงินเดือนลงแต่เราก็มีส่วนช่วยก็คือให้ทุกคนสามารถเอาอาหารที่บ้านเนี่ยจากที่ร้านเนี่ยกลับไปทานได้เอาไปฝากคนในครอบครัวได้ด้วยเพราะอย่างน้อยๆเราลดค่าแรงลงแต่ตกเย็นคุณก็ไม่ต้องไปหาอาหารและคุณไม่ต้องเตรียมปรุงอาหารคุณสามารถเอาของที่ร้านเนี่ยไปได้เลยใช่ครับ
3: ก็ต้องช่วยกันเพื่อให้ตัวเราอยู่ได้แล้วก็ลูกน้องก็อยู่ได้ด้วยค่ะได้ฟังมา3ท่านได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ว่ามีอยู่ธุรกิจหนึ่งนะคะปรากฏว่าออเดอร์เยอะมากต้องถามที่หลังธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดทำไม่ทันเลยใช่ไหมคะ
10: ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนื่องจากธุรกิจผมเป็นธุรกิจเล็กๆเป็นงานทำเฉพาะทางนะฮะมันไม่ใช่ว่าทุกคนซื้ออะไรแบบนี้เนื่องจากก่อนโควิดเนี่ยเรามีออเดอร์ค้างอยู่แล้วข้ามปีอยู่แล้วใช่ไหมครับพอมาช่วงโควิดระลอก3เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลกระทบกับตัวผมมากในเรื่องของธุรกิจแถมเรายังมีคนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังมีคนมาสั่งกีตาร์ผมอีกนะในตัวราคา 30,000 40,000 บาทเนี่ยในช่วงที่โควิดรอบ3หนักๆเนี่ยมีออเดอร์เข้า 3-4 ตัวเลยมันเป็นเรื่องของเงินอนาคตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าเขาสั่งเสร็จแล้วอีก2ปีถึงจะรับค่อยจ่ายเงินอะไรแบบนี้นะแต่ก็มีบางเคสที่ทำกีตาร์ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาทางด้านการเงินของเขาเนี่ยยังไม่พร้อมเขาก็จะฝากกีตาร์ไว้กับเราก่อนอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบเลยกับอาชีพที่ทำอยู่ตรงนี
4: ้คนอื่นเขามีผลกระทบอยากให้คุณหลังเนี่ยพูดข้อดีหรือมุมดีๆของการที่มีโควิดในครั้งนี้บ้างดีกว่า
10: คืออันดับแรกเลยเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยหยุดส่งคือโดยหลักของผมเนี่ยทำงานกีตาร์ด้วยไปพูดเป็นวิทยากรด้วยคิดช่วยเหลือนักโทษมันบางทีมันทำให้เราสารวนมากเกินไปพอมีโควิดเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันถูกสต็อปลงมันทำให้ผมเนี่ยได้มานั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็ถามความต้องการของตัวเองและได้มองคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นว่าที่การมีสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้หยุดพักสมองลงแล้วก็ได้ปรับตัวอย่างเช่นผมกับครอบครัวอย่างเนี้ยก็คือเราเนี่ยใช้เงินอย่างพอเพียงเราก็เริ่มคุยกันว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้เราควรจะปรับตัวอยู่แบบไหนมีเวลาให้อยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่าคือชีวิตผมมันเคยแย่มาก่อนเนี่ยคือผมเคยอยู่ในเรือนจำเคยแบบโอ้โหชีวิตแบบสุดโต่งมาหมดแล้วอ่ะพอวันนี้มาเจอสถานการณ์อะไรแบบนี้ผมอาจจะรับได้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าผมเคยอยู่ในจุดที่มันสิ้นหวังสุดๆแล้วแต่วันนี้พอมาเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยเราคิดว่าเราแย่เงี้ยเราจะมีเห็นคนแถวบ้านเราเนี่ยแย่กว่าเราอีกบางทีผมอยู่แถวบ้านเนี่ยผมก็พยายามขับมอเตอร์ไซค์ผ่านตลาดก็เห็นพ่อค้าแม่ขายที่เขาก็กลัวโควิดเหมือนกันแต่เขาก็โกอดมากกว่ามันจำเป็นต้องหาเงินอะไรแบบนี้ฮะมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตผ่านบุคคลหรือคนในชุมชนอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าโควิดสถานการณ์เนี่ยมันทำให้ผมได้นิ่งลง ได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ใช้เวลากับครอบครัวได้มองคนรอบข้างหรือเริ่มสนใจคนอื่นมากยิ่งกว่าเวลาที่เราปกติแบบนี้ครับ
4: แต่เดี๋ยวคุณหลังจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะฮะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: คุณจะอยู่ยังไม่สงบสุขแล้วครับ เพราะว่าคุณหนึ่งเขาจะไปหาคุณฮะ ใช่ไหมพี่หนึ่ง
12: อาจารย์บอกอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย ในสิ่งที่คุณหลังพูดนะคะจริงๆตัวนาตาลีเองเนี่ยบางทีก็ต้องคิดเชิงบวกนะคะคือแบบมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยในสภาวะที่มันวิกฤตเงี้ยค่ะสร้างความชุ่มชื้นหัวใจด้วยตัวเราเองด้วยค่ะแล้วก็ต้องมองข้อดีในสิ่งที่มันไม่ดีให้ออกถ้าเราเจอมันเนี่ยมันก็จะทำให้เราอยู่ได
4: ้มาถามเฮียซงบ้างดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับกับธุรกิจร้านอาหารของเฮียซงมีผลกระทบมากขนาดไหนครับ
13: เราเป็นภัตตาคารที่มีดูแลชีวิตพนักงานเนี่ยเยอะอยู่สองสาขาเนี่ยเรามีพนักงานประมาณสัก40ท่านซึ่งสำหรับเราต้องบอกว่าเร่งของผมเนี่ยในระลอกที่3เนี่ยถึงวันนี้เนี่ยเรายังแจกกับข้าวให้พนักงานกินวันละ3มื้อเรายังไม่ได้คิดสักนิดว่าเราจะตัดเงินเดือนคนงานจนกว่าว่าในอนาคตมันมีการยืดไปถึงไหนเราค่อยคุยแต่ระยะที่มาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังดูแลลูกน้องเราที่ร่วมเป็นร่วมตายกับเรามาแต่ต้องบอกว่าเจ้าของธุรกิจอะในการขยายตัวหรือแม้แต่การวางแผนในการใช้เงินแล้วก็วางแผนในการจ้างลูกน้องเนี่ยมันมีอะไรที่โควิดครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องวางแผนธุรกิจของเราอีกแบบหนึ่งในอนาคตนะน่ากลัวฮะน่ากลัวแล้วก็ผมเชื่อว่าครั้งนี้ธุรกิจใครยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเจ็บแต่เจ็บแบบเอาตัวรอดได้หรือเปล่าภาษาจีนอย่างพวกผมทุกวันนี้ก็คือเอาเงินเก่าอ่ะออกมาใช้ถ้าไม่มีเงินเก่าเนี่ยรอเงินใหม่เนี่ยเหนื่อยครับแต่เราก็สู้นะโดยที่มีการพัฒนาธุรกิจของเรานะครับคุณหมวยคุณมิก
4: แต่มีหนึ่งท่านครับที่เรารู้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบผู้ใหญ่ที่อายุเกิน70กินฟรีคนพิการกินฟรีเรามีภาพมาฝากกับธุรกิจร้านข้าวแกงของคุณยุทธครับ

0: แล้วพัฒนาไปแล้วใจบุญจริงๆดีด้วยเดี๋ยวนี้พี่คนก็ช่วยมาเยอะ
1: อ๋อพี่อ้อนไง
2: ไลฟ์กดไลฟ์ชู
1: ม
2: ือ
1: น
2: ี่
1: ไงมีคนก็ช่วยเยอะให้น้องน้ำรวยน้ำรวยนะคะ
2: ในนู้นด้วยนะครับในนู้นมีคนช่วยเยอะ
1: นี่ไงพี่อ้อน
3: รอบแรกน่าจะประมาณ30กล่องข้าวหมดไปครึ่งหม้อแล้วเดี๋ยวรอบที่2ก็มาเรื่อยๆวันนี้น้อยกว่าทุกๆวันปกติเขาจะมารอนั่งรอกันแล้ววันนี้อีกแก๊งหนึ่งไม่รู้หายไปไหนโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงจะถ่ายรูปอัพให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับพี่ๆที่ช่วยมาขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณน้ำใจสำหรับคนเลยเห็นบุญกันแน่นอนถ้าเหลือจากตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปฝากที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะครับขอบคุณครับ
4: สรุปคุณยุทธก็ยังยึดคอนเซปต์เดิมว่าเด็กๆผู้สูงอายุพิการทานฟรี
5: ครับพี่คอนเซปต์เดิมเลยครับ
4: แต่ตอนนี้ที่คุณบอกไปเมื่อกี้ว่าลดเหลือ20บาทก็แทบจะทานฟรีอยู่แล้ว
5: ใช่ครับตอนนี้คือมีทั้งในส่วนที่ผมแจกด้วย
4: ครับ
5: แจกเนี่ยเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ50กล่องครับพี
4: ่ครับผม
5: ก็คือทั้งแจกด้วยแล้วก็ทั้งขายด้วยถ้าเหลือจากตรงในส่วนที่แจกก็จะนำส่วนที่แจกที่เหลือจากตรงนี้เอาไปให้กับพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลด้วยครับ
4: คือให้บุคลากรทางการแพทย์ที่นครสวรรค
5: ์ใช่ครับใช่
4: และอัตราการที่คนออกมาซื้อของใช้จ่ายซื้อของกินที่นครสวรรค์ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับ
5: เงียบมากครับพี่เงียบมากเงียบมากเมื่อเช้าผมก็ขับรถวนรอบปกติเนี่ยถ้ายิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยถนนรอบๆหนองรอบๆอุทยานสวรรค์เนี่ยจะเต็มไปด้วยรถและผู้คนมากร้านค้าช่วงเช้าเนี่ยจะคึกคักมากในช่วงสักก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับตอนนี้คือเงียบ
6: ค่ะ
4: คุณสนใจเอาแดร็กควีนไปแห่รอบนครสวรรค์ไหมฮะ
5: น่าจะโดนกักตัวก่อนนะเหมือนว่ามาจากกรุงเทพด้วยอ่ะ
6: ตอนนี้อาจจะยังขึ้นรถแห่ไม่ได้ค่ะคุณยุทธบอกว่าได้นำอาหารไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอพยาบาลไหมคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างกำลังใจของแต่ละท่านในการต่อสู้กับโควิด
5: ทุกครั้งที่เวลาผมจะเอาไปแจกผมจะไม่ค่อยได้เจอกับพยาบาลแต่ส่วนมากผมจะเจอกับพวกพี่ๆเวนเตนะครับพวกพี่ๆขับรถ EMS รถฉุกเฉินพวกนี้แล้วก็จะเจอกับพวกพี่ยามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ละคนเขาก็เหนื่อยนะผมจากที่ผมได้คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าถ้ายิ่งช่วงระลอก3ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยนครสวรรค์เนี่ยรุนแรงมากครับพี่วันหนึ่งติดเฉลี่ยกันเป็นร้อยเลยครับรถเข้าออกรถเข้าออกตลอดเวลาเลยก็ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าผมช่วยทางไหนได้บ้างผมมีข้าวแกงในตอนเย็นส่วนตอนกลางวันผมมีกาแฟผมก็จะชงกาแฟใส่ขวดแล้วก็เอาไปให้พวกพี่ๆเขาด้วยครับ
4: คุณหนึ่งสนใจไปเป็นพรีเซนเตอร์ร้านกาแฟ หรือว่ากีตาร์ไหม
7: ก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะไปรีวิวกาแฟที่นครสวรรค์นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเอากีตาร์จากคุณหลังพระนครเนี่ยไปดีดเล่นด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเราจะวัดจะแวะดูว่าเอ้ยอาหารจีนอร่อยแบบเป็นคนจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปฝากกันที่จังหวัดชุมพรค่ะ
6: ก็คือเดินสายไปครบทุกคนกลับมาที่พี่หลังนะคะพี่หลังเองตอนนี้ทำกีตาร์ไม่ทันมีออเดอร์เข้ามาแต่ว่าพี่หลังก็ยังเวลาส่วนหนึ่งอะค่ะไปเยี่ยมเพื่อนๆที่ออกมาจากเรือนจำแล้วก็เริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อนๆพี่หลังเป็นยังไงบ้างคะ
8: คือตอนนี้หลายคนที่พ้นโทษออกมาแล้วเริ่มประกอบธุรกิจที่สุจริตเนี่ยมันพอมีโควิดระลอกนี้เข้ามาปึ้งเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยสะดุดและภาวะของคนที่เคยผ่านเรียนจำมาเวลาเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยพอเจอสถานการณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราจะทำดีแล้วมันเกิดวิกฤตในชีวิตอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็อยากไปให้กำลังใจเขาไปสนับสนุนไปช่วยซื้อของเขาอะไรแบบนี้ก็พยายามจะไปให้ได้อาทิตย์ละหนึ่งวันเพื่อจะไปหาเพื่อนนักโทษที่เราพูดคุยแล้วดูซิว่าเออเขาเจอปัญหาจริงเขาแย่จริงการไปหาเขาเนี่ยพอเขาเห็นหน้าเราเนี่ยเหมือนเราไปให้กำลังใจให้เขาเห็นตัวเป็นๆ เลยเสร็จแล้วเราก็มีส่วนในการที่จะควักเงินทุนบ้างเล็กน้อยในการสนับสนุนเขาเนี่ยมันก็จะสร้างกำลังใจให้เขาแล้วเราก็จะพูดหนุนใจให้กำลังใจเขาว่าให้สู้ต่อไปนะอย่ามีผมอยู่ตรงนี้ถ้าเกิด อะไรที่เราไม่เหลือบาปก่อนอะไรแล้วเราสามารถช่วยได้เนี่ยเราก็ยินดีช่วยเนื่องจากผมโอเคธุรกิจของผมไปได้ใช่ไหมฮะผมก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่ง 10% ของธุรกิจผมเนี่ยเอาไว้ช่วยกลุ่มเพื่อนๆของผมที่เขาเกิดปัญหาไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่บางทีในลักษณะของการไปหาเนี่ยเงินมันไม่ได้มากนะแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของกำลังใจมีนักโทษบางคนเนี่ยถึงกับน้ำตาไหลเลยนะแล้วเขาก็พูดว่าเงินทอนมันก็สำคัญนะแต่ถ้าเกิดขาดกำลังใจเนี่ยมันจะเอาแรงที่ไหนไปหาเงินอะไรแบบนี้ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกลืมอย่างน้อยมีผมคนนึงที่เข้าใจความรู้สึกพวกเขาอะไรแบบนี้ฮะสวัสดีครับผมหลังพัทธครนะฮะวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่กิ่งนะพี่กิ่งขาย
9: ข้าวหมูทอดค่ะสวัสดีค่ะข้าวหมูทอดค่ะ
8: ข้าวหมูทอดนะ
9: ค่ะ
8: ตอนนี้กิจการเป็นไงบ้างครับ
9: ก็นิดหน่อยซบเซานิดหน่อยนะ
8: ซบเซานิดหน่อยนะ
9: ใช่เพราะว่า
8: ก็เป็นอดีตนักโทษอีกหนึ่งคนนะที่โดนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดติดทั้งหมด4ครั้งนี่ปล่อยมาได้3ปีแล้วมาทำกิจการข้าวหมูทอดนะฮะข้าวหมูทอดนะฮะไก่ทอดหมูทอดก็ยังพอไปได้ใช่ไหมฮะ
9: ก็ยังพอไปได้ค่ะยังไปได้อยู่
8: ส
9: ู
8: ้
9: สู้ถึงที่สุด
4: จริงดีเนาะอย่างที่หลังบอกว่าเวลาไปอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่สำคัญพอๆกับเงินคือกำลังใจ
6: ใช่ค่ะ
4: เผลอๆบางทีกำลังใจสำคัญยิ่งกว่าเงินอีก
6: ค่ะมาที่เฮียทรงบ้างค่ะธุรกิจภัตตาคารเฮียทรงเองมีการปรับตัวยังไงคะในสถานการณ์นี
10: ้ต้องบอกว่าเราทำร้านอาหารใช่ไหมคู่แข่งเราถ้าเป็นในเวลาปกติเราก็คือภัตตาคารทั่วไปภัตตาคาร A B C ภาษาจีนของร้านจีนก็คือคู่แข่งของเราแต่ณวันนี้โควิดร้านเราเนี่ยจะแข่งกับอะไรที่อยู่ความสะดวกหรือความที่เขาบอกว่าเป็นโลกออนไลน์ได้ยังไงเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราต้องก้าวเข้าไปสู่โลกออนไลน์แล้วเว้ยถ้าเราไม่มีที่เป็นออนไลน์ผมว่าในโลกอนาคตเราอยู่ไม่ได้ก็เลยคุยทีมงานเสนอผมมาผมบอกผมเห็นด้วยแล้วเราจะทำยังไงกับคำว่าโลกออนไลน์กับภัตตาคารจีนน่ะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้จนลูกๆผมบอกว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าอะไรครับเราก็คัดเลือกเอาอาหารที่เราอร่อยอร่อยของร้านเราเนี่ยมีอะไรอร่อยบ้างแล้วก็มีกี่เมนูเราคิดขึ้นมาเราก็คิดขึ้นมา 4-5 เมนูแล้วเราก็มาขายออนไลน์ผมบอกเฮ้ยขายออนไลน์มันจะขายได้ยังไงของเขาเนี่ยนะบะหมี่เนี่ยเขาผัดกันเนี่ยเขาขายอยู่ริมถนนจานละ7-80บาท60บาทร้านเราเนี่ยจานนึงกินคนเดียว140-150บาทเขาบอกว่าแข่งได้สิฟ้า1เราก็เอาความอร่อยระดับเหลาของเราเนี่ยไปตอบโจทย์แล้วก็สร้างความฝันของผู้บริโภคว่าเฮ้ยจ่ายเงินเท่านี้เขาก็ได้กินเหมือนกันคือเราต้องคิดว่าเหมือนกับตอนนี้มันมีสงครามอยู่ข้างหน้าเราต้องลืมเมื่อวานนี้ไปซะเราอย่าไปคิดถึงเมื่อวานว่าเราเคยขายของไงเราเอาข้างหน้าให้ผ่านก่อนดีกว่าผมยังสู้เลยผมเป็นเจ้านายผมสู้ให้เขาเห็นเขาก็จะได้สู้เหมือนกับผมเหมือนกันเพราะว่าโควิดมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกครับแต่โควิดสอนให้เราเจอทางเดินเส้นใหม่ซึ่งเป็นเส้นที่ทำให้เราอาจจะนำมุมมองนี้ไปขยายธุรกิจของเราในวันข้างหน้าก็ได้ผมคิดแบบนี้นะ
6: ได้เห็นภาพชัดนะคะกับการปรับตัวของเฮียซงแล้วก็วิธีการดูแลลูกน้องวิธีการคิดมาที่พี่วริศร นะคะธุรกิจการท่องเที่ยวเรายังไม่แน่ใจเลยว่าปลายปีนี้เราจะเปิดการท่องเที่ยวได้ไหมนะคะในมุมหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติพี่วริศร อยู่ติดทะเลได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีโควิดก็คือทะเลสวยขึ้นตรงนี้อยากให้เล่าให้ฟังค่ะ
11: จริงๆแล้วเราใช้ทรัพยากรกันมากเกินไปนะครับจนไปรบกวนเพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกอย่างได้พักพอคนไม่มาเนี่ยการรบกวนก็น้อยลงก็เป็นธรรมชาติของความสมดุลว่าสิ่งนี้น้อยลงสิ่งหนึ่งก็จะกลับมาเราก็พบว่าจริงๆธรรมชาติเนี่ยเยียวยาตัวเองได้อย่างเร็วมากเลยนะครับขณะที่เรากินเราใช้กันเรียกว่าเข้าขั้นล้างผลาญกันเลยทีเดียวแต่พอหยุดแป๊บนึงเนี่ยธรรมชาติก็ฟื้นตัวเพราะนั้นเราเห็นพลังของธรรมชาติ
4: แต่เห็นได้ข่าวบอกว่าทะเลชุมพรสวยมากใช่ไหมครับ
11: สวยครับผมอยู่ทุกวันผมก็ยังเห็นว่าสวยทุกวัน

0: สวยมาก
1: อยากจะไปอะค่ะพี่นิก
0: อยากไปเที่ยวจังเลยเหมือนอยากจะไปเรียนดำน้ำแล้ว ไปลอยก็ได้พี่วลิศรนะตอนนี้นั่งอยู่แถวไหนครับ
2: โอ้นั่งอยู่ริมหาดเลยครับ
0: เอาริมหาดโอ้นี่ไง
1: โอ้โห
0: บรรยากาศดี
2: ทั้งหมด
1: ค่ะ
0: โอ้ดูดิเงียบสงบนี่ผมสามารถนั่งได้เป็นวันๆเลยนะพี่หมวย
1: หมวยเคยไปนั่ง
0: ตรงนี้เลย
1: ใช่ค่ะของพี่วลิศรเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็พอถ่ายรายการเสร็จก็นั่งริมทะเลอย่างที่พี่มิกบอกเลยนั่งแบบ
0: นั่ง
1: ได้เป็นชั่วโมงค่ะ
0: คนชอบบอกว่าทะเลลมทะเลเหนียวผมไม่เคยมีความรู้สึกนั้น
1: ค่ะ
0: ผมรู้สึกว่าผมสามารถนั่งดูคลื่นได้ทั้งวันมันผ่อนคลายดีมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: อ่ะอันนี้ก็คือทางออกเนอะของเมื่อกี้ของเฮียซงแล้วก็ของพี่วลิศรแล้วแล้วท่านอื่นล่ะครับมีทางออกสำหรับธุรกิจของตัวเองในช่วงโควิดอย่างนี้บ้างไหมครับเอาคุณยุทธก่อนก็ได
3: ้ครับถ้าสำหรับยุทธก็คือปัจจุบันตอนนี้ก็คือยุทธเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าเกิดว่ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้ยุทธเริ่มลงรายละเอียดลึกมากขึ้นกับธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ใช่ครับก็คือเหมือนกับเราเริ่มพยายามหาวิธีการอะไรหลายๆอย่างอย่างที่พี่หลังบอกนะครับว่าตอนที่ถ้าสถานการณ์แบบปกติเรายังฟุ้งเราอยากทำนู่นเราอยากทำนี่เราอยากทำอะไรหลายๆอย่างแต่พอมันเกิดวิกฤตและสถานการณ์แบบนี้มันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันทำให้เรารู้ถามตัวเราเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรมันมีรูทางไหนที่เราจะไปได้ไหมอะไรแบบนี้ครับมันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นง่ายๆเลยสำหรับวิกฤตแบบนี้ทำให้เราตอบคำถามกับตัวเองหลายๆอย่างได้มากขึ้นครับพี
1: ่ค่ะคุณดึงนะคะธุรกิจโรงศพมีการเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจในช่วงโควิดนี้ยังไงคะ
4: จริงๆแล้วนะคะหลายมันเขาเรียกว่านี่ดีกว่าหลายๆคนก็จะมองว่าแบบเฮ้ยร้านลงศพเนี้ยค่ะมันจะต้องออฟไลน์อย่างเดียวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีออนไลน์ด้วยแต่ออนไลน์ของเราเนี่ยเราคงไม่ใช่แบบว่ามานั่งรีวิวลงศพลงใบนี้นอนดีไม่มีชาร์จอะไรเงี้ยคงไม่ใช่นะคะแต่ก็เป็นในลักษณะว่าสร้าง awareness อย่างอื่นให้เห็นนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถแบบว่าเออเป็นยังไงบ้างคะไหนช่วยรีวิวหน่อยนอนลงใบนี้สบายไหมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะเราก็แบบเราก็เรียนสายมาร์เก็ตติ้งมานะสายคอมมิวนิเคชันมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะฮะก็คือการเอาสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ก็เช่นการขายลงศพนี่แหละเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แต่จะเข้าไปในลักษณะแบบไหนถูกไหมฮะสิ่งที่ต้องมาแน่ๆล่ะคอนเทนต์นะฮะช่องทางการสื่อสารหรือการสร้างความเอ๊ะให้กับทุกๆโพสต์นะฮะเช่นแบบว่าเฮ้ยวันนี้ธุรกิจลงศพเนี่ยเราเป็นลูกคนจีนเนาะเป็นตัวเกี้ยด้วยเป็นลูกคนโตแล้วแบบมีเชื้อสายจีนวัฒนธรรมคัลเจอร์เฮ้ยแต่แต่งแร็คอย่างเงี้ยทำไมคุณยังขายสินค้าทางวัฒนธรรมได้ฮะมันก็จะเกิดเรื่องเล่าหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นแชมป์ Drag Race Thailand เนี่ยเป็นมิส ACDC เราอยู่ในแวดวงบันเทิงเนี่ยข่าวเก่าๆที่เราเคยออกไว้ฮะแล้วมันเป็นอันซีนเนี่ยเราก็จะถูกกลับมาพูดถึงใหม่นะฮะแล้วเราก็สร้างคอนเทนต์ตัวเองก็คือพูดง่ายๆเลยสวมวิญญาณอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปนะฮะแต่ก็ผนวกกับการขายสินค้าทางวัฒนธรรมเนี่ยแหละค่ะและอีกสิ่งนึงนะคะที่นาตาเลียเองทำอยู่ตลอดเวลาค่ะณปัจจุบันนี้เราได้ทุนเรียนฟรีนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนาะพอมันขึ้นชื่อว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยมันก็จะมุ่งไปสู่ละเช่นภาคธุรกิจภาคเครือข่ายต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องสร้างนะคะสร้างคอนเนคชั่นเพิ่มพาร์ทเนอร์ต่างๆในช่วงที่มันเป็นวิกฤตการณ์อย่างเงี้ยค่ะแต่การเพิ่มคอนเนคชันเนี้ยค่ะมันไม่ใช่เป็นแค่ว่าเพิ่มจะในเรื่องของแบบอินคัมที่เข้ามาอย่างเดียวนะฮะแต่การได้แลกเปลี่ยนนะฮะกับผู้ประกอบการต่างๆนี่แหละมันคือแวลูที่เราต้องสะสมเอาไว้นะฮะเพราะเราจะเห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยต่างๆเนี่ยมันจะมีวิธีการที่ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้พอมันมีใครสิทธิ์เนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าวันนี้สินค้าที่มันเกี่ยวกับคนตายเนี่ยเข้าไปออนไลน์ไปโลดแล่นไปให้ถูกพูดถึงในแบบโซเชียลได้อ่ะนี่คิดว่าอะไรก็สามารถเป็นไปได้ในโลกออนไลน์ค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างเครือข่ายที่ทางคุณหนึ่งได้ไปพูดคุยมาเขามีวิธีการปรับตัวกับธุรกิจยังไงบ้างอะคะ
4: นะคะจากที่เราไปเรียนนะคะเราเรียน Marketing Communication นะคะเกี่ยวกับงานนิเทศนะคะแต่สิ่งที่เราได้